0: เขาทุกผู้ประสบภัยเบื้องต้นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่29กันยายนถึง4ตุลาคม2569อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมกำลังแรงขึ้นประกอบกับมวลน้ำหลากจากตอนบนของลุ่มน้ำไหลลงมาสมทบส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำแม่กลองในช่วงวันที่29กันยายนถึง4ตุลาคม2569รวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงคราม
1: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดยกาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
3: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
4: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
5: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
6: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
5: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
6: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
7: ขอเชิญทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการอาบน้ำด้วยสบู่กรีนบิส CBD บำรุงผิวด้วยสารสกัด CBD วิตามิน E วิตามิน C วิตามิน B3 B5 และน้ำผึ้งมานูก้าเนื้อสบู่แน่นกลิ่นหอมสดชื่นผิวสะอาดนุ่มลื่นไม่แห้งตึงลดอาการผิวแห้งและคันสบู่กรีนบิส CBD ราคาก้อนละ150บาทโปรโมชั่น2กล่อง290 บาทสนใจสั่งซื้อได้ที่0817560777
8: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามิน D3 และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
2: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
9: เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
10: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี้สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
9: ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพใช้สำหรับอะไรนะ
10: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
9: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
10: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
9: ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพเลขทะเบียนที่ G44/68
10: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
9: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
11: ้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
12: ตัวเอง ย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
13: เขาว่าเปิดที่กินชาบูดีกว่า
12: เขาจะกินปิ้งย่าง
13: แต่เขาจะกินชาบู
12: ปิ้งย่าง
13: ชาบู
12: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดที่ไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจ

0: คนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราผันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
1: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราผันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ดีครบคุ้มในถุงเดียวต้องปุ๋ยเคมีบวกอินทรีย์ตามะละกอสอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

0: สุไรลืมทิมพงพันธ์พี่น้องเก่ายะสุระเผ่าเสือย่อหยองผู้อื่นดีหักกันแท้งกันคือเก่านะคะมาชั่วโมงนี้อยู่กับผู้ค้าคือเก่าสาวผู้ไทยเมืองนครเสียงเพลงเสียงร้องเสียงลำเอามาฝากมาตอนพี่น้องย่างยู่เบาะค่ะหนุ่มห้วยราดโอ้แม่แม่นหนุ่มเมืองโพข่าวหูจักได้นำหนุ่มเมืองโพบอกแม่นหนุ่มห้วยราดเด้อว่าสันเนาะคุณแม่คำมีคุณแม่วันเพ็ญเนาะคุณแม่ทิพย์คุณพ่อเสริมเดือนหน้านี่สาวผู้ไทยนี่หนึ่งตุลาคมสาวผู้ไทยจะไปอยู่ในช่วงเวลา10โมงเช้านะคะเฮ้อพี่น้องตื่นมากินกาแฟเรียบร้อยไปเหตุการณ์กับเปิดวิทยุฝั่งสาวผู้ไทยอีในช่วงเวลา10โมงเช้าถึงเที่ยงไหนในเครือกองทัพอากาศในเครือกองทัพอากาศเนาะในเครือกองทัพอากาศแล้วก็ทางกองทัพบกกองทัพบกก็จะอยู่กับผู้ค้าตั้งแต่9 โมงเช้าจนถึงเวลา12 นาฬิกานะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายคือเก้าส่งกำลังเจอเฮากับผู้ค้าสาวผู้ไทยเมืองนครสุขภาพดีอยู่ที่ตัวเฮาระบบขับถ่ายถ่ายยักษ์ถ่ายแก่นมันอันพอเผลอเวลาตื่นสายกะวี่กะวาดไปหันมานี่แล้วเอ็นหันเอ็นนี่อันนั้นกะแม่นอันนี้กะเฮาอันนี้กะเฮาอันนี้กะคอยอันนี้กะคอยเป็นคนทำคนเดียวหลดลืมที่จะขับของเสียออกมาถ้าเราไม่นั่งสักหน่อยตื่นมาอย่าลืมกินน้ำสักก่อนเนาะกินน้ำอุ่นกินน้ำอุณหภูมิปกติอย่าไปกินน้ำเย็นเลือดเฮามันจะนืดถ้ากินน้ำเย็นเนาะถ้ากินน้ำอุ่นปุ๊บเลือดเราจะได้ขยายโตค่ะเลือดเราจะได้ขยายโตถ้าเรากินน้ำอุ่นเนาะหรือว่าน้ำอุณหภูมิปกติเด้อพี่น้องเด้อเฮาจังมีเป็นโรคเป็นภัยเนาะเมื่อกี้คุยกับคุณแม่หนูสารทางอันหนองผืนทางบรรณาไหนเนาะทางนานไหนเนาะคุณแม่เป็นผู้ที่รักษาสุขภาพแม่เสียงแม่คือใส่แท้มีได้ต่างกันกับคุณแม่วันเพ็ญคุณแม่วันเพ็ญนี่ก็แข็งแรงได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานจนว่าได้เป็นเจ้าเป็นนายเจ้าคนนายคนอันนี้ก็ได้บัดนี้เผลอดูแลสุขภาพเจ้าของคุณเมนูสารคือกันดูแลสุขภาพเจ้าของเควิโกนี่จะไม่ขาดเลยแล้วสิกินเควิโกเมื่อกี้ก็สั่งเควิโกสั่งแฮปปี้เทนเฮิร์บสั่งบำรุงสายตาว่าสันได้คุณเมนูสารเนาะเอาแพงไม่เป็นเพอขอเฮอแค่ว่าแม่เมียไปโรงพยาบาลแล้วว่าไปแล้วมันยะแล้วว่ามันยะไปโรงพยาบาลฮานมันยะเผื่อคนร้ายมันยะน้ำคนร้ายถ้าคนหลายจะตรวจไม่ละเอียดได้ถ้าคนเยอะนี่จะตรวจไม่ละเอียดเนาะโดยเฉพาะพี่น้องสังเกตบอกคลินิกอยากถามหลายๆก็มีการถามเพราะเพิ่นฝาวตรวจผู้อื่นได้ซะคนไข้ในห้องนั่นน่ะในคลินิกน่ะป้าเหลียวเข้าไปหาหลายแต่แท้แต่กะมีเนี่ยได้เนาะอาจจะเป็นอันญาติผู้ป่วยก็มีแต่กะไม่อยากไปเพราะถ้าคนป่วยเยอะแบบนี้เพิ่นจะตรวจเฮาละเอียดอยู่โบเนาะกะไข่อยู่ค่ะตรวจทะเล300 400ไข่อยู่ว่าซั่นนะคุณแม่คำมีสวัสดีจ้า
1: สวัสดีจ้าสาวผู้ชาย
0: จ้าได้ยินกันแล้วเน
1: า
0: ะ
1: แจ้งมา
0: อือหือ
1: สาวเท้าโอหัก
0: สาวเท้าโอหัก
1: ก็เหมือนเวลาก่อน
0: โอ้บอกเมื่อนั้นคือเปิดอยู่เพลงลาวหั่นล่ะวะ
1: จ้า
0: จ้าสาวเทาโอ้ค่ะ
1: บ้
0: าน
1: กูมาอยู่ด้วยจ้ะเด
0: ้อบ๊ขอบคุณค่ะแม่คำมี
1: จังหวัดเรียงตุลาที่เรียงไป4โมงบ
0: ่แม่น4โมงเช้าเด้อแม่4โมงเช้า10โมงแม่10โมงเด้อ
1: จ้า
0: จ้าโอเคสาวเทาอกหักผลงานเพลงของสปป.ลาวจินตะลองเนาะ
1: จ้า
0: โอเคขอบคุณค่ะแค้วมากวันนี้เลยเพื่อแค้วมากบ่โอเคสวัสดีจ้าขอบคุณนะคะคุณแม่คำมีเนาะวางงานวางการกลับมาฟังกันแต่บางคนนี่เปิดตั้งแต่เสาร์พุ่นแล้วเนาะ10โมงเสาร์ได้อยู่น้ำกันเนาะวันที่1ได้วันที่1ได้10โมงได้เนาะมาได้10โมงพระรหัสสาวผู้ไทยมีเห็นอีกแล้วจักแนวเลอดอกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่พอปานนั้นผู้ค้ากับมีได้จะเปลี่ยนได้แต่เอ็นแล้วเขาให้เปลี่ยนเขาให้เปลี่ยนก็อ้าวลองเปลี่ยนบัดนี้จะไม่ไปไหนอีกแล้วว่าสิ ตั้งแต่เดือนอันตุลาพฤศจิกาเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจะมาเหลือจะมาเปลี่ยนผู้ค้ากับดักกระโดบางทีผู้ค้ากระถอเนี่ยเอ๊ะพอจะมาเปลี่ยนเวลาพอเรามี FC จะเยอะแล้วเนาะเขามีคนมา มาส่งกำลังใจให้เราเยอะแล้วผัดมาเปลี่ยนเวลาเฮาอีแล้วอืมจักพันเหลือไม่เป็นเผื่อเนาะพี่น้องเนาะอยู่ช่วงเลอเฮาก็ย่หมุนคืนไปทั้งเลอถ้าหมุนคืนไปนี่มันจะเพี้ยนเลยมันจะหากันไม่เจอไหนเพราะว่าวิทยุมันเยอะเจ้าเนี่ยกับเจอผู้นั้นเจ้าเนี่ยกับเจอผู้นี้แล้วเฮียแล้วบัดนี้สาวผู้ใดจะไปอยู่ซีเลอร์คือไม่ได้ยินหลายมื้อแล้วเพราะว่าเฮาหมุนขึ้นไปทางอื่นได้สาวพอหมุนขึ้นไปปุ๊บก็เลยหายไปเลยเนาะบ่าวบ่าวเมืองโพหนุ่มเมืองโพทางบุรีรัมย์สายหลังไม้เพราะว่าบุญบ่ถึงอ้ายอันนี้ทางอันบุรีรัมย์ทางนางรองบ่ฮะบุรีรัมย์เนาะบุญบ่ถึงอ้ายแล้ววันนี้น้องไอ้มีเมียแล้วนี่ไอ้มีเมียแล้วนี่คือหามีพอเนาะไอ้มีเมียแล้วนะคะเอาฝากกันไว้เด้อสุขภาพของเฮาค่ะเรื่องราวของระบบขับถ่ายก็ต้องกินเควิชาไทยเป็นฤทธิ์ดวงทวารก็ต้องกินเพชรสังฆาฏแต่ถ้าพี่น้องปวดเส้นปวดแอวปวดกระดูกกระเดียวหนังน่านหนังโดนหรือว่าไปคุดไหมไงขอนมาลดมันส่งผลบ้านเฮาเท่าเด้บ้านนี้พอเฮาอายุหลายไปหลายไปแล้วลดโอ้ยลุกกับปั๊บหนังกับปั๊บเนาะลุกกับโอยหนังกับโอยมันพิกมันแพงน้อยหนึ่งถ้าไปหาหมอภาษาหมอเพิ่นก็จะว่ากระดูกทับเส้นคําว่ากระดูกทับเส้นนี่ยานแต่เธอได้พี่น้องเอ้ยผู้ค้าก็เคยไปแล้วลดเขาว่ากระดูกทับเส้นตายคักๆบัดนี้ได้ผ่าตัดคักๆกระดูกทับเส้นเอาไปเอามาลดเรามาดูแลตัวเองลดหั่นก็คือไข่ละซะก็คือมีเปลี่ยนเผลอน้ำมันนวดแล้วก็ตัวที่ดูแลข้างในน้ำมันนวดเนี่ยเอามาโปะใส่เลยเวลาเฮาเจ็บคอเส้นเฮาหนาหรือว่าเวลาเฮายกกระสอบเขาแล้วมันพลิกมันแพงนี่เส้นมันพลิกนี่เนาะมันพลิกนี่มันเริ่มเจ็บนี่เฮากะเอามานวดขึงใส่นวดโปะใส่ได้อย่าไปท่าคืออันอย่ามองสมัยตะกี้ได้สมัยยังน้อยเสแตะเบาบางอันนี้น้ำผู้ค้าจะโปะใส่เลยแล้วก็นวดอยู่ซื่อๆก็นวดเอาไปอาม่าลดหันดีขึ้นได้เนาะนี่แหละค่ะพี่น้องเขาจะว่าหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราเองแต่ถ้าเราอยากจะรักษาดูแลข้างในถ้าอยากดูแลข้างในดีตั้งแต่ภายในส่งผลมาภายนอกเฮาก็เอาไปกินเนาะและที่สำคัญออกกำลังกายบางคนทำงานคุดไหมไงขอนซื้อมือออกซื้อมือกำลังกายแต่มันอาจจะไม่ได้ทุกส่วนก็ได้เนาะก็ออกบ้างโดยรวมตื่นมากางขาออกจะน้อยยกแขนขึ้นสุดๆแล้วก็เอาปลายนิ้วแตะใส่ปลายโป้เท้าเฮาเป็นการยืดเส้นยืดเอ็นอันแขนเด้แขนทั้งสองข้างกะเข้าออกเข้าออกเข้าออกเนาะแล้วก็หมุนแขนหมุนแขนเข้าหมุนแขนออกเป็นการยืดเส้นยืดเอ็นแย่หนังยืดซื้อหนังยืดซื้อกับกระดกปลายเท้ากระดกปลายเท้ากระดกไปกระดกมาเป็นการดูแลเส้นเอ็นของเฮาการดูแลภายในร่างกายของเฮาได้พร้อมหนะแต่ถ้าเฮาเอ็ดบ่ได้เฮาบางคนบ่ว่าบ่มีเวลาขี้คานบ่เนาะถ้าเราปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติไม่ได้ไปนี้เรากินก็ได้กินเพื่อที่จะดูแลตั้งแต่ภายในดูแลที่มันเสื่อมภายในนะให้มันดีขึ้นเนาะพี่น้องเนาะเอาฝากกันไว้เด้อพี่น้องเด้อทั้งบททั้งมวลผลิตภัณฑ์ของผู้ค้าเอามาเสนอพี่น้องก็จะมีทางด้านของเควิโกเควิโกตัวนี้จะได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเป็นน้ำสมุนไพรข่าวตองเควิโกที่มีผู้ข้าวน้ำมังคุดน้ำองุ่นน้ำทับทิมแล้วก็มีสารสกัดจากธรรมชาติอยู่19อย่างผสมอยู่ในนี้เดี๋ยวพี่น้องเด้อสารสกัดจากธรรมชาติอยู่19อย่างเควิโกตัวนี้จะมีถังเช่าแซ่บๆสกัดเย็นได้เติมแต่งรสชาติแล้วก็สรรพคุณด้วยเบอร์รี่สกัด5ชนิดเนาะภูคาวมันเบอร์รี่ราสเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่อะเซโรล่าเชอร์รี่ส่วนผสมของน้ำผลไม้นะคะแล้วก็จะมีถังเช่าถังเช่าเห็ดลิ้นจือนานเห็ดลิ้นจือนี่จะไปช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยับยั้งบำรุงหัวใจเนาะเวลาพี่น้องซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆกับผู้ค้าไปผู้ค้าจะใส่โบชัวให้พี่น้องไปอ่านแต่ละอย่างว่ามีสรรพคุณยังไงบ้างซอยกันอ่านเนาะมันตัวหนังสือน้อยถ้าตัวหนังสือน้อยพี่น้องเอาโทรศัพท์มือถือมาปุ๊บถ่ายรูปเลยอย่ามือสั่นถ้ามือสั่นแล้วมันจะลางให้พี่น้องถ่ายปุ๊บแล้วมันจะเป็นการขยายตัวหนังสือให้เฮาก็อ่านตามนี้หรือว่าขี้คานอ่านฟังเอา ถ้าเล่นโทรศัพท์มือถือนานๆปุ๊บตาก็จะลายเจ็บตาแสบตาถ้าเป็นผู้ค้านี่จะชอบฟังอย่างเดียวฟังเอาฟังแล้วก็ทำงานไปด้วยเนาะอะไรมันดีกับสุขภาพของเฮาเฮาก็ศึกษาเอามีแม้นว่าหาเงินหาเงินแล้วก็หาเงินแต่การกินการอยู่นะอย่าไปซื้อมาหลายเพราะว่าเฮากินไม่ได้หลายปันเลออายุหลายไปหลายไปในการกินนี่มันจะน้อยลงน้อยลงแต่เราก็ต้องเสริมด้วยอาหารเสริมเอามันจะซอยเสริมสร้างสุขภาพของเฮาให้แข็งแรงแต่ถ้าทุกส่วนของร่างกายตับไตไส้พุงปอดม้ามเลือดน้ำเหลืองก็ต้องเป็นเควีโกนะคะร่างกายคนเฮามีเลือดเป็นอาหารถ้าเลือดดีทุกอย่างมันดีเบิดแต่ถ้าเลือดไม่ดีเด้โรคนั้นโรคนี้ก็มาหน้าแลหน้าดำหน้ากำเพาะเผอเป็นเบาหวานกินยาเบาหวานหลายสุดท้ายเป็นไตเสร็จแล้วก็ต้องได้ไปฟอกไตนะคะพี่น้องได้ไปฟอกไตสังเกตเบิ้งพ่อใหญ่แม่ใหญ่ที่เพิ่นพากันกินอันที่เพิ่นพากันเป็นไตนะเนาะที่เพิ่นพากันเป็นไตนะเพิ่นจะหน้าแลหน้าดำแล้วก็อันมองคอมือมองต้นคอก็จะมีแต่อันพลกออันพาเต็บติดไว้พาเต็บติดไว้เพราะเผลอจะไปฟอกไตว่าซั่นเด้จะไปฟอกไตเปิดเส้นแล้วเรียบร้อยเนาะจะไปฟอกไตบางคนถามว่ากินผลไม้กินน้ำผลไม้หลายๆกินอาหารเสริมหลายๆมันจะมีแพ้ตับแพ้ไตบ่เขายิ่งไปช่วยนะคะเขายิ่งไปช่วยเด้อพี่น้องเด้อช่วยดูแลเฮ้อพี่น้องสังเกตแค่ว่าพี่น้องกินอันยาเบาหวานมากเหิงๆนะพี่น้องเคยถามบอกว่ามันจะมีแพ้ตับแพ้ไตบ่

ไตคืออวัยวะที่มีบทบาทสำคัญในการกรองของเสียออกจากเลือดควบคุมสมดุลของน้ำของเกลือแล้วก็ความดันโลหิตในร่างกายอันนี้คือหน้าที่ของไตเนาะอันนี้คือหน้าที่ของไตควบคุมความดันโลหิตผ่านฮอร์โมนเนเลนินฮอร์โมนเลนินผลิตฮอร์โมนอีริโทโพอิดินที่ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงควบคุมระดับแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีไตทำหน้าที่อันนี้เนาะไตคือกับเมล็ดถั่วนั่นแหละอยู่อันสองข้างหลังของเฮาบางคนเจ็บหลังโอ้ยมันเป็นไตละเมาะว่าไงบางคนก็จะเป็นนิ่วเนาะนิ่วในไตก็มีนะคะพี่น้องรู้จักโรค3โรคก็คือจะเป็นโรคเกี่ยวกับนิ่วในไตโรคไตวายเฉียบพลันไตวายเฉียบพลันโรคไตเรื้อรังอันตรายนะคะเนาะดูแลสุขภาพเจ้าของการกินยาก็กินให้เป็นถ้าผู้ป่วยเป็นแล้วก็กินให้เป็นเนาะฟ้าเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆถ้าเป็นวัดไทยยากไทยแก่นกาแฟเควีชาไทยไทยลำบากกินชาไทยกินมื้อเช้าออกมื้อแรงกินมื้อแรงออกมื้อเช้าพุ่งหนาขาใหญ่บอกลาได้ด้วยชาไทยแล้ววันนี้กะเพิ่นก็ไปช่วยเผาผลาญไขมันในร่างกายด้วยชาไทยตัวนี้390บาทมีดีใจมื้อนี้เด้อพูนอีก 3-4 มื้อผู้จะจ่ายเงินเอาที่อยู่ให้ได้แน่นอนแล้วก็อันแล้วค่อยอันเอาชื่อเอาที่อยู่มาให้สาวผู้ไทยเมืองนครแล้วผู้ค้าก็จะส่งไปเฮอเด้อพี่น้องเด้อ0812625717นะคะ0812625717เบอร์สาวผู้ไทยเมืองนครเนาะคอกาแฟกินกาแฟเป็นประจำกับฝากกันไว้กาแฟเควีคอฟฟี่กาแฟเควีคอฟฟี่กาแฟตัวนี้ได้สายตาได้กระดูกและคอเพราะว่าเพิ่นมีแคลเซียมคาร์บอเนตแมกนีเซียมคาร์บอเนตด้วยก็เลยช่วยทางด้านของกระดูกกระเดียวมีทางด้านของอันกาแฟตัวนี้นะคะจะมีทางด้านของเฮดดินจือคอลลาเจนอะเซโรลาเชอรี่โกจิเบอร์รี่นะคะผสมอยู่ในนี้เด้อเพราะฉะนั้นแล้วกะเอาไปกินข้อกาแฟนะดื่มกาแฟเป็นประจำหันมาดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพเนาะหันมาดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟอื่นๆกินได้ไหมกินได้แต่กินไปกินไปจะได้หาผู้หญิงหลายผัวเมื่อระบคะหนุ่มเมืองโพมอบเพลงให้ฟังนะคะผู้หญิงหลายผัวจ้าใหม่พัชรีเนาะ

0: คือสิทธิ์อกทึกเจอหนุ่มเมืองโพเนาะหญิงหลายผัวหลายผัวแต่สุดท้ายยอมเพื่ออ้ายคนเดียวเนาะมันอาจจะเป็นบุญเป็นบาปของเขาก็ได้นะคะก็เลยเกิดเป็นบทเพลงนี้ขึ้นมาเอาชีวิตจริงได้หนี่มาร้องเป็นผลงานเพลงเฮอพี่น้องได้ครับฟังกันเนาะก็เป็นบุญภัยกรรมมั่นหั่นละเนาะกะย่าดอกเนาะเพลงก็คือเพลง เพลงก็คือเพลงเอาขอบคุณหลายๆนะคะสำหรับสิ่งพิมพ์หมวนๆขอบคุณพี่น้องสู้กุศลไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดมหาสารคามจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเรื่องคือเงียบแต่เรื่องทางร้อยเอ็ดเนาะจังหวัดมหาสารคามฟังอยู่เป็นพลังเงียบจะได้ไปตรวจตามาเลยฟังอยู่อ้าวจังหวัดสุรินทร์ล่ะไปไหนเนี่ยสุรินทร์วันนี้ไปไหนเนาะสุรินทร์พอเสริมหรือว่าจะเป็นคุณเมธทิพย์สบายดีบ่คะเมธทิพย์ส่งเสียงเบิ่งดู0812625717ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามสาวภูไทยเมืองนครขอบคุณพี่น้องที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เนาะมีว่าจะเป็นคุณแม่หนูสารที่อยู่ทางอันบ้านนงผืนหน้าในนะคะคุณแม่หนูสารนะคะแล้วก็แม่เสมอเพชรทะเลอยู่ทางนครราชสีมาสั่งอันชาไทย3กล่องแล้วก็สั่งทางด้านของเควิรุทินอีก3กระปุกเนาะแม่เสมอเนาะแม่มงคุณมงคลประสงค์สังอันนี้ก็สั่งชาไทย2กล่องกาแฟ1กล่องรวมกัน 1,000 บาทจะมัดจับใส่กันแบบนี้ก็ได้คอกาแฟเนาะกินกาแฟเป็นประจำจะดีกว่าบ่อถ้าหันมากินกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟได้ตากาแฟได้กระดูกและคอของเฮานะคะได้ผิวพรรณแล้วก็กาแฟบำรุงสมองพร้อมหนะเนาะแล้วก็ขอบคุณทางด้านของคุณพันลบจันมาลีบ้านโชคตำบลตาเบาอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ชาไทย2กล่องนะคะขอบคุณน้องอุลาวันชนะพศอยู่ทางลำมาลาดท่าอุเทนนครพนมแฮปปี้เทนเฮิร์บ3กระปุกผู้ค้าก็จะแถมมิกไนออยเฮอร์นำเอสเพอร์จะขึ้นมาแถมมิกไนออยก็เพราะว่าในมิกไนออยตัวนี้มีสารสกัดธรรมชาติอยู่9ชนิดมีว่าจะเป็นน้ำมันเมล็ดงาม่อนน้ำมันงาน้ำมันกระเทียมน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันอะโวคาโดน้ำมันอีฟฟินิ่งพิมโรสน้ำมันซีบักทอนเนาะและอื่นๆเนาะผสมอยู่ในนี้นะคะน้ำมันเหล่านี้นะคะจะซอยทางด้านของปรับสมดุลฮอร์โมนลดอาการปวดข้อปวดเข่าแล้วก็ลดระดับคอเลสเตอรอลควบคุมระดับน้ำตาลได้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะพี่น้องเอาไปกินทางด้านของผู้เรามีปัญหาข้อเข่าคอเลสเตอรอลการนอนรับมีแซ่บปันเลอร์เนาะโทรหา0812625717มิกไนออยตัวนี้แถมถ้าพี่น้องซื้อ Happy Ten Herb 3กระปุกเฮาก็เอาไปกินมิกไนออย1ซอฟเจลเอาอัน Happy Ten Herb อีก1แคปซูลนะคะกินก่อนนอนตื่นเช้ามาอีกกะชุดนี้เดี๋ยวพี่น้องเด้อแล้วเส้นเอ็นของเฮากระดูกกระเดี่ยวของเฮาก็จะกลับมาฟื้นฟูใหม่1290บาทซื้อกระปุก1ซิมเบิ่งได้บ่ได้กินกระปุก1ก็ได้กระปุก1ก็1แคปซูลก่อนนอน1แคปซูลตื่นเช้ามาเนาะเอาขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณทางด้านของแม่มวยชารัตอยู่บ้านนางัวตำบลห้วยทรายอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยอันนี้เอาเควิโกไปกิน2ขวดสาวผู้ไทยเมืองนครแถมกาแฟให้1ห่อกาแฟกระดูกกระเดียวเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณแม่มวยนะคะขอบคุณพ่ออำพลบุญเรืองบ้านกิตต่อตำบลนาอานอำเภอเมืองจังหวัดเลยเควิโก2ขวดกระแถมกาแฟแล้วก็เอาชาไทยด้วย2กล่องชาไทยนี้มีเยอะเฮอปะมีเยอะเฮอทิมบางมื้อเฮากินข้าวมีครบ5หมู่บางมื้อเฮากินข้าวที่ไม่มีกากใยเยอะเราก็จะขับถ่ายน้อยบางคนกินน้ำน้อยก็จะขับถ่ายยากลำบากมันจะเกิดอาการถ่ายแข็งถ่ายเป็นขี้กระต่ายมลอดปอดแปดแต่ถ้าพี่น้องกินชาไทยปุ๊บ1ซองนับไปประมาณสัก4ชั่วโมง5ชั่วโมงสำหรับอายุตั้งแต่พลกะ10กว่าปีขึ้นไปก็มีการท้องผูกได้เนาะจนฮอดพุ่นละ80แต่ถ้าพูดเราที่อายุ80กว่า90ขึ้นไปปุ๊บนี่ประมาณ10ชั่วโมงผู้ใดจังออกให้นะเนาะแต่ถ้าออกเยอะเราก็ถอยลงเนาะแล้วกิน1ซองเนาะก่อนนอนนะคะตื่นมาจะหูเหลืองเหลืองราวของระบบขับถ่ายแต่พอเราออกมาเยอะแล้ว บางคนกะทับไทยออกมาประมาณ2เถือบางคนกะ3เถือแต่พวกเราที่อั้นไว้นานอั้นไว้3มื้อ4มื้อก็จะออกมาแบบลั่วแบบไม่ปวดท้องนะลั่วแบบไม่ปวดท้องลั่วก็คือว่ามีเศษผลออกมาหะนะพี่น้องเนาะออกมาแบบสบายๆขออภัยผู้ที่กำลังกินข้าวอยู่อันนี้คือเว้าเฮอฟังเนาะออกมาแบบสบายๆเลยแล้วก็เบาท้องเบาไส้คือเพลินี่พุ่งหนาขาใหญ่บอกลาได้ด้วยชาไทยบ่มีน้ำตาลบ่มีไขมันบ่มีคอเลสเตอรอลคือกันกับกาแฟเควีคอฟฟี่คือกันกาแฟเควีคอฟฟี่สำหรับผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองแบบครบวงจรครบจบใน1ซองสารสกัดรวม19ชนิดกาแฟอบามิก้าครีมเทียมกระแสน้ำมันลำเคาเห็ดลินจือคอลลาเจนไตแปปไทด์อะเซโรลาเชอร์รี่โกจิเบอร์รี่แอลคานิทีนงาดำก็มีเจียวกุหลาบก็มีแคลเซียมก็มีแมกนีเซียมก็มีแล้วก็มีมะขามปอมเมล็ดองุ่นภูข้าวโคเอนไซม์คิวเทนลูทีนได้ใส่ตาได้กระดูกกระเดียวก็เป็นกาแฟควีคอฟฟี่นะคะ3กล่อง 1,000 บาทจะเอากาแฟ2กล่องชาไทย1รวมกันก็ 1,000 บาทจะเอาชาเขียวมัทฉะไปกินได้ด้วยก็ได้เหมือนกันชาเขียวมัทฉะก็จะมีสารสกัดจากธรรมชาติเหมือนกันที่มีคลอโรฟิลล์เยอะๆนะเขาเอาชามาบดเป็นผงแล้วก็เอามาชงกินเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเอามาชงกินนะคะนี่คือชาเขียวมัทฉะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงชาเขียวมัทฉะแล้วก็ขับสารพิษออกจากร่างกายเพราะว่ามีคลอโรฟิลล์ชาเขียวมัทฉะก็390บาทชาเขียวมัทฉะ1ชาไทย1กาแฟ1กันราคา 1,000 บาทถ้าจะเอากาแฟ2ชาเขียว1กาแฟ1ก็ 1,390 บาทนะคะโทรหาผู้ค้า0812625717เนาะขอบคุณพี่น้องทีโทรหาสาวผู้ใดสอบถามโอ้ยผมครับรถอยู่ผมครับรถเดี๋ยวผมจะเอาอันที่อยู่สกอนเดอร์แล้วผมจะโทรบอกอยากได้Happy Ten Herbเวลาหมุนพวงมาลัยนี่มันสิเจ็บกระตุนกระโตเนาะมันสิเจ็บไหมเจ็บมือหะนะมือกับมึนกับซาเอาไปกินได้ค่ะตัวนี้ก็ได้ Happy Ten Herb สมุนไพร3แผ่นดินใน Happy Ten Herb ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากขมิ้นสารสกัดจากภูคาวสาหร่ายแดงงาดำถั่งเช่าแล้วก็สารสกัดจากเปลือกมังคุดตีพลาสมอพิเภกสมอไทยมะขามปอมและอื่นๆมีว่าจะเป็นทางจีนอินเดียไทยภาษาอินเดียนี่หลายอย่างอยู่แต่ผู้ค้ามันเป็นภาษาอินเดียที่เขาเอิ้นว่าพรมมิอะไรนะเนาะหลายอย่าง19ชนิดรวมอยู่ในอัน Happy Ten Herb 1แคปซูลนะคะ1กระปุกมี30แคปซูลเด้อพี่น้องเด้อ590บาทกินลองเบิ่งดูเนาะถ้าปวดมากกิน2แคปซูลถ้าปวดนิดหน่อยกิน1แคปซูลก่อนนอนกินแล้วอย่าฝาวนอนกินแล้วจัก10นาทีจังนอนกินข้าวอิ่มก็อย่าฝาวกินอาหารเสริมเฮากินข้าวอิ่มแล้วจัก10นาทีจังกินอาหารเสริมเฮาเฮาเพิ่นย้อยสะก่อนอย่าไปกินหลังอาหารทันทีเพิ่นจะไม่ได้ผลเพิ่นจะไปบำรุงอย่างเดียวเพิ่นไม่ไปดูแลนะคะกินตอนท้องหวางเด้อถ้าอ่านเสริมแล้วสุขภาพเราจะ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวผู้ไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
2: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวผู้ไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
0: เบอร์สาวผู้ไทยเมืองนครเนาะเควีโกน้ำสมุนไพรข้าวตองเควีโกดูแลระบบเลือดถ้าเลือดดีทุกอย่างมันก็ดีคือพวกข้าวเว้าหันละเนาะขอบคุณนะคะพี่น้องที่สั่งซื้อไปกินมีพ่อใหญ่แม่ใหญ่มีพระอรหันต์อยู่เฮือนอยู่ซ่านเพิ่นเหมือยเพิ่นกินข้าวมีแซ่บกินข้าวเข้าไปค่ำเลือดกับแขนข้องอกงอกเอาไปกินเดี๋ยวพี่น้องเด้อสำหรับทางด้านของเควีโก1จอกก้อนแปรงฟันล้างหน้าถ้าเป็นเพิ่นเหมือยเพิ่นกินข้าวมีแซ่บในช่วงของระยะเฮาพักฟื้นออกจากโรงพยาบาลมาใหม่ๆ1จอกก่อนเที่ยงก่อนอาหารเที่ยง1จอกก่อนนอนนะคะโทรหาผู้ค้าเบอร์เก่าเบอร์เดิมนี่ล่ะ 1,590 บาทได้2ขวดสำหรับเควี โกได้2ขวดนะคะสำหรับ KV Go เด้อจ้าสวัสดีค่ะ
3: ครับครับกินข้าวมีแซ่บ
0: จ้า
3: ฮะสั่งยาเนี่ยชาไทย
0: ชาไทยบ
3: ่ชาไทยกับกาแฟ
0: ชาไทยกับกาแฟชาไทยจะกล้องค่ะ
3: แค่2กล้อง
0: กาแฟ2ชาไทย 1,000 บาทเนาะ
3: ครับแถมนั่นแ
0: หละแถมน้ำมันนวดจ้า
3: ครับมันนวดสุดฮ้อนเลยครับ
0: เอาฮ้อนเนาะอันซื้อวันนี้เลยก่อ
3: ลุงเปลี่ยน
0: โอ้ลุงเปลี่ยน
3: ครับ
0: จ้าลุงเปลี่ยน
3: อยู่บ้านโคกกล้องเลยครับเบิ้ง
0: ลุงเปลี่ยนบ้านโคกกล้องบ่
3: คร
0: ับโอ้ลุงเปลี่ยนบ้านโคกกล้องบ้านเลขที่เท่าไหร่นะลุงเปลี่ยน
3: 91
0: 91หมู
3: ่8หมู่8
0: หมู่8บ้านโคกกล้องตำบล
3: โคกกล้อง
0: โอ้ตำบลโคกกล้องอำเภอเมือง
3: อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
0: จ้า 1,000 บาทเด้อลุงเปลี่ยนเด้อขอบคุณจ้าน้ำมันนวดสูตรร้อนขอบคุณนะคะ
2: ส่วนมากพี่น้องจะคิดในนามว่าสั่งยาแน่เอากับมันมาดูแลสุขภาพจะมีเอิ้นว่าเป็นยาได้แนวเลอแต่มันผิดได้ถ้าเฮาสั่งว่าเป็นยายาเขาต้องขายอยู่ร้านขายยาเวลาพี่น้องโทรมาพี่น้องต้องว่าสั่งผลิตภัณฑ์อันนั้นแน่สั่งผลิตภัณฑ์อันนั้นแน่ตัวที่ซอยอันนั้นนะซอยทางด้านของสายตาเอามาดูแลสายตาหนะแต่ภาษาบ้านเฮาเว้าง่ายๆยาอันนั้นยาอันนั้นแต่มันมีแม่นยาเลยชาไทยก็ไม่ใช่ยานะคะชาไทยก็ไม่ใช่ยากาแฟก็ไม่ใช่ยากาแฟก็คือเฮากินเป็นประจำอยู่แล้วเนาะกาแฟแต่เพียงแต่ว่าเขามาเติมอันสารสกัดจากธรรมชาติเอาไปใส่น้ำรสมันรสคักกินไปแล้วผัดคักประมาณนี้ฮะนะคักแนวเลอร์บางคนผัดดีขึ้นจากการอดอดแอดแอดผัดเม้นเผออดอดแอดแจ็คละคิดเอาเนาะเว้าหลายมันก็เจ็บคอเนาะแม่ทิพย์เนาะแม่ทิพย์ตอนนี้ไม่มีโทรศัพท์นะลูกสาวเอาโทรศัพท์ไปรูดของต่ออีก1เดือนเด้สำหรับบัตรสวัสดิการบัตรคนละครึ่งพัดเนาะ1เดือนแต่ผู้ค้าน่ะไปมีท่านเหลืออยู่95บาทเพราะเผลอว่าจะให้หมดเนาะเพราะส่วนมากก็จะไปปิดสิ้นเดือนพอดีมันคำมั่งกับงานศพพี่สาวตั้งแต่26เนาะ26มารูดเอา3วันสุดท้ายลดเหลือ3โอ้ยเนาะเวลามีพอจักเธอออกไปข้างนอกก็ได้เนาะเวลามีพอเพราะว่าส่วนมากจะอยู่กับใหม่อย่างเดียวเอ้ากะย่าดอกคืนเงินคืนผลประโยชน์ให้รัฐบาลไปซะเนาะบัดนี้กะดูสถานการณ์บ้านเมืองของเฮาและบัดนี้ก็ได้เนาะว่าจะไปข้างหน้าในแนวไหนเนาะกะเห็นว่าต่ออีก1เดือนเนาะทางด้านของอันบัตรสวัสดิการก็ได้นะคะเอาเฮามาดูแลสุขภาพเฮาดีกว่าสุขภาพดีอยู่ที่ตัวเราเนาะผู้เลิศละวันในเลิศก็ตามมีอยู่มีฮอด100ปีนับถอยหลังไปสู้มือเออเหลืออีกไม่กี่วันละเนาะตอนนี้เราก็อายุประมาณสัก60 50กว่าอีกไปสู้มือละเฮ้ออีก20มือถ้าอีก20วันเอ้ยอีก20ปีเนาะอีก20ปีโอ้จะอยู่หอดอยู่บ่อีก20ปีนี่เฮ้ออยู่ถึงไม่ถึงก็ช่างทำวันนี้ให้ดีที่สุดอย่าทรมานเนาะอย่าทรมานเอาเลือดดีซื้อมากินและที่สำคัญก็คือเคมีพยายามกินให้น้อยที่สุดกินได้เท่าที่จำเป็นเคมีกินได้เท่าที่จำเป็นดูแลสุขภาพของเฮาดีกว่านะคะเควิโกนี่ดูแลทางลานเลิศก่อเควิโกนี้ตั้งแต่หัวจรดเท้านะคะเควิโกดูแลเลือดร่างกายของเฮามีเลือดเป็นอาหารถ้าเลือดดีทุกอย่างดีเบิดในร่างกายของเฮาเลือดดีทุกอย่างดีนะคะเควิโกอันนี้เป็นน้ำสมุนไพรนะคะน้ำสมุนไพรที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติสารสกัดจากธรรมชาติรวม19ชนิดอยู่ในเควิโกสารสกัดจากธรรมชาติรวม19ชนิดอยู่ในนี้เดี๋ยวพี่น้องเด้อดูแลสุขภาพของเฮานะคะ 1,590 บาทอาการอันเกี่ยวกับอันอาการเกี่ยวกับอันปลายมือปลายเท้ามันมึนมันซาหน้าปลายมือปลายเท้ามันมึนมันซากะเอาไปกินเนาะเพื่อที่จะขับสารพิษออกจาก
0: ล้างไก่ของเฮาครับสารพิษครับไขมันออกจากเลือดของเฮาเนาะดูแลสุขภาพของเฮานะคะ 1,590 บาท2กล่อง2กระปุก2ขวดเนาะ2ขวด 1,590 บาท1แถม1โต๊ะขวดละ 1,000 โต๊ะขวดละ700โอ้ยโต๊ะขวดละ795บาทสวัสดีค่ะสาว18
4: สวัสดีจ้า
0: สบายดี
4: สบายดีค่ะ
0: โอ้ยจ้ะเมื่อบ้านเขาถามหาแซวๆเดี๋ยวเป็นนั่นเลยเป็นนั่นเลยโอ้ยเราตกบ่อเงินบ่อทองทางข้าวสารแต่ว่าหูเจอจะเป็นนั่นเลยดอกวะดิยู่อยู่บ่ผู้บ่าวอ่ะผู้บ่าวยู่อยู่บ
4: ่ฮะ
0: ผู้บ่าวไปทั้งเลยผู้บ่าวหัน
4: เออแล้วไปขายเลขไง
0: โอ้เพิ่นไปขายเลขมื้อนี้วันที่1เนาะ
4: เออมื้อนี้1จ้ะ
0: เออเอาเพลงพะเหลอ
4: ฮะ
0: มื้อนี้เอาเพลงเด้อสั่งสินค้าค้ายานตาอันเควินูทีนบ่
4: เนาะมื้อนี
0: ้เควินูทีนบ่เสริมด้านดวงตาน่ะบ่หรือยังฮ
4: ะ
0: อาหารเสริมด้านสายตาบ่ละบ่สายตา
4: เออ
0: เออบ่ตะเฮิงตี้
4: หมดตึงมันน่ะเงินย่าน้ําตัวง้อนี่แหละ
0: โอ้ย่าน้ําตัวง้อนี่เนาะจ้าเอาเฮารับไปขายเลขได้สักก่อนแล้วจังเอามาซื้อกินเด้อเอาเพิ่น
4: คือว่ามันเพิ่นตายเพิ่นตาย
0: ป้าดอนไทยป้าดอนไทยเอ้ยไปได้73ได้72ยัง73จ้าค่ะไปแล้วไปเป็นนางฟ้านางสวรรค์แล้ว
4: ไปน้ำผู้แล้วปะนี่
0: ไปน้ำผัวแล้ว
4: ไปดูเพื่อนละจ้ะ
0: ต่องฮะละต่องก็อยู่นครกะอาทิตย์นึงจังมาเธอหนึ่งก็อยู่ลูกสะพ้ายอยู่ค่ะลูกสะพ้ายอยู่จ้าค่ะลูกสะพ้ายกับหลานน้อย
4: คือว่าวานรถเป็นเผ
0: อโอ้รถบ่โอ้ยขี่เมามาชนรถผู้เฒ่าผู้เฒ่าพลเกาะผู้เฒ่าอันผู้เฒ่าใจเกินร้อยผู้เฒ่าใจเกินร้อยอายุ70กว่าปีนี่ล่ะ70หรือ80นี่ล่ะเออ78เนาะ8 78ถ้านอนอยู่บ้านถ้านอนอยู่บ้านจะเป็นคนบ้านนาทอนถ้านอนอยู่บ้านนี่จะเป็นผู้ป่วยติดเตียงแต่ถ้าขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปจะไปได้เวลาลงมันก็จะลงยากก็ขับรถมาแอบเนาะหนูก็ขับรถอยู่เลนหนูก็เอารถหนูน่ะแอบข้างถนนแอบมากเลยแอบเยอะเลยจนว่าล้อรถหนูน่ะเอาไว้อยู่ในถนนริมหญ้าแล้วล่ะนะคะแต่ว่าเราลีกรถเพื่อนกับมิจ้างนี่นะแล้วก็ลงมาขอบปุ๊บแล้วเราจะดันขึ้นไปปุ๊บอันสามล้อพ่วงแล้วก็ส้นรถหนูโอ้ยหนูว่ามันเสียเวลาเนาะมันเสียเวลาหันหน้ามันเลยโอ้ยจังหวะ

0: นใจ
1: บ้านเดียวกันโทรมาสอบถามเยี่ยมยามถามข้าวเนาะได้ยินว่ารถโดนส้นส้นแต่ไหนจังวะโลโทษรถกันไหน9452ทะเบียนรถเนาะ9452อาก็แล้วแต่ผู้รถละแปรไปหันไปนี่ดอกเนาะแต่มันก็ลดลงไหนรถก็คือรถว่าซะนี่9452ซื้อ52ออก42ว่าซะเป็นจังสันล่ะคนมีเคยลินเนาะเลขเบอร์ก็ได้เนาะเอ้ยก็มีอยู่เซอร์นะหรือว่ามีแน่บ่จะเป็นมื้อนี้บ่จะอ้อมื้อนี้บ่ซ่านว่าซะนี่เอ้าเหงื่อมีตกอย่างมีอ้อมันมีได้ดอกพี่น้องเอ้ยเนาะเฮาเคยทํามาหากินด้วย2มือ2เท้าเราขูดหยางพวกข้าก็ใช้ปากหาเงินเนาะทั้งใช้ปากทั้งใช้มือขูดหยางคนเฮานี่เนาะเฮาต้องขูดต้องหยางต้องสร้างต้องแปลงพออายุเยอะรัก7รัก6รัก7เราก็ต้องถึงเวลาพักผ่อนก็เผาๆลงเน้นอาหารเสริมเพื่อที่จะดูแลสุขภาพของเฮาเงินทองเป็นของนอกกายอย่าเก็บสมบัติพัสถานไว้หลายกระดักกระดอเนาะเอาไว้เท่าที่จำเป็นแบ่งให้ลูกให้หลานแล้วปุ๊บอันนี้เป็นกองกลางเด้อค่ะมีได้เงินกลับไปขายขายมาเพื่อที่จะเอามาเลี้ยงครอบครัวเอามาดูแลเจ้าของนี่ล่ะบั้นปลายชีวิตทุกอย่างมันย่อมเสื่อมตามกาลเวลาอายุหลายขึ้นหลายขึ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ย่อมที่จะอนุมูลอิสระมันก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันอายุเด๋ไหลขึ้นไหลขึ้นภูมิต้านทานไม่ค่อยมีสังเกตเบื้องเคยยกเข่าสาวกระสอบนี่โอ้สบายมากยกแขนนึงก็ได้ยกทางน้ำอันทางนึงไปเทเซอร์อันอีกทางนึงนี่โอ้สบายมากแต่ตอนนี้เดี๋ยวยกปุ๊บน้ำมันหลุดพุกลงโอ้คือไม่ได้แห้งได้สบายนี่เนาะแต่ถ้าเราออกกำลังกายบ่อยๆนี่เฮาจะจิ๊บจิ๊บเหลืองใบนี้มันจะจิ๊บจิ๊บแต่ถ้านานๆทำครั้งหนึ่งนี่มันจะเหมยมันจะเอ็ดมีได้เขาจะว่าให้ออกกำลังกายเด้อคุณหมอก็มีแต่คำแนะนำได้คุณหมอก็แนะนำว่าให้คนไข้ออกกำลังกายนะแต่คนไข้บางคนก็ขี้ค้านคำว่าผืนผีสาวผู้ค้าเนาะยังมีอีกคนนึงที่กำลังเดินแบบกำอันนั้นไปอยู่ไซซักไหมขันเท้าไปอยู่เออเดินใบนี้ก็เดินได้อยู่นะแต่ไม่ค่อยเดินตื่นมาก็นั่งกินอาหารเสริมที่น้องส่งไปให้กินนมกินข้าวโอ๊ตกินอาหารเสริมที่ส่งไปให้แล้วเอ็ดเพิ่มวันนี้กวาดบ้านใครอยู่ได้กวาดบ้านนานๆกวาดเธอหนึ่งกระเมยเราได้แต่เดินนี่เดินมาได้เดินจากพี่สาวอีกคนหนึ่งที่เสียชีวิตนะจากบ้านงานเดินมาประมาณจักสามสี่ร้อยเมตรห้าร้อยเมตรสี่ร้อยเมตรเนาะเออย่างมาได้ก็ย่างหันอยู่หันเดซานกับบ่อยากย่างเมยเพิ่นจะว่าเมยเนาะแม่ทิพย์เนาะเมยกระเบิดคำสิวาวได้ใส่เอโนเลสอะเนาะเอาฝากกันไว้กินอาหารเสริมเพื่อที่จะขับไขมันออกมาถ้าเราไม่ออกกำลังกายคือกันกับผู้ข้าวเว้าหันล่ะกินข้าวอิ่มให้เดินนะเดิน10ถึง15นาทีเดินเพื่อที่จะให้ร่างกายดึงน้ำตาลมาใช้เนาะเดินเพื่อที่จะให้เฮานะล้างไก่ของเฮานะดึงอันร่างกายของเฮานะดึงอันกล้ามเนื้อนะดูดซับน้ำตาลในเลือดไปใช้เป็นพลังงานเนาะเพราะว่าเฮาออกแห้งได้ซะเพิ่นก็จะไปดูดซับเอาน้ำตาลไปดูดึงเอาน้ำตาลนะในเลือดของเฮานะมาใช้เป็นพลังงานถ้าเราไม่ออกกำลังกายล่ะน้ำตาลมันก็เข้าสู่เลือดเขาก็จะมีน้ำตาลสะสมน้ำตาลธรรมดาก็มีน้ำตาลสะสมก็มีแล้วก็เป็นการย่อยอาหารด้วยได้พี่น้องแล้วก็เป็นการย่อยอาหารด้วยบางมื้อที่ผู้ค้าเข้ารายการสาพอเผลอค่าแต่ยางเอทันเอ็นนี่เพราะว่ากินข้าวอิ่มปุ๊บมานั่งนี่มันลงพุงแน่นอนนะคะลงพุงแน่นอนแล้วก็จะอ้วนตูอ้วนตาเราก็ต้องไปเอทันเอ็นนี่ซะก่อนที่ผู้ค้าจะมานั่งแช่มานั่งแช่หาหน้าเนาะดูแลสุขภาพเจ้าของฝากกันไว้เควิโกคับไขมันออกจากเลือดนะคะครับไขมันออกจากตับเม้นเผลอไขมันออกจากเลือดเอ้าถ้าสมมุติว่าไขมันในเลือดเยอะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันเฮาก็เป็นเส้นเลือดตีบเป็นผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงละวะเนาะปลายมือไปเท้ามันมึนมันซ่านี่หรือว่าอาการหอนท้องหอนไส้แสบท้องแสบไส้นี่แม่นบ่คะพี่เรืองยศแล้วบอกว่าสารคามฟังชัดเจนละวะเนาะปกติผู้ค้าว่าจะไปอยู่ช่วง10โมงแต่ว่าเขายังไม่ได้เปลี่ยนอันผังให้เนาะก็เลยต้องอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะถ้าสมมติว่าหอนท้องหอนไส้แสบท้องแสบไส้หอนหัวข้อนี่เวลาเหลือออกมานั่นก็คืออาการกระเพาะไม่ย่อยกระเพาะเฮาไม่ย่อยมันก็เลยกลายเป็นกระเพาะกระเพาะเป็นแผลกระเพาะอาหารแสบท้องแสบไส้เจ็บจุกใต้ลิ้นปี่นะคะเจ จ็บจุกมันอึดมันอึ๋งก็คือระบบขับถ่ายมันรวนมันก็เลยรวนมาถึงตับไตไส้พุงปอดม้ามถ้าเฮากินชาไทยเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็มากินเควิโกเพื่อที่จะขับสารพิษในร่างกายออกมาเนาะสารพิษตอนนี้หลังจากที่เฮาไปรับอันสารพิษเข้าสู่ร่างกายนี่พูดละ4เข็ม5เข็ม3เข็มนี่ก็จะส่งผลมาเฮาเกิดเป็นเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บเส้นเจ็บเอ็นได้สังเกตเบิ่งเห็นบ่เป็นร้อยเป็นจังตึงลงก็มีเนาะสังเกตเบิ่งแรกๆเห็นบ่ฉีดเข้าไปปุ๊บล้มตึงเลยนะคะร่างกายมันยังปรับสภาพไม่ได้มันแห้งเนาะแต่พวกเราที่มีร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วก็จะค่อยๆซึมเข้าไปพอมาถึงปีที่4ปีที่5ก็จะเริ่มที่จะล้าไปถ้าเราไม่ขับสารพิษออกมาเควิโกตัวนี้ก็จะซอยดังนั้นของอาการขับสารพิษในตับขับสารพิษในเลือดขับกรดยูริกครับนิ้วครับเหนียวภาษาบรรเทาเอิญขับปัสสาวะหนาเนาะ500ตัวนี้ 1,590 บาทแต่ถ้าเกี่ยวกับใส่ตรงใส่ตาถ้าพวกเราที่มีเคยยอดยาตักเถอะจักเถอะมีเคยล้างตาจักเถอะแต่มาเจ็บตาแล้วเฮามาขยี้หางตาเบิ่งจะสังเกตว่ามันเหม็นเกิดจากการมักหมมของสิ่งสกปรกต่างๆมันเข้าไปอยู่ในเบ้าตาของเฮามันก็เลยเหม็นนานไปนานไปพอมันอักเสบปุ๊บขี้ตามันก็ออกมาขี้ตาจักออกมาได้นึกเลิกกระดักกระดอแท้ว่าซั่นเด้เนาะขี้ตาไหลน้ำตาไหลตลอดเอาเควิรูทีนไปดูแลเด้อดูแลด้วยเควิรูทีน590บาท590บาทนะจ๊ะเดี๋ยวพักจังน้อยจังพอกันใหม่เนาะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าอยากจะได้ผลิตภัณฑ์โทรหาเบอร์นี้
0: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะเลขาสภาพัฒน์เผยเสนอครม.พิจารณาโครงการระบายน้ำในเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงิน 160,000 ล้านบาทนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือเลขาสภาพัฒน์เปิดเผยว่าโครงการระบายน้ำในเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้วงเงินประมาณ 160,000 ล้านบาทคาดว่าใช้เวลาดำเนินการ8ปีโดยหากมีโครงการนี้จะช่วยตัดยอดน้ำตั้งแต่ภาคเหนือเพื่อไม่ให้ลงมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือว่าเป็นโครงการที่จำเป็นเพราะเห็นกันอยู่ว่าเรื่องน้ำไม่แน่นอนหน้าฝนก็ต้องมาบริหารจัดการวิธีเดิมไม่มีเครื่องมือใหม่ดังนั้นหากมีโครงการนี้ก็จะมีเครื่องมือบริหารเพื่อไม่ให้น้ำท่วมซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับแผนดังกล่าวหากผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะสามารถดำเนินการได้เพราะได้ตั้งงบประมาณปี 2570 ไว้แล้วทีมตะกร้อชายไทยคว้าเหรียญทองทีมเดี่ยวเอเชียนเกมไอจินากาย่า2026ทีมตะกร้อไทยประกอบด้วยกฤษณพงษ์นนทโคตรธนพลทรัพย์เย็นวุฒินันท์คำเสนอเป็นทีมชุดแรกโดยมีพรเทพถิ่นบางบนและภูตะวันโสภาเป็นสำรองทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะมาเลเซีย2-0เซต15-9และ15-8คว้าเหรียญทองในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ไปครองเป็นสมัยที่7ติดต่อกัน
3: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดย
3: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดแกบไรท์จากข้าวกล้องงอและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
5: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
6: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ089-969-2999
7: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกลนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ
8: ์ขอเชิญทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการอาบน้ำด้วยสบู่กรีนบิส CBD บำรุงผิวด้วยสารสกัด CBD วิตามิน E วิตามิน C วิตามิน B3 B5 และน้ำผึ้งมานูก้าเนื้อสบู่แน่นกลิ่นหอมสดชื่นผิวสะอาดนุ่มลื่นไม่แห้งตึงลดอาการผิวแห้งและคันสบู่กรีนบิส CBD ราคาก้อนละ150บาทโปรโมชั่น2กล่อง290บาทสนใจสั่งซื้อได้ที่081756077
3: อา หารเสริมงาซามีนมีสารสกัดกาเบไรจากข้าวกล้องงอและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
5: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึงคุณรู้ใช่ไหม
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
9: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
10: ้
9: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนๆให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: เลิศอะ
11: ใครจะคิดว่าอนันต์ปัญญาวงศ์จะมองอีกครั้งปี69 34ปีผ่านไปแต่ออนจะไม่ปล่อยตัวเพราะอายุที่มากขึ้นไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีตัวช่วยที่รู้ใจข้อเข่ายังไหวแถมไซส์ก็เล็กลงตั้งแต่ได้แก้วนี้มาดูแลออนค่ะกาแฟแฮปปี้เทรนแก้วนี้ที่ออนเลือกไม่ใช่กาแฟอาราบิก้าที่หอมอร่อยนะคะแต่ใส่ใจคัดสรรสารสกัดมาถึง32ชนิดโดยเฉพาะคอลลาเจน2สายพันธุ์ผสมกับลูทีนและยังมีใยอาหารจากธรรมชาติและแก้วนี้ออนใช้หญ้าหวานและใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าว 0% คอเลสเตอรอลและน้ำตาลการันตีด้วยสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากล GSPS HACCP และ ISO ค่ะออนอยากให้ทุกคนได้สดชื่นสดใสเหมือนได้มงไปด้วยกันค่ะแฮปปี้เหมือนมีมงทั้งราคาทั้งสุขภาพต้องเลือกกาแฟแฮปปี้เทรนด์คอฟฟี่

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: นักวิ่งวิ่งด้วยกำลังกายแต่จะไปถึงเส้นชัยได้ด้วยหัวใจและกำลังใจจากทุกคน23มกราคม2570ขอเชิญชวนชาวบุรีรัมย์ออกมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบุรีรัมย์มาราธอน2027ปีที่11กับก้าวสำคัญสู่ทศวรรษที่2ภายใต้คอนเซ็ปต์ Beat the Night Run the Ride เปลี่ยนค่ำคืนบุรีรัมย์ให้เต็มไปด้วยแสงสีเสียงและพลังของนักวิ่งจากทั่วโลกมาร่วมส่งเสียงเชียร์รอยยิ้มและมิตรไมตรีแบบคนบุรีรัมย์ให้บุรีรัมย์เป็นเมืองที่นักวิ่งมาแล้วอยากกลับมาอีก

0: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร089-422-4444ย้ำ089-422-4444
1: ซ้ำๆสัญญาณที่หลายคนเริ่มสังเกตได้เข่าลั่นลุกแล้วฝืดเดินนานแล้วรู้สึกตึงนี่อาจเป็นช่วงที่หลายคนเริ่มหันมาดูแลตัวเองในทางวิทยาศาสตร์กระดูกอ่อนมีคอลลาเจนไทป์2เป็นโครงสร้างสำคัญของข้อต่อเมื่อส่วนนี้เปลี่ยนไปการเคลื่อนไหวอาจไม่ลื่นเหมือนเดิม
2: กาแฟหอมคอฟฟี่คอลลาเจนถูกพัฒนาให้เป็นกาแฟที่รวมพลังของการกระตุ้นความสดชื่นและเป็นประโยชน์ต่อข้อเข่าสนใจสั่งซื้อโทร043-009-888 043-009-83ตัวนะทุกคน
3: ยุคข้าวยากหมากแพงเงินในกระเป๋าเล็กลงแต่ภาระร่างกายกลับใหญ่ขึ้นจะซื้ออาหารเสริมราคาแพงๆมาบำรุงเข่าบำรุงผิวทีไรก็ต้องถอนหายใจเพราะเสียดายเงินแต่จะปล่อยให้ร่างกายพังปวดแข้งปวดขาผิวพรรณเหี่ยวแห้งไปตามยถากรรมอย่างนั้นหรือหยุดเครียดเถอะนะวันนี้เรามีกองหนุนชั้นดีหอมคอฟฟี่กาแฟที่เข้าใจหัวอกคนไทยในยุคประหยัดกล่องละ100กว่าบาทแต่คุณประโยชน์อัดแน่นทั้งคอลลาเจนใบหม่อนแปะกล้วยพร้อมส้มแขกถั่วขาวและไฟเบอร์ไม่มีน้ำตาลไม่ทำร้ายสุขภาพเพียงกล่องละ145บาทสนใจสั่งซื้อโทร043-009-888043-009แล้วกด83ตัวนะทุกคน
4: ค่ะสำหรับกาแฟหอมสีเขียวคอลลาเจนสำหรับคอลลาเจนก็เฮ็ดให้เฮาผิวพรรณเป่งปังผิวพรรณดูบ่เหี่ยวบ่ย่นนะคะแล้วก็มีไฟเบอร์ไฟเบอร์นี่ก็สิซอยเฮาขับถ่ายร่างกายของเฮาก็สิเบากินแล้วสำหรับกาแฟตัวนี้บ่ผะอืดผะอมบ่เฮ็ดให้เฮาเมื่อยนะคะสำหรับพิมพ์ใจกินแล้วนี่รู้สึกว่าสิกินแล้วนะคะบ่ได้นอนเลยค่ะคอซอยออกกำลังกายไปจักนิดนึงนี่ก็สิเฮ็ดให้เฮาร่างกายเบาวิวมีหลายอย่างที่ซอยเฮาได้บ่ว่าสิเป็นใบมอนส้มแขกทั่วขาวแล้วก็มีแป๊กกล้วยแอลคาเนทีนนะคะอยู่ในตัวนี้ผสมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแฟนๆลองไปกินเบิ่งค่ะพิมพ์ใจกินมาแล้วพิมพ์ใจคิดว่าบ่แพ้ตัวอื่นทั้งนั้นเลยนะคะกินประจำนะคะก่อนสิไปลองไปล่ำย่ามื้อเช้าก็กินย่ามื้อแลงลางมื้อพิมพ์ใจคิดว่าตัวเองสิเมื่อยๆเพลียๆมาพิมพ์ใจยังกินเลยนะคะสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวนะคะเน้นหนักทางคอลลาเจนนะคะลองไปเบิ่งนะคะแฟนๆของพิมพ์ใจถ้าบ่ลองบ่รู้ค่ะ

0: ถ้าซื้อกาแฟใหม่แล้วต้องจ่าย 1,000 บาทผมยอมเก็บเงิน500ไว้แล้วเลือกรุ่นนี้ดีกว่าครับ4กล่อง580กินแบบยาวๆ2เดือนไปเลยแล้วได้ตัวท็อปออปชั่นเต็มทั้งกล่องกินแล้วปลอดภัยสบายใจกว่าเลยนะครับได้ความหวานจากหญ้าหวานครีมเทียมไขมันทรานส์ไม่มีไฟเบอร์ส้มแขกช่วยระบายถ่ายคล่องก็มีมาให้ก้าวเดินอย่างมั่นใจในท่านที่มีปัญหาข้อเข่าดังเอวลั่นด้วยส่วนผสมคอลลาเจนก็ดีนะครับเรียกได้ว่าเพียบพร้อมแล้วสำหรับกาแฟฮอมคอฟฟี่กล่องนี้นะครับ
1: แล้วก่อนส่งมอบกาแฟก็ได้ให้ครีมนวดและสบู่สมุนไพร
2: ผ้าถุงผ้าเช็ดตัวแว่นขยายกาแฟท่านชายโกโก้คอลลาเจนเชอริสให้เลือกตามความต้องการใส่ไปอีกด้วยกาแฟฮอมคอฟฟี่ชุดนี้ราคา4กล่อง580สนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้แล้วนะครับโทร043-009-888-089-422-4444 095-383-5555
3: ยุคข้าวยากหมากแพงหากเงินก็อยากประหยัดสุขภาพดีก็อยากได้เลือกกาแฟหอมคอฟฟี่นะครับทุกคน
4: โอ้โอ้น้องแก้วโตแล้วหรือนี่
5: ดื่มกาแฟให้ปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์เลือกกาแฟหอมคอฟฟี่เขียวคอลลาเจนโทร043-009-888 043-009-83 ตัวนะทุกคน

0: พ่อจ๋าแม่จ๋าอายุเป็นเพียงตัวเลขมันไม่ใช่ปัญหาหรอกเอ่ยอีแม่ย่าเฒ่าแล้วเฒ่าเลยเด้อแม่เด้อเฒ่าหนองบัวลำพูเฒ่าเพชรบูรณ
1: ์ขอบคุณ
0: อันเฒ่าขอนแก่นเนี่ยญาติมีแต่พากันเฒ่าเลยหลายโอ้ยเฒ่านครพนมเฒ่าสุรินทร์เฒ่าศรีสะเกษมื้อนั้นแล้วเนาะสวัสดีครับแม่จ๋าพ่อครับชีวิตในวัยเกษียณบ่ได้ขึ้นอยู่กับที่ว่าเฮามีทรัพย์สินเงินทองมากมายซําใดเด้นะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าเฮาพึงพอใจแล้วก็มีรอยยิ้มกับแต่ละมือนี่มากซําใดต่างหากแม่นบ่ครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่พักร้อนแบบยาวที่สุดในชีวิตหลังจากที่อีแม่แต่กี้แต่ก่อนมีแต่วันเสาร์วันอาทิตย์หรือว่าล่าพักร้อนเต็มที่ก็บ่เกินอาทิตย์15มื้อจังซี่นะแม่จ๋าเฮ็ดจังได๋จะค่อยสิเปิดมุมมองเปิดโลกทัศน์ให้ชีวิตในช่วงท้ายปลายกับของเฮาเนี่ยได้มีความสุข1สุขด้วยการปล่อยวางรับได้บ่ล่ะครับท่านนายพลรับบ่ได้กัดต้องข้อตกแต่แซรับบ่ได้กัดต้องเหงาหงอยล่ะครับสำหรับท่านผู้กำกับหลังจากที่เกษียณปั๊บออกมาอยู่บ้านเขาเอิ้นล่วงไปใสแต่กี้เขาเอิ้นท่านอยู่เด้เพราะฉะนั้นเราหลัง60ปีถือว่าเป็นช่วงเวลาท่องที่เขาจะต้องถอดหมวกใบโตตำแหน่งหน้าที่การงานย่อมรับการเปลี่ยนแปลงของสถานะเลิกกังวลอดีตหรืออนาคตมีสติอยู่กับปัจจุบันปล่อยว่างทุกอย่างเศร้าในเรื่องที่เฮาควบคุมบ่ได้นี่เป็นกุญแจดอกแรกที่เฮาจะอิสรภาพในช่วงวัยเกษียณจ้ะแม่จ๋าอันที่2สุขกายด้วยการดูแลตัวเองอโลคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐวัยเกษียณคือโอกาสดีที่เฮาจะเลือกรับประทานอาหารที่ดีเพราะว่าเฮาบ่ได้เฝ้าฟังนะครับมีเวลาได้ออกกำลังกายเดินจ็อกกิ้งเบาหรือจะเป็นการนอนให้มันเต็มที่อยากตื่นย่ำใดก็ได้ตื่นจังซี่นะหางานอดิเรกทำหรือว่าร่วมสร้างสรรค์สังคมไปน้ำกันจังซี่นะและก็ข้อที่3ครับสุขในชีวิตด้วยการเรียนรู้และแบ่งปันวัยเกษียณบ่แม่นวัยที่หยุดนิ่งแต่เป็นวัยที่สามารถมองสิ่งใหม่ๆนะครับบ่แม่นผัดวันประกันพรุ่งนะครับเนาะอยากปลูกต้นไม้ก็ปลูกวาดรูปกะวาดอยากเล่นดนตรีกะเล่นอยากไปเบิ่งหมอร้องหมอลำกะเบิ่งอยากฟังรายการสยามใช่กะไปงานวัดข้าเจ้ามีอยากมีบุญบ้านใดข่อยกะไปเที่ยวเป็นประจำเขามีหมอลำนั่งเล่นประจำอยู่ที่นหานบ่แม่นตำรวจบ่แม่นเป็นทหารบ่ได้รับราชการแต่คนอื่นว่าผู้กองเออเนี่ยโอ้มันคือคักแต่เอามันก็เป็นไปตามจังหวะกันยังว่าแต่กี้เด้แต่ก่อนเป็นผู้กองอยู่ที่ค่ายศรีพัชรินทร์ปัจจุบันเป็นใดปัจจุบันเป็นผู้กองอยู่นาฮั่นเอา043จ้ะแม่จ๋าจะค่อยว่ากันไปเรื่อยๆเด้อ089 422แล้วก็กด44ตัววันนี้มีบิ๊กเซอร์ไพรส์มั้ยมีครับแม่จ๋าช่วงแต่ละช่วงที่บักลาออกแบบมาล้วนแล้วแต่เป็นการขึ้นกําไรให้กับพี่น้องเป็นการให้อีพ่ออีแม่ได้เข้าถึงกาแฟทุกรูปแบบทุกวิธีการขอบคุณทุกเสียงทุกกําลังใจนะครับที่ให้กับบักลาผมจะรักษาและตระหนักไว้ในหัวใจเสมอและจะยังคงคุณภาพของกาแฟห้องคอฟฟี่แบบนี้เสมอมาฝากตัวแทนจำนายทุกพื้นที่น้ำเด้อแม่จ๋าที่เคยไปส่งให้แม่ที่เคยไปขายให้พ่อพ่ออย่าลืมเพิ่นอย่าทิมเพิ่นเด้อครับสั่งกับบักลาจังใดสั่งกับเพิ่นก็คือกันนั่นล่ะทุกเครือข่ายทุกสถานีกาแฟดีมีแล้วปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์จ้ะแม่เอ้าเว้ากันแล้วกันนำมันหลดเอาแม่ลูกผู้ใดลูกผู้ใดจับมันไว้จับมันไว้จับมันไว้โอ้ผู้ใหญ่บ้านคือไว้เถอะวะไว้บ่ได้เด้นี่จ้างหมอลำมาจ้างหมอลำมาเพื่อให้สูเบิงเด้อบ่แม่นจ้างไม่ตีกันไสผู้ใหญ่เอาจังได๋ครับจับมันให้มันใจข้าหมอลำเอิ้นพ่อเอิ้นแม่มันมาลูกผู้ใดลูกผู้ใดผู้ใหญ่มักสมหมายลูกไส้เจ้าเด้นี่เอาเต้ว่าซั่นไว้ลูกผู้ใหญ่เด้แม่นว่าซั่นจับได้แล้วว่าซั่นเดี๋ยวพ่อใหญ่ลงไปเคลียร์กันว่างสัตว์ว่าสัตว์นะโอ้ยน้องมาเบิ่งหมอลำก็ได้หอบอันสาดหอบพ่อหนีอันค้นตีกัน

เต้ยตบแป้นเป่งเป่งเป่งลั่งไล่นี่คักกว่านั้นขึ้นไปเทื่องเวทีไปหยาดไม่หมอลำเป็นตานายเนาะแม่เนาะสู้มูนี่เนาะตำรวจก็ต้องเอารถไปจอดไว้ข้างต้นโพอันเป็นรถนักเล่งเป็นรถนั่นพวกสร้างความวุ่นวายต่างๆยิ่งถ้าบุญบวชนี่ลั่งบ้านนี่เป็นตานายอันเห็นฮอดนักโดดลงมาตีกันเพราะว่าเขาไปนั่งข้างผู้สาวเจ้าของว่าสั่นโอ้ยเด็กหน่อยคนหนุ่มซื้อมือนี่บอกมันหน่อยบอกยากยากเด้นะครับเนาะมันเป็นสั่นละมันเอามูเป็นประธานเอามูเป็นหัวหน้าเอาเหล่าเป็นผู้นำมันก็เลยเป็นยังสั่นกันไปแล้วกาเวลาเบิ่งหมอลำสังเกตรถตัวที่เป็นปัญหาได้นึงอันซุ่มลูกบ่มีพ่อมีแม่เนี่ยลูกโป่งพาหลานไปกะโอ้ยเนาะขันมันนอนแล้วก็ดึงลงในลูกโป่งสวรรค์ก็ได้โอ้ยเหลี่ยมมาบมาบมาบมาบลังเทียอีนั่งเอกกำลังกอดกับบักพระเอกกระเบื้องบ่ออกนั่นหน้าหันหมอลำแล้วกะอันต่อมาอีกอย่างบัดเนี่ยอันซุ่มแพงเงินโอ้ยเนาะอันต้นพระป้าอยู่ประลำพิธีกะว่ามันคักแล้วนะครับเนาะแล้วบัดนี้อันเจ้าภาพมาเองกะว่ามันคักแล้วคณะอบต.อันยังอีกอะไรอันแม่ออกแม่โตมักกะท่ายกมาถือบาทกะคักแล้วเอิ้นพระเอกหมอลำนะครับใส่ชุดเพชรชุดพลอยลงมาอีกบัดนี้ยางถือบาทล่อไปไม่ไงเคียนเรากะแนวเราบ่ได้มักช่วงเตยเราบ่ได้มักเลยยายเคียนเนี่ยเราสิมักช่วงประมาณ 2:00-3:00 เริ่มมีการล่ำการฟ้อนกันนะสินะช่วงสวกช่วงเสาร์เราจะค่อยสิตื่นมาเบิ่งกันนะปานนั้นก็ได้ลูกไปยังอันข้าเจ้าเหยียบคอเราโอ้แม่โอ้ยายๆขอโทษบ่เห็นหงว่าซั่นโอ้ยเป็นจังซั่นกันไปเด้อันนั้นคือบรรยากาศที่มันกำลังสิมาเด้แม่เนี่ยกำลังสิมา1 2 3อีกบ่กี่มื้อนะครับตีว่าบ่กี่มื้อซะนะครับแม่ครับพ่อครับได้ตัวเลขตัวใดดีแน่กะส่งข้าวเด้อจุดธูปมหาลาภบักลาสยามไส้แล้วได้ตัวใดแน่โทรมาเว้าให้ลูกให้เต้าฟังแน่มันหมานบ่หมานจะได้สยามไส้แม่ได้3งวดซ้อนแล้วว่าซั่นนี่เขาเรียกว่าคนบุญสัมพันธ์กันนะครับบ่หมานจะได้สยามไส้อีพ่อนี่จนได้กินกาแฟบักลาฟรีมา3เดือนแล้วเด้ว่าซั่นนั่นแหละครับแม่เอาซิเนาะส่วนมากก็สิเน้นแต่ว่ากาแฟบักลาบ่มีน้ำตาล

0: แปะกับแม่ว่ามึงกันน่ะ
1: 4กล่องจ้า
0: 4กล่อง580เติมของแถมไปเบิ่งก่อนน่ะของแถมเติมยังดีแม่แถมยังดีอยากได้ยัง
1: อยากได้ยัง
0: ครับครับเอาคือบ่ปรึกษาคือบ่ปรึกษากันตั้งแต่บุญบั้งไฟพุ่นอยู่น่ะของแถมก็ได้มันก็ซื้อสู้คิดโดนแท้
1: ว่าแล้วว่าเอาสะโพกกับสินได้ว่าแล้วซื้อดูไร
0: ได้ได้ได้แล้วบ่มีสินใส่เตี๋ยจันเนี่ยได้เอาผ้าห่อไว้คือม่อนนี่เตี๋ย
1: แมนแล้วสองอย่างเลย
0: ได้ได้ได้ไอ้บ่เป็นปัญหาเจ้าบ่ต้องคิดยากดอกกันทั่วหาสยามไส้นั่นมันสิกล้าขัดกล้าเครื่องเออเด้อจ้าจ้า
1: แม่ปองอ่ะจ้ะ
0: เอาเอา
1: ที่อยู่แล้วอยู่เป็นประจำ
0: มีอยู่ครับมีอยู่ครับเอาเดี๋ยวส่งไปบ่งเก่าเนาะแย่เนาะจ้าเจ้าเป็นรัฐเจ้าเป็นเลขาเราสิเจ้าคือทั่วให้เรา
1: เป็นหลานจ้าเป็นหลาน
0: โอ้เป็นหลานเนาะโอ้จ้าจ้าเออเบิ่งเงี้ยงไว้ซะละซ้ำตายผู้เฒ่าเออดีละละเอ้ยจ้า
1: จ
0: ้
1: า
0: สวัส
1: ดี
0: ค่ะขอบคุณหลายๆครับอืมคักแน่อืมเอาขอบคุณครับเดี๋ยวส่งให้เด้อเลี้ยงบ่ไปโลดเลี้ยงผู้เฒ่าน่ะเอ้ยมีแต่สิได้บุญละเจ้านะครับเลี้ยงไว้ซ้ำตายสยามไสก็สิเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไปน้ำกันคือกันเด้เป็นหยังคือวางซั่นว่าติเอ้ากะสวัสดีครับสยามไซครับฮัลโหล
2: สั่งกาแฟกับยาตาในจ้า
0: โอ้ได้เลยครับได้เอาอันผลิตภัณฑ์เควีรูทินเนี่ยเอาจากปุ๊กเอา3ปุ๊กบ่1290
2: เอา2มั้ยจ้า2ป
0: ุ๊
2: ก
0: เท่
2: า
0: ไหร่อ๋อ2ปุ๊กบ่ครับเอ้ย2ปุ๊ก 1,000 ครับเอ้ยแต่ปืนอีก290เอา2ปุ๊ก 1,000 แล้วกาแฟฮอมคอฟฟี่เอาจากกล่องครับเอ้ย
2: เอา4จ้า
0: อ่า4กล่องของแถมว่างใดบัดนี้เอา
2: ของแถม
0: มี
2: หย
0: ัง ไง
2: จ้าม
0: ี1สบู่2ครีมนวด3โกโก้เชอร์ลิตนะครับโกโก้เขาได้เกียนคือกันสำหรับคนมากินกาแฟละกะกาแฟท่านชายละกะมีนี่ละหลักๆอ่ะครับเยอะอยากได้หยัง
2: ของแถมได้สักอย่างจ้ะ
0: ได้2อย่างครับ
2: เอาโกโก้กับอันครีมนวดก็ได้จ
0: ้
2: ะ
0: โอ้ครีมนวดกับโกโก้ส่งไปให้ธัญญารักนะครับเนาะแม่นบ่ครับ
2: จ้า
0: บัดนาแก่หน้าวังหนองบัวลำพูอ่ะขอบคุณครับเดี๋ยวส่งให้เด้อจ้ะจ้ะจ้ะโอ้พี่น้องบ้านเฮาแม่จ๋าว่าสิเว้าเรื่องของแถมจักหน่อยเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับลูกเต้าที่อยากจะให้พ่อให้แม่บ้านเฮานะครับเนาะได้ใส่ได้สอยกันหลายผู้หลายคนบอกว่ากาแฟสยามใส่แม่ติดใจแล้วลังเทียนี่คือจังลูกแซวอันอีแม่วังใดนี่ละคือบ่ปรึกษากันมาก่อนว่าสิเอาหยังของแถมนั่นน่ะคุยกันตั้งแต่บุญบังไฟสงการได้ก็ได้ตัวอันนี้ยังเอายังเป็นของแถมจุกจโลอยู่คิดบ่ออก มีหยังแน่ล่ะปัดว่าแม่เอาสิเด้อง่ายๆสั้นๆลูกเต้าสิบอก1เลยครับแม่ถ้าแม่เป็นคนที่กินกาแฟแต่ว่าอีพ่อบ่มักกาแฟหรืออีพ่อเป็นคนกินกาแฟแต่ว่าอีแม่บ่กินกาแฟเฮ้ยจะแม่นแซ่บผู้เดียวเนาะฟังรายการน้ำกันก็ได้ขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่เอาไปรวดครับนั่นคือโกโก้เชอร์ลิตตอนนี้รอบต่อไปนี่สิออกมาเป็นกล้องแล้วครับตอนแรกนี่ผมเอาให้โรงงานกระเจ้าขออย.ออกมาเป็นสูตรเรียบร้อยแล้วเช็คเรตติ้งก่อนว่าอีพ่ออีแม่กินแล้วมันเป็นยังไงจังซี่นะผลปรากฏตอบรับแม่นอีหลีไว้โรงงานกระเจ้าเข้มว่าข้าเจ้าว่าว่าการกินโกโก้เชอร์ลิตเนี่ยบ่ได้ตั้งจากกาแฟเลยสำหรับพี่น้องที่ขาดน้ำมันไขคอสำหรับอีแม่ที่ขี้ยากสำหรับคุณยายที่นอนบ่ค่อยหลับตื่นขึ้นมาตีหนึ่งตีสองนะครับบัดนี้มาเมื่อยตอนกลางวันเนี่ยอยากกินโกโก้นะครับได้คือกันครับแม่จ๋าแต่ตัวนี้มันจะได้ประโยชน์แบบโกโก้นะมันจะบ่ดีดบ่หาวบ่โด่งโด่งคือจังกาแฟแต่ว่ามันก็คือจังอีแม่กินโอวันตีนไม่โล่นั่นละอันนั้นเราเขาเรียกว่าโกโก้ครับแม่จ๋าแต่ของบักลาซื้อโกโก้เชอร์ลิตหนุ่มสยามชัยราคาทอกันกับกาแฟนะครับ1กล่อง10ซอง145บาท2กล่อง290คือกันอันนี้คือแถมให้ไปล่องก่อนก็ได้ซื้อก็ได้ครับแม่ซื้อก็มีขายแล้วอันที่2ของแถมคือกาแฟท่านชายบูอะท่านหญิงกินได้ไหมแม่ท่านหญิงไม่ต้องมีหน้าที่ไปซักมุ้งให้มันสะอาดอาบน้ำแล้วก็ไปตลาดไปหาซื้อสุดนอนอยู่แถวอันนี้ก็ได้โบบี้ก็ได้สุดนอนแบบบางๆที่บ้านใส่แล้วบ่ต้องนอนนะชุดนอนแบบไม่ได้นอนโอ้มาคักแท้นั่นละหลานกับพุ่นเห็นเป็นนอนน้ำแม่เขามือเนี่ยมึงเป็นนอนน้ำพ่อกับแม่มึงอย่ามานอนกับยายกับตากับบอกนะครับแม่มีหน้าที่เท่านั้นส่วนอีพ่อเราสิกินกาแฟท่านไส้เลี้ยงนี่อันนั้นแถมที่สยามไส้ทั้งแถมทั้งขายครับแม่ขันขายตกซองละ60บาทแต่ว่าขันแถมแต่ว่าขันแถมอีแม่เอาไป2ซองเลยขันสั่ง4กล่อง นะครับเอาไปเลยเอาไป

0: กินเบิ่งมันเป็นจังได๋นะครับของแถมมีหยังอีกโอ้ครีมนวดครีมนวดนี่สูตรนี่ผมขายขวดละ150แล้วแม่คันอีแม่ซื้อผมสิลดให้คันลูกค้าประจำเหลืออยู่ที่90บาทแต่ว่าปกติคันคนบ่เคยซื้อเลยอยากได้น้ำมันนวดเนี่ยผมขายขวดละ150แต่ว่าคันสั่งกาแฟเอาไป2ขวดทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นนะครับนี่คือน้ำมันนวดทับทิมสยามที่คุณพ่อคุณแม่รู้จักกันดีและกะมีอย่างอีกสบู่นี่เป็นสบู่สมุนไพรครับแม่จ๋าธรรมดาแล้วเนาะกินกาแฟแล้วส่งรูปเบิ่งอันผิวพรรณแล้วมันส่งเจียงส่งมื่นอีพ่ออีแม่ผู้ลังคนปัสสิวาโอ้ยนะครับเนาะอยากได้อันอยากได้ยังก็อันอยากได้อันสบู่มานวดมาถูมาฟอกตนฟอกตัวเอาจัก2ก้อนเด้อพ่อตาก้อนนึงยายก้อนนึงก็ได้ให้2ก้อนคือกันครับแม่นะครับอันนี้คือสั่ง4กล่องได้ตามนี้เลยครบเลยวันเถาะเนาะแต่ว่าคันสั่ง9กล่องสิได้กาแฟอีกกล่องนึงฟรีแล้วก็ได้ของแถมตามนี้คือกันครับหวัดดีครับสยามไซครับผม
1: อันสยามไซเอ้ยบ่ถามหลายดอกถามสั้นๆทุกอย่างทุกทิ้งมีเบิดแต่ว่าแม่คือเฒ่าบ่ฮู้ค่ะเฒ่าขาเงิน
0: อ๋อแม่โอ้ยแม่ต้อง DLC เลยครับคันเป็นหมื่นซ้านะครับแม่จริงๆเราถูกต้องแล้วล่ะ
1: DLC
0: เลยแม่แม่นยาแคปซูลสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยแก้หมื่นซ้า DLC เด้อแม่คันหมื่นซ้าเด้อถูกต้องที่สุดครับแม่
1: เอาแบบไหนกล่อง
0: นึง290เอาไปร้องกล่องนึงก็ได้คัน2กล่องสิลดให้เหลือ500ปกติ580เอาน้ํา500พอจ้าคันหมื่นซ้านี่ DLC เลยแม่จังได๋กับพวกหมื่นพวกซ้าเนี่ยถือกันหลายจ้า
1: อย่าหลงแม่ก็กินแล้ว
0: แต่ว่าต้อง DLC แม่หมื่นซาจ้าแม่จ๋า
1: 2กล่อง580
0: แม่500ทวนลดให้อีแม่เด้ลูกค้าประจำต้องลดให้เด้แม่จ๋าจ้า
1: คัน500ซื้อแถมมีหยังแม่บ่
0: ให้คือกันครับแม่ครับครับ
1: ให้สบู่ให้อันนี้นวด
0: นั่นเด้ครีมนวดต้องนวดตัวแม่คันหมื่นซาเอาสูตรฮ้อนเด้สีเหลืองนะพอมันสิซึมแล้วมันสิออกฮ้อนวื้อๆกระตุ้นทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเลยนะแม่ครับผม
1: DLC กับพิมพ์นวด
0: ครับแม่
1: แถมแม่สบู่น้ำบ
0: ่ได้สบู่ให้แม่พ่อแม่มักสบู่มาหาดหรือสบู่บักขำ
1: บูก็พิมพ์นวดกับDLC สองอันเด้อ
0: จ้าแม่จ้า
1: ไอ้จักบ้านเนี่ยมองช่องอ่ะ
0: หูจักครับแม่เดี๋ยวลูกส่งไปให้มีข้อมูลอยู่ครับจ้า
1: เบอร์นี้มันบ่แม่นเบอร์เก่า
0: อ๋อจำเบอร์เก่าเจ้าของได้บ่ล่ะอีแม่เบอร์เก่าเจ้าของจำได้บ่ครับ
1: แม
0: ่
1: ค้ำ
0: ห
1: น่วยหาน
0: ่ะเออครับได้ครับแม่ครับครับอย่าไปค้ำอะไรแม่หน่วยหาน่ะนะค้ำหาหน่วยตัวนี่มาค้ำหน่วยหาอยู่หั่นมันก็บ่เซาบ่ซ้ามือแล้ว
1: หน่วยหาเนี่ยมันดีบ่ทุอย่างแต่มันบ่เซาเงิน
0: แม่นเข้าใจแม่อยู่จัดเลยบัดนี้มึงถือคักแล้วบัดนี้แม่เด้อแม่เด้อ
1: จ้าแม่บ่
0: พอสุ
1: ดพยายามใจจ้าเพีย
0: โอ้ยแม่ปวดจะคนหมู่เก่าหมู่สิบแม่เอ้ยเป็นอย่างลูกสิบ่อยากเว้ากับพ่อกับแม่ผู้เพิ่นอุปการะคุณเนาะกะจังแม่เห็นนี่ล่ะครับแม่ครับ
1: บ่เห็นสยามไผเว้ากับแม่จ้าเพิ่นนี่กับแม่นี่กับเนี่ยวันนั้นเอากาแฟให้พร้อมเรียบเข้าเดียว
0: เข้าใจอยู่น้องเพิ่นกัน
1: ซอยพอเดียวนี่ล่ะ
0: ครับแม่
1: ถามพอเดียวว่ามื้อเนี่ย
0: ครับแม่แล้วกาดอันเหมือนซ้านี่มองนี่แล้วมันดีหลายอ่ะครับแม่พวกไก่น้อไม่อย่าไปกินไรเด้อเจ้าของอ่ะเดี๋ยวมันสิเป็นโรคเก่าตื้อไม่อีกเด้อได้ยินบ่จ้ะชัดเจนแล้วเนาะแม่ชัดเจนแล้วเนาะบัดนี้เนาะเดี๋ยวลูกส่งให้แม่ค้ำหน่วยหาครับครับแม่จ้ะโอ้ยอ่อนซ่อนอีแม่ดีเบิดล่ะเอ้ยยามใส่อันลูกว่าวนี่มันจะแม่นถือกับแม่เบิดซะทายก็ง่ายกินกาแฟบักล่ะเออนอนก็หลับดีก็ถือดีเบิดเออหัวเข่าอันที่ว่าดังอีมันลดกดเก็ดนี่ปวดเจ็บนี่ก็ก็ได้ย้อนแต่ว่าเต็มที่หมื่นว่าซั่นหมื่นซาว่าซั่นโอ้เกี่ยวกินตีนตัวแม่บ้านเฮาเอิ้นนั่งโดนก็บ่ได้จาดโลดดึก DLC เด้อแม่ดึก DLC เด้อพ่อเด้อผู้ลังคนถามสยามใช่ว่าเอาเป็นหยังคือกิน DLC เอาซี่เดี๋ยวลูกสิเว้าฟังตัวนี้เอาแบบสั้นๆก่อนเนาะพ่อเนาะมันมีสมุนไพรอยู่10ตัวและเป็นสมุนไพรพื้นบ้านคุณพ่อคุณแม่สามารถกินได้อย่างต่อเนื่องเพราะเป็นแบบธรรมชาติร่างกายเฮาก็เกิดจากธรรมชาติกินดีเอลซี่ดีกว่ายังปวดเมื่อยยังมึนซ่านะครับบ่แม่นเอาแบบหินทับหญ้ายาแก้ปวดทั่วไปใส่ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่จากสมุนไพรดีเอลซี่นะครับเดี๋ยวเว้าให้พ่อให้แม่ฟังจักหน่อยก่อนเนาะถือว่าเป็นความรู้เด้อแม่เด้อผู้ใดที่เข้าใจแล้วก็ไอ้เดี๋ยวให้ผมเว้าให้แม่ไงค้ำหน่วยหาฟังจักหน่อยแน่เพราะว่ายายค้ำนี่เรามึนซ่าอาจหลายคนอาจจะมึนซ่าเครื่องสิแม่ เวลาเฮากินยาแก้ปวดทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นมันจะไปดักเส้นประสาทบ่ให้ทรงไปหาสมองเฮาบ่ให้สมองเฮานี่บอกว่าเข่าปวดบ่ให้สมองเฮาบอกว่าแอวลั่นบ่ให้สมองเฮาบอกว่าปากแอวเจ็บจังซี่นะแล้วถามว่าพวกอักเสบปวดบวมมันยังอยู่คือเก่าบ่อยู่บัดนี้เฮาหยุดกินยาแก้ปวดปวดกว่าเก่าบ่ปวดกว่าเก่าเพราะเฮาเผลอไปเฮ็ดงานเฮ็ดการเพราะเฮาบ่รู้ว่าเจ้าของเจ็บแท้บ่น่ะนะบัดนี้แท้เราอันยามันไปน็อกเส้นประสาทไว้ไปกดเส้นประสาทไว้แต่ว่าตำราสมุนไพรที่ชื่อว่ายาแคปซูลสมุนไพร DLC เนี่ยมันบ่ได้เฮ็ดงานแบบนั้นมันเอาสมุนไพรทั้งหมด10อย่างต่างคนต่างทำหน้าที่คนละอย่างเหมือนร่างกายบ้านเฮานี่เป็นบ้านบักนี่หัวเข่าค้อนแม่นบ่เออเอาหัวเข่าค้อนปวดติตาเอาเถาวัลย์เปียงไปจัดการมันเห็นบ่เออบักนี่เป็นหยังเนี่ยอันบักอันเนี่ยโอ้ยอันบักหัวอันหัวเข่าเนี่ยมันตึงหลายเอ็นมันตึงหลายบักหัวเข่าเนี่ยเอาก็มีเถาเอ็นอ่อนจังซี่นะตาบัดนี้ลังคนปวดนี่แม่ปวดย้อนเลือดล้มบ่เดินเด้ล้มมันไปอั้นนะครับเนาะเออไขมันมันไปอุดตันซี่นะก็มีเถาโคขั้นซี่นะไปแก้งซี่นะแล้วลังคนนี่พอล้มบ่ลวงคักๆเป็นมื้นเป็นซ่านี่แม่ผมถึงบอกว่าแม่ต้องล่อง DLC เลยลังคนนี่บ่ได้บำรุงจักเทื่อเป็นจ้อยเป็นแห้งแล้งน้อยเหตุการณ์เฮ็ดงานก็เป็นอิดเป็นโล่จังซี่มันก็มีกำลังงัวทะเลิงซี่นะลังคนนอนกลางคืนเป็นภาวะสะดุ้งก็มีกำลังหนุมานลังคนนี่เขาเรียกว่าพิษเหตุการณ์เฮ็ดงานบักหลายกันเวลาเรียนหลายๆสยามใช่นี่นะครับมันจะปวดอยู่น้ำหัวเขาเนี่ยนะครับคือจังเอียงอันนั้นอยู่เนี่ยต้องยืดออกเขาเรียกว่ากดเล็กติกนะครับตัวนี้สิขับพิษออกคือกำลังเสียโครงแล้วผู้ใดก็แล้วแต่เด้อครับที่มีอาการเบาหวานสูงความดันสูงมันสิมีแกนขี้เหล็กซอยเฮ็ดให้น้ำตาลในเลือดเฮาโค้งทีแล้วก็ยังมีโกรดน้ำเต้านะครับเนาะอันนี้ถือว่าเป็นตัวที่เฮ็ดให้ฤทธิ์ยาเย็นคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นออกค่อนวืบๆวาบๆน้ำแข็งน้ำขาเนี่ยแล้วก็มีเม็ดพริกไทยผู้ใดเป็นหลงๆลืมๆเม็ดพริกไทยเนี่ยจะซอยบำรุงประสาทบำรุงสมองเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือการดูแลสุขภาพการปวดการมึนการซ่าการเคร่งการตึงหรือเป็นอึดๆอัดๆในตัวในตัวแบบตำรับสมุนไพร 100% มันซื้อ DLC กล่องละ290 2กล่องลดให้เหลือ500ครับแม่หวัดดีครับสยามไซส์ครับผมฮัลโหลจ้าแม่จ๋าว่าไงมีอย่างให้ลูกรับใส่ครับแม่ครับ
2: กาแฟ
0: จ้าก
2: าแฟ3กล่องได้ที่บอก
0: ได้3กล่องก็ได้บ่เป็นปัญหาได้แม่สำหรับอีแม่นะครับแต่ว่าคัน4กล่องผมพอสิได้คิ้มหนวดให้แม่ได้สบู่ให้แม่สะเด็ดได้โกโก้ได้ผ้าถุงยังให้แม่นะอดซากัดแขวยุ่มดากเอาอีกจักกล่องซะเปียงแม่ให้มันแล้วซะเปียงให้จังได๋ไหวบ่เพิ่มอีก145บาทหรือสิเอา3กล่องก็ได้มันบ่ได้ของแถมซะดอกก็หมายน่ะเอาใดอ๋อ
2: 3กล่องได้3กล่องได้ที่บอก
0: 3กล่องก็ได้145บาทไอ้145บาทคูณ3ก็เป็น435บาท435บาทจ้า
2: ของแถมสบู่คิ้มหนวด
0: บ่ได้ของแถมแต่คัน4กล่องจักก็สิได้ของแถมครับแม
2: ่3กล่องบ่ได้ที่จัน
0: บ่ได้บ่ได้ของแถมยังว่าเลยดันเอา4ซะเนาะแม่เนาะสิได้ของแถมเนาะโอเคบ่
2: โอเคค่ะ
0: จ้าจ้าจ้าส้วมหม้อเก้าบ่แม่ส้วมหม้อเก้าบ่เคยกินบ่กาแฟบักล่ะ
2: โอ้ยก
0: ิน
2: จนเจ็บกองแหงล่ะ
0: โอ้มีแต่ลูกค้าเก่าลูกค้าประจำเด้อว่าหมานหมานหมานหมานแม่เอากันว่างซั่นน่ะจำได้แล้วจำได้แล้วครับผม
2: จำได้อยู่บ่
0: อีแม่ท้องมีใจลาดเด้เนาะอยู่อุบลแม่นบ่คันว่าเคยกินน่ะก็สิผู้เดียวตัวจ้า
2: เคยกินจิ๊บกองแหงอ่ะเดียวดิ
0: ครับดีหลายแม่ครับกินไปรวดถ้ามันดีมันไข่น่ะนะแม่กินมื้อละจักสองล่ะแม่
2: แม
0: ่กินมื้อละจักสอง
2: เออกินมื้อ2 2ก็เครื่องนั่นน่ะ
0: โอ้กินมื้อละเออยังกินแสดงว่ากินมื้อละ2เครื่อง2มื้อนี่2มื้อนี่สิ3 2ว่าเถาะความหมายน่ะแม่นบ่แม่มัน
2: สิเบิดเลยเด้นเบิดแล้วยังมี2เดียว
0: อ้าวเอาได้ๆเดี๋ยวลูกสิไปด่วนที่สุดเลยได้แม่เด้อไปให้แม่ให้ท่านจิตท่านกินเด้อแม่เด้อจ้าเอาแล้วเนาะบัดนี้เนาะทารับครับผมจ้ะๆโอ้อีแม่คนอุบลแฟนคลับเจ้าจังแม่นอยู่ซูหม่องเอาหลายหม่องหลายแก่หลายพื้นที่ครับแม่จ๋าผมอยากบอกพ่อบอกแม่ว่าคนเฮานี่เด้อครับแม่ถึงได้บอกไงว่าสุขภาพนี่มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตเลยนะครับหลายคนบอกว่าเดี๋ยวอันสิ้นเดือนจะค่อยซื้อพอสิ้นเดือนปั๊บเดี๋ยวเงินชาปนกิจมาอีกเงิน อันค่าไฟไหม้อีกกับว่าได้ซื้อเพราะฉะนั้นอย่าโยครับแม่สั่งมื้อนี้กินมื้อนี้นะครับสั่งอาทิตย์หน้ากินอาทิตย์หน้าสั่งเดือนหน้ากินเดือนหน้าสั่งปีหน้ากินปีหน้าสั่งชาติหน้ากินชาติหน้าเด้ โอ้ยมันบ่ไหวแล้วกะสิสาดดวนปานนั้นเนาะสวัสดีครับสยามไส้ครับฮัลโหล
3: สยามตัว
0: แม่ว่างใดจ้ะแม่จ๋า
3: อันแม่อยากกันยังก็
0: ครับเนี่ยเอาอีกแล้วเป็นลูกเอ๋ยอีกแล้วอีแม่ข่อยเป็นยัง
3: อยาก อยากประมูล
0: อยากประมูลกาแฟเตี้ย
3: จ้าแม่แม่อยากเหลือ2กล้องอยู่แม่อยากประมูลประมูลอยากได้ทำ
0: แม่สิให้เท่าไหร่แม่สิให้เท่าไหร่4กล้องนี่คัน4กล้องเนี่ยเริ่มต้นที่100บาทคัน10กล้องเริ่มต้นที่500แม่สิประมูลเท่าไหร่ประมูลตัวใด
3: แม่จะประม
0: ู
3: ล
0: 10
3: กล
0: ้
3: อง
0: 10กล้องแม่ให้เท่าไหร่ว่าเลย
3: แม่สิให้ 1,000
0: ว้ายเลยบ่ซั่นได้เปิดโอกาสให้หมู่แข่งขันเลยอีแม่นั่นน่ะเอ้ยคักหลายเอาสิแม่เตรียมตัวเดี๋ยวจบเพียงนี้ปั๊บจบเพียงนี้ปั๊บบักหลามมาเลยเด้อโทรให้ทันเด้อสิบ่ได้เอาเปรียบหมู่เนาะแม่เนาะครับผม
3: แม
0: ่
3: ไม่
0: ได้
3: หลาย
0: พี่
3: แล้วน
0: ั่
3: น
0: นะบ่เป็นหยังลูกสิคันเห็นเบอร์แม่มานี่ลูกสิเฝ้ารับทันทีเลยคันมันทันน่ะโอเคป่ะ
3: จ้า
0: เอ้าแม่คณะสั้นเฮาจบเพียงนี้เฮามาประมูลดีกว่าเนาะมาประมูลกันเพื่อสร้างความสุขให้กับพ่อกับแม่อีกรูปแบบนึงเขาเอิ้นว่านะครับเนาะมีเงินหน่อยก็ซื้อได้มีเงินหลายก็ซื้อกินได้กาแฟคันอีแม่ประมูลกาแฟ4กล่องลูกสิเริ่มต้นที่100เดียวเด้อจบเพียงนี้เด้ออีแม่สิประมูลกาแฟ10กล่องจาก 1,300 เริ่มต้นแค่500ให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเด้อแม่เด้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนชนะมูพุละอ้าวปาดเอาคอยมาคุยด่วนแท้เนี่ยจนลืมข้าวว่ามุ่นแค้นแกนคุณมานั่งถ่า งานหลายบ่อ้ายช่วงนี้โอ้ยบ่อยากเว้าดอกสยามซะเอ้ยว่าซั่นจริงๆแล้วศิลปินหน้าฝนซุ้มข้าเจ้าดังนี่ข้าเจ้ากะคิ้วหลายเนาะงานมีอยู่ไสนะอยู่บ้านไผ่1คิ้วโอ้อยู่หนองบัวลำพู2คิ้วแล้วก็ออกจากหันก็ไปอุดรอีก3คิ้วปาดเอาเงินไปไสอยู่เนี่ยร้องเพลงตีครับบ่ทรงปูนกับทรงทรายโอ้บ้านไผ่นี่2คิ้วทรงทรายอันอยู่อันหนองบัวลำพู3คิ้วได้ซั่นอันนั้นทรงหินโอ้คักแม่ศิลปินหน้าฝนเอ้าสเน่สาวใหม่จ้าแม่จ้าเตรียมตัวได้จดเบอร์ไว้เด้อ043เด้อ009กด83โตจบเพียงนี้มาก่อนได้ก่อนจ้าแม่จ้า

0: านใจท่านใจตามเจเจ้าว่าขินจักวาดแม่จ้าโอ้มาเปิดประมุ่นคักแต่ว่าเอาสิเด้อลูกสิเว้าให้ฟังเด้อประมุ่นไปเลยสี่ขาไปเลยสี่ขาไปเลยเต็มพอดีมาคือดัมมี่แต่อันสี่ขานี่คุ้นๆเด้บอครับขาแรกคือกาแฟชุด4กล่อง580เริ่มที่100บาทผู้ใดเปิดมาเลยนะครับกาแฟ10กล่องค่ะแม่จ๋าจาก 1,300 เริ่มต้นแค่500บาทผู้ใดสนใจเปิดมาเลยราคาสุดท้ายเด้อครับแม่ราคาสุดท้ายกาแฟ10กล่องอยู่ที่1,000บาทกาแฟ10กล่องราคาสุดท้ายอยู่ที่500บาทเท่านั้นเองนี่มาแล้วครับหวัดดีครับนุ่มสยามไส้ครับฮัลโหล
1: จ
0: ้าแม่จ๋าว่าไงจ้าแม่ครับเชิญครับ
1: นี่ล่ะ
0: ครับ
1: กาแฟนี่ล่ะ
0: ครับกาแฟนี่ล่ะว่าตีห้วยเป็นได้เคยกินบ่อีแม่เคยกินบ่
1: กินแล้วพ่อประจักษ
0: ์โอ้อีพ่อประจักษ์ติน่ะครับแม่ห้วย
1: จ
0: ้ากะดีตัวพ่อประจักษ์บัดนี้สิเอาหลายปานใดอีแม่เอาหลายปานใดบอกลูกเพิ่นก็น่ะครับเอา4กล่องก็ได้เอา9กล่องแถมนึงเป็น10ก็ได้หรืออีแม่10ประมูลก็ได้อีแม่โทรมาสบจังหวะพอดีจ้า
1: เอา9กล่อง
0: 9กล่องแถมนึงเนาะแม่เนาะแม่นบ่ครับ
1: จ้าจ้าจ้า
0: โอ้รอบที่แล้วนี่อีพ่อประจักษ์เราก็เอาไป9กล่องคือกันตัวนี้แม่
1: โอ้กินแล้วก็ดีเนาะสุขภาพก็แข็งแรง
0: เอาแล้วดีขึ้นติแม่แล้วดีขึ้นติแม่กินน้ำเหล้าบ่แม่น่ะ
1: กินแม
0: ่
1: กันอันนั้นเพิ่นก็กินคือกันมีหยังกล้าไทยกล้าเถยนะ
0: เยี่ยมเลยครับแม่เยี่ยมเลยนี่ล่ะลูกว่าแล้วว่ามันต้องมาแบบนี้ครับแม่จ๋าครับผมแม่ครับคันยังสั้นเดี๋ยวลูกส่งให้หม่องเก่าเนาะคันวางสั้นเนาะจ้าครับผม
1: จ
0: ้าขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับเอ้าพ่อจ๋าแม่ครับตอนนี้นะครับเนาะการเปิดประมูลเริ่มต้นแล้วแต่ว่ายังบ่ทันได้มีผู้โชคดีหรือว่านักแข่งมามืดที่จะเข้ามาสู่กับบักลาสยามไส้เพราะฉะนั้นแล้วขอความกรุณาเมตตาอีพ่ออีแม่มาด่วนๆเด้อแม่เด้อผมสินับต่อเลยครับ1 2 3 4 5ยังไม่มีคนมาประมูลแม่ครับจริงๆแล้วการประมูลนี่เฮ็ดให้คุณพ่อคุณแม่ได้ร่วมสนุกนํากันนะครับ DLC ประมูลบลาประมูลครับแม่ครับเริ่มต้นที่2กล่องจาก500บาทเหลือแค่100บาทคือกัน DLC นะครับได้คือกันเด้อแม่เด้อ DLC 4กล่องครับไปอั้นอยู่ที่นะครับ DLC 4กล่องอันอยู่ที่900ครับจาก 1,000 เพราะว่าการประมูลต้องถือกว่าการซื้อปกติอยู่แล้วหวัดดีครับสยามไส้ครับแม่จ๋ากำลังเว้าจ้าแม่ว่าเลยจ้าว่างได้ครับ
2: ฮัลโหลค่ะคุณลูก
0: ครับคุณแม
2: ่อะไรล่ะคุณลูก
0: แม่อยากได้อันไหนครับบอกลูกก็น่า
2: เดี๋ยวมากาแฟแม่มาขอกาแฟไม่เดี๋ยวส่งให้พาเพิ่นฉัน
0: อ๋อไปให้พาเพิ่นสันอีกแล้วอีแม่สิเอาตัวได้เอาตัวสุด4กล่องหรือเอาสุด10กล่องครับ
2: ส
0: ุด10กล่องตอนนี้เริ่มต้นที่500แม่ให้เท่าไหร่ว่าเลยครับแม่
2: เริ
0: ่
2: มต้น500ติ
0: จ้า
2: ไ
0: หนโอ้ก็แม่ให้800โอเครอลุ้นนะจ้าแม่คันได้800นี่ได้เฮ็ดบุญนํากันเนาะเฮาเนาะแม่เนาะจ้าจ้าจ้า
2: จ้าคนหนึ่งจ้าจ้าขอบคุณค่ะแม
0: ่เจ้าของ
2: เริ
0: ่
2: ม
0: แ
2: ร
0: ง
2: นะแม่ฟ้อนน
0: ั่
2: งตำสาด
0: ด้วย
2: แม่ฟ้อนต
0: ะ
2: ล
0: ูโอ้ครับแม่ผมอยากให้แม่ได้ออกกำลังครับบีแข้งปั้นบ่ล่ะตำสาดอ่ะครับครับแม่เสวิงครับครับแม่ครับ
2: ย่าบัวแม่แล้วแม่มาหยุด
0: ครับครับแม่ครับจ้าเอา800นะครับเนาะจากคุณแม่ทั้งบุรีรัมย์อ้าวนะครับขึ้นมาแล้วครับหวัดดีครับผมครับผม
3: สวัสดีครับสยามชายครับ
0: ครับครับคุณพี่ครับว่ายังไงครับจากคุณพี่หรือคุณพ่อผู้เสียงรอเอิญพี่ไปก่อนเอากาแฟว่างไหนครับแบบเอาแบบไหนเอาแบบใ
3: ด10กล่องพันหนึ่งครับ
0: 10กล่องอ้าวอุ้ยมันก็ได้รถแล้วเนาะ10กล่องพันหนึ่งแม่จบไปแล้วโอ้ลอกเพียงน้ำครับผมได้ครับได้ครับได้ครับอันคันค่อยคัดลองเพียงพร้อมมันก็สิได้11กล่องได้กันเป็นเท่านี
3: ้ก็แล้วแต่สยามไส้ดิกรุณา
0: โออีอีพ่ออยู่พ่ออยู่ข้างตะกร้าเนาะพ่อเนาะเอ้าพ่อนับพ่อเอาซิซะเอาเพราะว่าประมูล10กล่องนี่ก็คักแล้วเดี๋ยวอีกกล่องนึงนี่ให้ลูกไปจงไปให้ผู้อื่นซะแล้วก็ถือว่าล่องนี่ก็ถือว่าเป็นการมาให้เกียรติลูกชายเนาะพ่อเนาะโอเคบ่ครับ
3: ได้มีปัญหา
0: เดี๋ยวพูดนะปัชชีว่าโอ้ยข่อยรู้แล้วยายมณีกับสยามใช่นะเจ้ารู้จักกันปัชชีว่าอีกนะผู้จอบเว้าพื้นกับทั้งหลายเอาลองเพลงลองเพลงโชว์ลองเพลงโชว
3: ์
0: เอาเชิญครับพ่อ
3: มณีให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขา
0: โอ้มนแค้นมนตัวไหนอีพ่อแม่เอาครับพ่อ
3: เอ
0: า
3: บอกเสียงรักษาละครับผมพิเศษกระรอจะดีหนาไม่นี่ไอเวลาละ
0: ครับใส่เสียงคักๆได้พ่อได้อันกันเขียวยุ่มดักทั้งมันคักๆได้บักคาแมวมองเขียมมีพานมาพ่อเด
3: ้อคงมีเงาเจ้าในใจอาภัยจบนานเท่าใด

0: หรือเขามองข้ามบอกได้ทุกยามจะมาดูแลขอบคุณครับ
1: โอ้ยจังคักจังแน่นอนนี่ก็ได้เอ้ากับว่ากันไปครับอยู่ดีมีแห้งเด้อไอ้เด้อขอบคุณหลายๆครับผมเดี๋ยวเฮาพอกันชั่วโมงหน้าครับผมโอ้พ่อมือปอดปอดเสียงที่แน่นอนเด้อว่ะโอ้นี่ของแท้อีหลีเอาขอโทษหลายๆเจ้าพ่อครับผมว่าแล้วตัวว่าแล้วตัวอืมครับครับผมขอบคุณครับพ่อครับพ่อครับคนดูแลสุขภาพจากของผู้ประมูลก็ได้ไปแล้วแต่ว่ามาลองเพียงแรกอีกก็เลยว่าพ่อเอาแต่ประมูลกับพ่อละเนาะจงไว้ให้คนอื่นก็เลยวางสิเอานี่ล่ะครับผู้หญิงเขาสิวางได้เอาคันผู้ชายเว้าจังซี่นี่ผมถามอีหลีเถาะผู้หญิงสิวางได้คนฮักกันละสิล่ากันล่ากันแบบเขาเรียกว่าจากกันด้วยดีจากเป็นดีกว่าจากตายนี่ก็สิบอกว่าไอ้เอ้ยน้องไปทำหน้าที่เมียเขาเจ้าอยู่กับข่อยมันบ่พอห่างพ่อมีแต่นี่เจ้าเป็นหนี้เจ้ากับบ่ได้ซอยแก้ไขปัญหาข่อยเป็นนิวเจ้ากับบ่พาข่อยไปพาอาโชคดีเด้อผัวเก่าเด้อข่อยสิไปทั้งนาหากินปลาว่างไม่ดอกว่างเก่านั่นบ่บ่อนแสนสีสอนเท่าง่มเบิดว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังอยู่จ้าสักครู่เดียวครับผม

0: ให้ปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์เลือกกาแฟหอมคอฟฟี่เขียวคอลลาเจนโทร043-009-888 043-009-83ตัวนะทุกคน
1: ถ้าซื้อกาแฟใหม่แล้วต้องจ่าย 1,000 บาทผมยอมเก็บเงิน500ไว้แล้วเลือกรุ่นนี้ดีกว่าครับ
2: 4กล่อง580กินนะ

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะ
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่29กันยายนถึง4ตุลาคม2569อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมกำลังแรงขึ้นประกอบกับมวลน้ำหลากจากตอนบนของลุ่มน้ำไหลลงมาสมทบส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำแม่กลองในช่วงวันที่29กันยายนถึง4ตุลาคม2569รวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามพระราดรยันกรุงเทพมหานครมีสิทธิ์รับเยียวยา 9,000 บาทแต่ต้องรอดูหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานครนายพระราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าทางกรุงเทพมหานครมีระเบียบในการชดเชยเยียวยาซึ่งได้หารือเพื่อลงรายละเอียดว่ามีการจัดสรรอย่างไรยืนยันว่าทุกส่วนพร้อมดูแลประชาชนอย่างเต็มกำลังระหว่างกรุงเทพมหานครกับรัฐบาลยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมดูแลประชาชนอย่างเต็มกำลังส่วนในกรุงเทพมหานครมีสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเหมือนจังหวัดอื่นๆหรือไม่นายพราดรกล่าวว่ามีสิทธิ์ซึ่งเรื่องหลักเกณฑ์ต้องใช้หลักเกณฑ์เดียวกันเพียงแต่ในส่วนกรุงเทพมหานครมีหลักเกณฑ์ของเขาอย่างไรและในส่วนที่เหลือเพิ่มเติมรัฐบาลจะสนับสนุนแบบใด
2: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดย
5: แชมพูปิดผมขาวโอเคโฮเบิล
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
6: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดกับไรซ์จากข้าวกล้องงอและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: หรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
10: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะกล้วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
9: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
10: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
11: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
5: แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
6: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดแกบไรต์จากข้าวกล้องงอและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
3: นายกสมาคมวิศวกรแนตรวจสอบ5ระบบ
12: ลุกก็โอยนั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67 มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
13: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
14: ้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
15: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
16: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
15: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: และไฟเบอร์ไม่มีน้ำตาลไม่ทำร้ายสุขภาพเพียงกล่องละ145 บาทสนใจสั่งซื้อโทร0430098888043009แล้วกด83ตัวนะทุกคน
3: ค่ะสำหรับกาแฟหอมสีเขียวคอลลาเจนสำหรับคอลลาเจนก็เฮ็ดให้เฮาผิวพรรณเป่งปังผิวพรรณดูบ่เหี่ยวบ่ย่นนะคะแล้วก็มีไฟเบอร์ไฟเบอร์นี่ก็สิซอยเฮาขับถ่ายร่างกายของเฮาก็สิเบากินแล้วสำหรับกาแฟตัวนี้บ่ผะอืดผะอมบ่เฮ็ดให้เฮาเมื่อยนะคะสำหรับพิมพ์ใจกินแล้วนี่รู้สึกว่าสิกินแล้วนะคะบ่ได้นอนเลยค่ะขอซอยออกกำลังกายไปจักนิดนึงนี่ก็สิเฮ็ดให้เฮาร่างกายเบาวิวมีหลายอย่างที่ซอยเฮาได้บ่ว่าสิเป็นใบมอนส้มแขกทั่วขาวแล้วก็มีแป๊กกล้วยแอลคาเนทีนนะคะอยู่ในตัวนี้ผสมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแฟนๆลองไปกินเบิ่งค่ะพิมพ์ใจกินมาแล้วพิมพ์ใจคิดว่าบ่แพ้ตัวอื่นทั้งนั้นเลยนะคะกินประจำนะคะก่อนสิไปล่องไปล่ำย่ามมื้อเช้าก็กินย่ามมื้อแลงลังมื้อพิมพ์ใจคิดว่าตัวเองสิเมื่อยๆเพลียๆมาพิมพ์ใจยังกินเลยนะคะสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวนะคะเน้นหนักทางคอลลาเจนนะคะลองไปเบิ่งนะคะแฟนๆของพิมพ์ใจถ้าบ่ลองบ่รู้ค่ะ

0: ถ้าซื้อกาแฟใหม่แล้วต้องจ่าย 1,000 บาทผมยอมเก็บเงิน500ไว้แล้วเลือกรุ่นนี้ดีกว่าครับ4กล่อง580กินแบบยาวๆ2เดือนไปเลยแล้วได้ตัวท็อปออปชั่นเต็มทั้งกล่องกินแล้วปลอดภัยสบายใจกว่าเลยนะครับได้ความหวานจากหญ้าหวานครีมเทียมไขมันทรานส์ไม่มีไฟเบอร์ส้มแขกช่วยระบายถ่ายคล่องก็มีมาให้ก้าวเดินอย่างมั่นใจในท่านที่มีปัญหาข้อเข่าดังเอวลั่นด้วยส่วนผสมคอลลาเจนก็ดีนะครับเรียกได้ว่าเพียบพร้อมแล้วสำหรับกาแฟ Home Coffee กล่องนี้นะครับ
1: และก่อนส่งมอบกาแฟก็ได้ให้ครีมนวดและสบู่สมุนไพรผ้าถุงผ้าเช็ดตัวแว่นขยายกาแฟท่านชายโกโก้คอลลาเจนเชอริสให้เลือกตามความต้องการใส่ไปอีกด้วยกาแฟ Home Coffee ชุดนี้ราคา4กล่อง580สนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้แล้วนะครับโทร043-009-888-089-422-4444 095-383-5555
2: ยุคข้าวยากหมากแพงหากเงินก็อยากประหยัดสุขภาพดีก็อยากได้เลือกกาแฟ Home Coffee นะครับทุกคน
3: โอ้โอ้น้องแก้วโตแล้วหรือนี่
4: ดื่มกาแฟให้ปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์เลือกกาแฟ Home Coffee เขียวคอลลาเจนโทร043-009-888 043-009-83ตัวนะทุกคน
5: มาแล้วแม่จ๋ามาแล้วเอ้าโยก2โยก2ส้นแก

0: แม่จ๋าจริงๆแล้วดอกไม้ของอีสานบ้านเฮานี่ก็มีหลายอย่างเด้เนาะที่มันกินได้เนาะเออแม่นบ่ครับแต่ว่าดอกคุณนี่บ่ได้กินดอกนะครับแต่สยามไส้นี่แม่ผมบอกก็บอกเด้อนะครับจังผมบ่ได้มาจัดรายการนี่ผมก็บ่ได้เดือดร้อนวันเถาะพออยู่บ้านก็นอนกินดอกอยู่ซื่อดอกหยังดอกแค่โอ้ยเราว่าเป็นใจเงินดอกว่าเป็นสีบอนอนกินดอกอยู่บ้านซื่อเด้อครับแต่ว่ามาจัดรายการก็บ่ได้ไข้แน่จากเปลี่ยนจากดอกแค่เป็นดอกบักลิ้นฟ้าเออเป็นยังสั่นกันไปอยู่กับพ่อกับแม่กันต่อครับยกที่2ครับกะลำดอกพวกนั้นแหละเนาะแม่เนาะเออกันถามอีแม่ว่าให้คุณแม่บอกชื่อดอกไม้มาที่สามารถกินได้อีแม่สิไรถือบ่ฮะแม่เอาสิมื้อนี้เฮาเอาแบบใกล้ๆตัวเฮาจักหน่อยคำถามที่บักลาจะแจกกาแฟให้กับคุณพ่อคุณแม่เนาะครับเนาะเออเช่นให้คุณแม่บอกนะครับว่าเออสิ่งของที่อยู่ในครัวจังเสียอีแม่ได้บ่เอานะครับตะไคร้ใบบกูดข้าวหอมแดงสินะเออดีงัวเออไล่ได้บ่แม่กันไหนถามสําเหนียวไงวะหรือว่าถามหมวดเครื่องจัดสารอยู่ในบ้านเฮาเครื่องที่มันใส่สารน่ะอีพ่อสารหยังได้พ่อสารหวดสารกระติบสารม้วยสารกระด้งสารไส้สารซุมโอ้เออเอาหมวดนี่แล้วกันเอ้านะครับแม่จ๋าเตรียมตัวเด้อผู้ใดพร้อมแล้วเข้ามาได้เลยเด้อลูกชายสิถามอีแม่ว่าให้ท่านบอกนะครับว่าอะไรเอ่ยที่เป็นเครื่องจัดสารอยู่ในบ้านเฮาเนี่ยอีแม่ไล่เลยคันผู้ใดไล่ได้10อย่างนี่นะครับผู้ใดไล่ได้10อย่างนี่เอามาให้บักหลาได้เลยนะครับเนาะมาบอกได้เลยเดี๋ยวสิเฮ็ดกาแฟกองละบาทไปกินนอกจากนั้นผู้ใดที่อยากจะพิสูจน์เสียงเจ้าของนะครับพิสูจน์เสียงเจ้าของกับมาได้คือกันได้แม่เด้อนะครับที่043009กด83โตและก็ฝากไปถึงพี่น้องมื้อนี้ผมมีบิ๊กเซอร์ไพ่ช่วงไทยรายการอันนี้เมื่อวานนี่ว่านักแล้วครับเมื่อวานนี่ว่าคักแล้วเดี๋ยวนะครับสิมีช่วงบิ๊กเซอร์ไพ่นักกว่าเก่าอีกสำหรับมื้อนี้ในชั่วโมงช่วง10นาทีสุดท้ายจังใดก็แล้วแต่คุณพ่อคุณแม่ครับกาแฟฮ้อมคอฟฟี่เป็นกาแฟที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งในปัจจุบันกาแฟฮ้อมคอฟฟี่สังเกตบ่ครับเวลาลูกค้าโทรมาหาสยามใช่ปั๊บสิ่งที่ผมจะถามอีพ่ออีแม่คำแรกเลยแม่ครับส่งหม่องเก่าแม่นบ่นั่นหมายถึงว่าส่วนใหญ่แล้ว 99.9% ครับแม่จะเป็นลูกค้าเก่าที่เคยกินเคยอยากเคยดาดศพดาดปากกินดีกินไข่แล้วกินต่อไปเรื่อยๆอย่างสินะแม่แล้วบัดนี้ผู้เก่าก็เข้ามาผู้ไม่ก็เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆก็เลยกลายเป็นว่ากาแฟที่มียอดขายอันดับ1และแม่ฮู้บ่ครับผมขายดีปานนี้มื้อนึง7ครัวเฮือนมื้อนึง1,000หลังคาเฮือนแต่สิ่งที่มันสะท้อนได้ว่านะครับผมจะอยู่ต่อไปได้หรือบ่ขึ้นอยู่กับพ่อแม่อุดหนุนครับเพราะผมเอาสินค้าที่ราคาทรงแต่ผมมาขายปลีกสินค้าขายปลีกแต่ขายในราคาทรงเช่นกาแฟกล่องนึงแม่ฮู้ว่ามันแพงน้ำหยัง1น้ำตาลถ้ามันใส่หญ้าหวานนี่มันแพงอยู่แล้วนะครับขี้หมูขี้หมาก็ต้องแพงอยู่แล้ว2ครีมเทียมเป็นทั่วขาวเป็นน้ำมันบักเผาเป็นน้ำมันลำเขาจังได๋พ่ออีแม่ก็ต้องซื้อในราคา300ถึง400บาทแล้วยิ่งถ้าได้สมุนไพรที่มันแพงขึ้นไปอีกได้คอลลาเจนแม่จังบักเผา3หน่วยสกัดออกมาเป็นกะทิได้ถ้วยเดียวเชกเช่นเดียวกันคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึกนะครับเนาะงัดออกมาให้พ่อให้แม่บ้านเฮาได้กินได้อยากนี่คือราคาที่มันแพงด้วยคุณภาพบักหลาเลยขายกล่องละ350แต่มื้อนี้ตัดสินใจแล้วครับแม่สู่เศรษฐกิจไปนํากันขายแม่นกล่องละ145บาทนี่แล้วปะเอ้าลองเบิ่งดูอีแม่มันเป็นได้แท้ปะซอยกันเด้อแม่เอ้ยมาอุดหนุนลูกเต้าเด้อหวัดดีครับสยามใช่ครับฮัลโหลฮัลโหลแม่ได้ยินบ่ครับได้ยินบ่ฮัลโหลโอ้ยมันดักเอาดักเตียงทีเนี่ยโอ้ยเงินไหลโทรไปคนหมู่เก่าหมู่สิบบอกเบอร์โทรแล้วบอกเบอร์โทรอีกก็ยังโทรประติดอยู่เจ้าของภาษาเอาดักตำซื่อๆก็โทรหาลูกได้เนาะนั่งทับสยามไส้นั่งทับวันที่โอ้ยเนาะลังเทียกระไดแม่เอาไม่เด้อแม่เด้อทั่วไม่เด้อสวัสดีครับสยามไส้ครับฮัลโหล
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: ว่างใดว่างใดแม่จ๋า
1: แม
0: ่
1: รอเล
0: ่
1: นเกมจ้า
0: อ๋อแม่รอเล่นเกมได้เลยเอ้ามาเลยก็มาถึงก็เล่นเลยพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วจ้า
0: พร้อมแล้วถ้าเล่นเกมถูกจะอยากได้อะไรเป็นของขวัญจ้าแม่
1: อยากได้กาแฟจ
0: ้
1: ะ
0: โอเคแล้วจะให้ลูกได้ไหม1บาทอ่ะ
1: ไ ได้จ้ะ
0: บริษัทเขามีนโยบายปรับขึ้นเป็น2บาทแล้วเด้เอาวะ
1: ส
0: ่
1: งก
0: ัน
1: จ้าจ้
0: าบุ้ยเอ็งส่งท่านดาถามสิดอกอีแม่ผ้าวินี่มันบ่จ่าอยู่พ้นแพงเนาะแม่เนาะเอ้าแม่จ๋าพร้อมหรือยังอ่ะพร้อมแล้วลูกสิถามเด้อบัดนี้เด้อให้คุณแม่ผ้าวินี่บอกเครื่องจัดสารมา10ชนิดที่ลูกเต้าเว้านั่นละแม่อยู่บ้านมีบ่เครื่องจัดสารงวกไปเบิ่งด้วยนะครับเช่นกระตาจังสิกระตานี่ก็ถือว่าเป็นเครื่องจัดสารได้มั้ยเอ้า1 2 3ลุยเอาก
1: ระตากระติบข้าว
0: 1กระตา2กระติบข้าว3เฮ้ยจังไหนมันลดเครื่องเบนซินตอนนี้ออกตัวได้2ออกตัวว่าท่าน2โลระดับแล้ววะนี่แม่ต่อยังไม่ทราบอันนั้นโอ้ยอ่อนเถอะเนาะโอ้ยแม่ข่อยเนาะต่อแม่ต่อเร็วๆๆๆกระติบข้าวแล้วยังอีกแม่
1: เปล
0: ี่
1: ยนคำถามได้
0: ผมแ
1: ม่
0: ตอบบ่ถูกอ่ะตอบบ่ถูกอ๋อเปลี่ยนคำถามปึ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอเคเปลี่ยนคำถามให้คุณแม่บอกชื่อผักแม่ผักที่กินได้ได้แม่เด้อสิเป็นผักสวนครัวผักอยู่ตลาดตะลี่ก็แล้วแต่ผักมีซีซ่อนอยู่ใส่ก็แล้วแต่1ผัก
1: 1ผักคะน้า
0: 2ผัก
1: บุ้ง
0: 2ผักบุ้ง3ผัก3
1: 3ผ
0: ัก
1: กวางต
0: ุ้
1: ง
0: กวางตุ้งอ่ะ4
1: 4ผักชีลาว
0: ผักชีลาว5อย่าว่าผักชีไทยอีกเด้อแม่
1: ผ
0: ัก
1: หอม
0: ฮะ
1: ผักต้นหอม
0: อ่ะต้นหอมต้นหอมอ้าว6
1: ผักกระเฉ
0: ดผักกระเฉดครับแม่อ่ะ7 7แม่7 7เร็วๆๆ
1: แครอท
0: เบอร์แครอทโอเค8แม่8เร็วๆๆสมองสั่งการมาด่วนเร็วๆๆๆๆแปด
1: กะหล่ำปี
0: กะหล่ำปีแม่กะหล่ำปีนี่ข้าเจ้าปลูกจักเดือนแม่
1: แม่บ่จักเลย
0: วายคันสิเป็นกะหล่ำปีนี่แม่ฮู้ว่าต้องปลูกจักเดือนจําไว้เด้อปลูกทั้งหมด12เดือนแม่เจ้าข้าสิเป็นกะหล่ำปีแต่คันปลูกบ่ถึง12เดือนข้าเจ้าสิเอิ้นว่ากะหล่ำ9เดือนโอเคเอา8แม่8แม่จ๋า8แล้วจ้าแม่8เร็วๆ
1: ๆกระดอก
0: โอเคผักกาดดอกสุดท้ายแม่จ๋าสุดท้ายแม่อันเอาปากเฮ็ดสีกว้างๆจังหน่อยแล้ววาดน้ำลูกบักทั่วว่าเราลูกด้วยบักทั่วบังแสบว่าด้วยเร็วเร็ว
1: ผักกาดดอกแมว
0: เราบอกเอาแล้วแต่ยังว่าลูกบอกเลยได้เมื่อกี้น่ะบักทั่วลองมาด้วยแม่
1: บักทั่วบักทั่วได้ก็บักทั่ว
0: บักทั่วได้จ้ะแม่เอาครบพอดีบักพริกมุนันเด้บักอื้อมุนันเด้แม่บักแตงมุนันเด้โอ้ยหลายกระดอเนาะจ้ะแม่เอาได้ครับแม่เอาแม่พาวินี่เพิ่งซื้อไปบ่แม่นบอกเมื่อวานนี่ได้2กล่องคุณเด้อน่ะอีแม่ซื้อไปเนี่ยมื้อนี้มาเล่นเกมต่ออีกโอ้ยคือส่งโลภแท้แสดงว่าถูกใจได้นี่กินกาแฟลูกนี่แม่นบ่แม่ถูกแท้แม
1: ่มีเอื้อยมันซื้ออยากเป็นเพิ่นกินและเพิ่นดีเพิ่นก็เลยให้สร้างพร้อมพ
0: ะ
1: นะ
0: อ๋อแล้วแม่พาวินี่กินน้ำใหญ่บ่แม่แม่กินน้ำใหญ่บ่
1: แม่แห้งก
0: ิน
1: อ๋อ
0: แม่แห้งกินเนาะกินมาโดนแล้วเนาะแม่เนาะจ้ะอันแนวที่มันถือกับเลียดกับล้มแม่แนวที่แม่สังเกตในตัวเจ้าของที่แม่กินแล้วมันคือมันไข่นี่มันอยู่หม่องใดในแม่บอกลูกฟังกันนะกินกาแฟลูก
1: แม่ก็ว่าแม
0: ่ครับ
1: แม่แห้งสะดวกในน
0: ั้
1: น
0: ทายง่ายโอ้ทายสะดวกครับเดินเหินทายง่ายเรามีอย่างอีกครับแม่
1: เดินเ
0: พล
1: ินสะดวก
0: ค่ะนะเดินเพลินสะดวกปาดโอ้มันบ่หนักตัวคือตะกี้นี่หนักตัวอึ้งตึงสิบ่แม่เวลาไปใส่มาใส่ครับแม่
1: จ้า
0: จ้าครับแม่การนอนหลับเป็นไงล่ะแม่นอนดีบ่
1: นอนกันนอนหลับดีจ้ะ
0: ว่ามันซ่อมตายตื่นเช้าเที่ยเดียวอ๋อจ้าจ้าแม่กินต่อไปเรื่อยๆให้กำลังใจลูกไส้ไปโดนๆอย่าเฝ้าหนีจากกันเด้อแม่เด้อจ้าครับแม่ขอบคุณครับ เอาเป็นการขึ้นกำไรให้กับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องบ้านเฮาแม่จ๋าจริงๆแล้วแต่ละช่วงแต่ละหม่องเนี่ยบักลาสยามใช้เฮ็ดออกมาเพื่อเป็นการขึ้นกำไรให้กับคุณแม่ผู้บางคนบอกว่าขายดีแล้วยังมาแจกอีกเนาะสยามใช้คนเฮานี่แม่คันช่วงใดก็แล้วแต่ที่มันเศรษฐกิจย่ําแย่ผมว่าคนที่เอามือมาจับเฮาลุกขึ้นได้เดินเหินได้นั่นล่ะครับมันยิ่งต้องจื้อกันไว้จำกันไว้เพราะฉะนั้นแล้วคำนี้ล่ะครับแม่ที่ลูกระลึกเสมอนะครับท่านคือผู้มีอุปการะคุณในวันลำบากเศรษฐกิจที่กำลังย่ำแย่นะครับน้ำมาท่วมบ้านลูกบ้านหลานดีโอ้ยมีแต่สยามไส้นี่ละเบื้องแม่เบื้องพ่อผัดว่าดีล่ะสวัสดีครับแม่จ๋าหนุ่มสยามไส้

0: ถไปย่านมันแมนยูสันตัวว่าไหมว่าไหมสิบ่ถือเลขอยู่ที่พ่อเออแมนยูแมนยูได้เอาซะถูกไอ้ถือเลขสยามใช่หรอกใบ3นี่ถือเลขกันไอ้รัฐบาลอีกเด้อพ่อเด้อพ่อเห็นว่า
1: พ่อบ่ซื้อเด้อใครลูกซ
0: ื้อคือเก่าละผมจําอีพ่อได้อยู่อีพ่อวิจิตรบ่แม่นบ่อยู่อุดรเนี่ยแม่นบ่พ่อ
1: แม่นพ่อตั้งของกอง
0: เนี่ยเพิ่นซะฮอดเดี๋ยวน้ำก้นกันไปอีพ่อวิกิตพ่อเขาอันวังใดนี่อีแม่เราอยู่นครพนมระวาดเราตันเราคิดบ่ออก
1: ยานวดนะคือดีแต่ว่า
0: ดีบ่ว่าคิมนวดมันดีบ่ได้การเลยดีบ่
1: เป็นแขนตู้ตาตุ้มเนี่ย
0: ครับพ่อ
1: เป็นมาเป็นปีแต่เส้นสองขางเลยเด
0: ้ครับพ่อครับ
1: ตอนสหายกันมาสักขั้นก่อนที่ไหนจะมาสักขั้นแบบเก่ามากเก่าไปเก่ามากกับเปื่อยพอดีเมื่อนั้นลูกทรงมันยามาให้พ่อนะ
0: ครับ
1: ที่พ่อเล่นเกมมัน
0: ครับ
1: ทรงยางวดมาให้รถมาท่าอาทิตย์เดียวแห้งเบิ่นเลย
0: โอ้แห้งแก่แสได้ดีครับพ่อ
1: ทั้งสองขางเลยแห้งเบิ่นเลย
0: โอ้ปันหน้าดอนนั่นช่วงเดือนมกราด้วยเนี่ยคักจะว่า
1: โอ้แต่ว่าเอ๊ะมันคือจังเข่ากับแผลครับอย่างแปลงสั่นสะดอก
0: แมนมันบ่ได้แก้แต่เก็บปวดมันแก้อาการอักเสบฝีน้องฝีซ้ายตึงเคียงมันได้เบิดแล้วพ่อสมุนไพร14ชนิดผุนน้อยอยู่ในหั่นน่ะครับผม
1: เพราะว่ามันเศร้าในกาแฟเพราะกับมดพ่อแล้วกินกาแฟดำ
0: โอ้ยว่าตาลิตัวดีพ่อเนี่ยเอาเดี๋ยวสิโทษไปเล่นเขาให้ด้วนที่สุดเลยโอ้ยนอนเลยบ่ได้เติมคอลลาเจนซ้ำมือเนี่ยพ่อครับเอาเด้อเอาคำถามลูกสิถามพ่อว่าให้คุณพ่อบอกเครื่องจัดสารมาที่ใส่อยู่ในบ้านเขาเนี่ยมันหลายพวกดอกที่สารด้วยไม้ไผ่นี่ไหมพ่อครับอีหยังก็ได
1: ้
0: เอาหนึ่งพ่อหนึ่ง
1: ก้องเขา
0: อ่ะหนึ่งก้องเขาสองพ่อ
1: 2หวด1เข่า
0: แมน3พ่อ
1: มวยได้บ่
0: พ่อได้มวยเอามวย1เข่าเอ้า4พ่อ4
1: กระตา
0: 5
1: กระซ่อม
0: 6เอ้ากันยังอีกพ่ออันผีกระหังมันเอาใส่ขี้ตะแล่บินน่ะแม่พ่อกันยัง
1: กระด้ง
0: 7พ่อเอาต่อพ่อเอาไส้ปลาไส้ปลาดักปลาพ่อ
1: โอ้กระรอบ
0: รอบเอาไส้อีก8เอาอีก2อันพ่อเก้าไก่พ่อไก่พ่ออันไก่พ่อครั้งโอ้ซูมอุ้ยเนาะสุดท้ายเอ้า
1: ย่างประเด็น
0: ฮะ
1: แต่ชุ่มน่ะมันต้องเป็นย่างซะย่างชุ่มไ
0: ก่โอ้บ่เป็นตาล่อเข้าไปทั้งไก่เลยว่าได้เบิดเลยบาดนี่โอ้เทพอีดีพ่ออายุจักปีแล้วพ่อคือเก่งแต่ว่าฮะ
1: 78 79เข้าแล้ว
0: ว้ายมันบ่แม่นอายุคนแล้วเด้มันอายุเทวดาแล้วเด้เนี่ยคือรุ่นนั้นน่ะครับเฮ็ดจังได๋บาดเนี่ยเฮ็ดจังได๋อยู่
1: กินอยู่ก็อยู่คนเดียวแต่ว่าลูกกับลูกกันล่ะแต่ว่าตื่นขึ้นมามันสะเฮ็ดก้าโดด2ลูกมันค่อยมา
0: ฟังเบิ่งเสียงพ่อนี่ยังมีพลังเบิ่งฟังเบิ่งปอดฟังเบิ่งหยังนี่ถือว่าโอเคอยู่คนปั่นนี่เนาะครับพ่ออืม
1: พอตื่นขึ้นมาพอย่างออกกําลังมือละ30นาที
0: สิเอาเท่าใดตั้งใจไว้ในชีวิตนี่ว่าสิเอาเท่าใดเอาปีนสิเอา120บ่หรือเท่าใด
1: แล้วจะบุญกรรม
0: อัน
1: ที่บุ๊กก็บ่เอาเนี่ยมัน
0: ครับ
1: ใครก็อยากได้ยังไงเอาล่ะมันบ่
0: พ่อเดี๋ยวผมสิว่าฟังผมไปเบิ่งอินเทอร์เน็ต TikTok เนี่ยเขาบอกว่าตอนเนี้ยมันสิมีนวัตกรรมใหม่เข้ามาคือต่อไปนี่พ่อ AI มันกําลังพัฒนาอยู่นี่ต่อไปตับก็เปลี่ยนได้ไตก็เปลี่ยนได้หัวเข้านี่ปวดนี่เปลี่ยนได้แต่ว่าช่วงนี้พ่อต้องยาไว้ก่อนยามันไว้ก่อนช่วงเนี้ยอดซาบ่เกิน4ปีเอ้าเต็มที่อีดิพ่อ
1: แต่ครับพ่อก็ยาไว้ทีละเดือนเนี่ย
0: คือจังกะละมังสวัดหลังข้างหัวนี่แม่เข้าใจบ่เนี่ยโอ้
1: แต่เขาย่านยาไว้นี่ละ
0: ครับพ่อจากแมนคักไหล
1: ท่านคิดใจให้เบิกบานนะพ่ออยู่คนเดียวก็ต้องเปิดฟังเพลงนี่พ่อปิดไว้ได้หรือที่จะอยู่นี
0: ่เอาย่าให้ขาดสยามไซอันนี้แล้วโตเพิ่มความสุขให้กับอีพ่อนั่งฟังไปม้วนไปน้ำลูกน้ำเต้านี่ละได้ยินบ่
1: ฟังของหัวขวัญแตกอะฟังบานนี่โตเบิกนั่นแหละก็ว่าฟังเพลงกันน้ำสาววันเชียง

0: ยอะไรแต่ว่าในฐานะคนอายุปานนี้เรา1800ปีนี่อันนี้นี่กาแฟนี่ถือว่าดีมันบ่พอตามที่สัมผัสด้วยตัวเองนี่บ่ให้ตัวพี่ตัวน้องได้ดีให้ว่าดีเด้ครับ
1: กาแฟเนี่ยตั้งแต่ผมพอกินของอย่างอินโตมากนี
0: ่ครับ
1: พอทายรู้สึกว่าปวดนิดหน่อยไปเข้าห้องน้ำได้เรื่องเลย
0: อ๋อนี่คือตัวนึงเนาะพ่อเนาะครับผม
1: ไปเรื่อยๆเลยว่าจะไปนะครับพอเข้าพ่อเนี่ย2มื้อดี4มื้อไข่แต่ก่อนน่ะ
0: ครับพ่อ
1: ถ้าว่ากินของโตไปนี่เบิด3กองแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: ที่สั่งมาก2เดี๋ยวก่อนแล้วก็โตได้ฟรีมากองนึง
0: ครับ
1: บอกบาดนี้ช่างไม่ยังบ่ทันมานี่เพราะแต่ลองกินมันย่างกับข้องอยู
0: ่นั่นเห็นบ่นั่นเห็นบ่จังหวะตัว
1: ใช่แต่ดีย่างข้องนอนกะลับขนาดกินกาแฟย่ำมือแรงน้อยเนี่ยบ่มีเห็นอีหยังเนาะมันบ่ตะกลุ่มได้หยังเนาะ
0: ครับ
1: ครับพอคนกระทางนอนหลับจะบอกเอ้ากาแฟขอนอนย่ำแดงก็เห็นตะโกนสอดๆเด้อท่านดอกฝันตื่น
0: เอ้ยจากหลายเอาพ่อเอาซ้ำนี่ละสิก็สิเว้าให้พ่อวิจิตรเว้าบ่มีหยังได้ลังผู้ลังคนหูหนักหูแน่นฟังรายการลูกเต้าอยู่บ้านกันโอ้ยเอาแม่นบ่ว่าละสูบักยามใส่มันเขาย่องมันก็ย่องของเจ้าของอยากให้พ่อเว้าล้วนนะมันสิได้
1: ทางบ่โตก็บ่ได้ถึงเนี่ย
0: ครับพ่อครับ
1: หัวเข่าท่านกับบ่ยังเกิดมีความอยู่ข้างหน้ามีว่องข้างล่างอันเล็มเดียว
0: ครับพ่อ
1: มูเดียวแต่งเขาเบิดปากแล้วอันนี้พ่อยังแขวเต็มปากอย
0: ู่โอ้แจ๋วเลยครับพ่อพ่อขอบคุณหลายๆพ่อเดี๋ยวจะค่อยคุยกันอีกเนาะพ่อเนาะขอบพระคุณพ่อเด้อโอ้ยคนอายุ80ปีมาเป็นพี่เซนเตอร์สยามใช่พี่เซนเตอร์จังได้สยามใช่อีก10ปีเจ้าสิยังบ่พี่เซนเตอร์เจ้าน่ะมามีแต่หาแต่ผู้เฒ่ามาเป็นพี่เซนเตอร์แท้แม่ยุคซื้อมือนี่หัวดำออกก้อนผมสิบอกหัวดำออกก้อนหัวดอนน้ำหลังครับคนซื้อมือเนี่ยเด็กน้อยคนหนุ่มวัยเจ้าของสุขภาพดีว้ายตายก่อนผู้เฒ่าผู้เฒ่าเป็นไหนเอ้ยมีแต่ชีวิตลุ่งโลดชดช่วงชัดชวันเพราะว่าเพิ่นรู้จักดูแลสุขภาพกินกาแฟให้ปลอดภัยเอา3ขอท้องไว้แม่จ๋าหนึ่งปลอดภัยกับสุขภาพค่ะแม่น้ำตาลบ่มีไขมันท่านก็บ่มีกินไปแล้วน้ำตาลบ่ขึ้นตัวเนี่ยเนาะโอ้มันคุ้มง่ายคือจังยี่พ่อเพิ่นเว้าไขมันท่านไปอุดตันหลอดเลือดกะบ่ต้องไปเว้าหามันแนวมันบ่มีมันสิไปอุดจังได๋เนาะสิมาเป็นสะโตกปากบิดปากเบี้ยวอยู่หั่นตี4ตี5ลูกแก้ไปโรงพยาบาลนะครับบ่ถึง3มื้อพาขาวฮอดเข้าบ้านบ่เป็นท่าอันนี้ปลอดภัยมั่นใจอันที่2ได้ประโยชน์ครับแม่ร่างกายของคนเฮาเด้อบ่ต้องเถียงเลยบ่ต้องเถียงสยามไส้คันอายุ60 70ปีนี่คอลลาเจนนี่เบิดแล้วคันนั้นหน้าบ่เหี่ยวหัวเข่าบ่คอนดอกเอวบ่ลั่นดอกน้ำมันไขข้อก็เฮ็ดจากคอลลาเจนกระดูกอ่อนห้องหัวเข่าก็เบิดบัดนี้ลางคนล้มติดเตียง5ปีปีที่6กี่ซ้ำเอ้ยนั่นแหละครับแม่อันนี้เขาเรียกว่ามันได้ประโยชน์เติมคอลลาเจนและก็สุดท้ายปลอดภัยกับกระเป๋าสตางค์บ่แม่นสุขภาพดีแล้วผู้หาเงินนาๆแลผู้กินกาแฟแล้วอ้วนตู้อ้วนตุ้ยบ่เอาแม่บ่เอาเศรษฐกิจแบบนี้ต้องรู้จักจ่ายรายได้ก็อยากจะประหยัดสุขภาพก็อยากดีเงินก็อยากประหยัดจัดไปจัดไปแม่เอามันคักๆเลยเอาโทร043009กด83โตได้แม่เด้อจบเพลงนี้จะให้มาว่ากันต่อ

0: ั่นดีที่สุดกาแฟอย่างกินแล้วมันนอนดีตายมันเถอะวะซะแม่จะว่าจะนอนดีเด้อลังคนนี่ไม่ไงมีบ้านผมนี่บ่อไม้คือไม้เนาะยายมีนี่กันบ้านโคกน้อยทางออกบ้านน้องจิกนี่นะครับประเภทว่านควมนอนของเรานี่ว่าแม่ซ่อมตายสยามไส้ว่าซั่นเพราะว่ากินกาแฟยามมื้อเช้าเหี้ยสัตว์ฟดๆออกแม่นว่าเห็นดำฝ้อยกระกวดเห็นดำบักโจกกระกัดแขวใส่บ่อยู่บ่เช้ามันเมื่อยน่ะแม่มันเมื่อยยามมื้อแลงก็นอนหัวพับหัวเพียบนะครับเนาะนั่นอีกคือสาเหตุนึง2เขาเรียกว่ามันมีใบแปรกล้วยนะครับมันมีใบแปรกล้วยแล้วเลือดลมมันเดินดีได้แม่นะครับพวกส้มแขกพวกทั่วขาวพวกเนี่ยพอเฮ็ดให้เลือดลมเฮาเดินดีแม่สังเกตบ่คนนอนบ่หลับสิเกิดจากอย่างนึงบ่ขี้บ่ขี้นี่เป็นท้องไข้อึ้งลึงคือจังงูเหลี่ยมอิเมียเนี่ยมันก็บ่อยากนอน2ค่ะแม่จ๋าเลือดลมเดินบ่ดีฮ้อนวูบๆวาบๆก็นอนบ่หลับตื่นขึ้นมา 1:00 น 2:00 เข้าห้องน้ําแล้วก็แล้วลุกมานั่งแล้วก็แล้วสินะสุดท้ายค่ะแม่จ๋ามันก็บ่นอนบ่ได้บัดนี้พ่อบัดนี้เมื่อยได้บัดนี้เป็นมาลองกองแกงนี่คืออันที่2มันเลยนอนบ่หลับอันที่3โรคของเฮานั่นละน้ำตาลขึ้นแน่ความดันมาแน่ปวดหัวเข่าแน่แอวลันอิมรดกดเกตแน่ลุกขึ้นมายากอีกตีง่ายๆว่าคนที่จะนอนหลับดีหนึ่งสุขภาพต้องดีนำแล้วก็อันที่2บ่มีแนวกังวลวิตกนะครับเนาะนอนสบายนะครับลังเทียโจรผู้ไล่ไอ้ขโมยเขาเจ้ามาลักตู้เย็นไปแล้วก็แล้วขนทีวีไปใส่อันรถไปแล้วก็แล้วห่วยถ้าเฮียนี่มันไปใส่เบิดมันคือบ่พากันลุกขึ้นมาถามมาทวงแน่ว่าซั่นโจรกับจนเห็นเอาย่างเข้าไปเห็นแม่ไงมีนอนกุนตาดตาดอยู่อุ้มเอาไปไว้เดินบ้านฉิ ขโมยอุ้มไปไว้เดินบ้านตื่นมาเช้าขึ้นมาแดดซองน้ำหมอกล่วงพุ่นแล้วจะคอยฮูเมียคิงโอ้จะแม่นนอนดีซะ เอาปันนั่นตีสยามไส้145บาทนี่นะนอนดีเอากระซำนั้น145บาทนี่ที่ว่าขอเข้าลื่นอันมันบ่ดังบ่เครื่องนี่145บาทซำนั้นลุกตื่นเมื่อเช้าเข้าห้องน้ำนี่โอ้ยย่วยออกตีห้าปั่นนาฬิกาปลุกว่ามันบีบเขาปุ่นบุญกระถิ่นนี่กะตินี่ละ145บาทนี่ละลองเบิ่งได้แม่เด้อนะครับผู้ใดมักตื่นกลางดึกนอนตะแคงแล้วก็แล้วลุกเข้าห้องน้ำแล้วก็แล้วกลับมานั่งแล้วก็แล้วนะครับหลับยากอยากหลับแบบธรรมชาติไหมบ่อยากกินยานอนหลับเอาสิแม่อยากท่าพิสูจน์ผมให้แม่ไปแค่4กองพ่อให้แม่ล่องแค่4กองพ่อเอาน้ำ580เท่านั้นล่ะเอาน้ำเท่านั้นครับแม่580แต่คันผู้ลังคนมักของแถมหลายเนาะเอาเก้าซะคันเก้าเนี่ยมันสิได้กาแฟแถมอีก1กองเป็น10แล้วก็ได้ของแถมพวกสบู่พวกครีมนวดกาแฟทันชัยโกโก้เชอร์รี่จัดให้อีพ่ออีแม่บ้านเฮากันไปนะครับแต่ว่าคันผู้ลังคนบอกว่าโอ้ยแม่อยากซื้อไปขายแม่สยามไส้ชุดซื้อไปขายเนี่ยมันมีอยู่2ชุดแม่ชุดแรกเขาเรียกว่าชุด 2,500 บาท20กล่องตกกล่องละ125บาทอันนี้อีแม่สิได้ของแถมไปอีกนะครับน้ำมันนวด4ขวดสบู่4ก้อนเพื่อได้ไปแถมให้ลูกค้าสิแม่แล้วก็มีอีกแบบนึงเขาเรียกว่าชุด1ลังอันนั้นตกกล่องละ90บาทอีแม่เอาไปขายเลยกำไร55บาทโอ้ยแล้วแต่สิเอาเงินสวัสดีครับสยามไส้ครับฮัลโหลแม่ได้ยินบ่ครับแม่เป็นยังไงมาทานใหญ่แทงเตะหูหนวกเนี่ยเอื้อนสำเร็จสำเนืองบ่ยินเท่าจังเนี่ยแม่ว่างได้แม่โอ้อยากได้กาแฟเอากัดมานี่ก็ถือคักพุ่นแล้วลูกก็มาขายกาแฟคักๆได้นี่แม่เอาแบบใดดีเฮ้อเอาสุดใดดีแม่จ๋าเอาก็เลยบ่เว้าแม่สิเข้าใจว่าเป็นโอเปอเรเตอร์แม่นบ่แม่สมคิดแม่เข้าใจว่าลูกชายเป็นโอเปอเรเตอร์แม่นบ่เพราะว่าแม่หูไปลอยฟังวิทยุพร้อมบ่ได้เด้แม่เวลาโทรหาลูกต้องฟังแต่ผ่านมือถือเด้อเสียโอกาสเด้สวัสดีครับสยามใช้ครับ
1: สวัสดีจ้า
0: แม่ว่าไง
1: แม่
0: จะ
1: มีเครือเนตแม่โทรไปแล้ว2กล่องเมื่อกี้แม่บอกจะเปล
0: ี่
1: ยนเอา
0: 4
1: กล่องอ่ะ
0: นานเห็นบ่แม่อยากได้ยังเป็นของแถมบัดนี้เห็นบ่กัน4กล่อง2กล่อง290ไม่มีของแถมแต่ว่า4กล่องได้ของแถมด้วยจ้ะแม่จ๋าเอาอะไรดีจ้ะ
1: แม่จะเล่นเกมอ่ะแม่จะเล่นเกมแม่จะร้องเพลงด้วย
0: มั่นใจเสียงเจ้าของปานนั่นดีเจ้าค่อยสิเล่นเกมร้องเพลงนะแม่
1: ม
0: ั่
1: นอย
0: ู่จ้ะวายเคยไปน้ำหมอลำเตี่ยเคยไปน้ำหมอลำเตี่ย
1: แม่ก็บ่เคย ็บไว้ซะแหละก็ลําได้อยู่เด
0: ้เอาลําได้สิแม่
1: เอา
0: ลูกอยากฟังหมอลําแม่แม่หมอลําแม่อันคันแม่แนวเสียงนี่ขนาดใดรัตนศิลป์หรือว่าปฐมคันแม่นสังวาสอ่ะลีลาวดีบ่ฮะ
1: แม่บ่ได้หมอลําก็แม่ลําได้ซื
0: ่อๆเอาร้องว่าให้ลูกฟังเบิ่งจักก่อนดูเอาเอา
1: เอาลองเลย
0: เด้อเอาเลยเอาเลยแล้วครับแม่ครับเอาเลยจ้า
1: สวัสดีพี่น้องพ่อหรือแม่ทั้งหลาย ตั้งหญิงชายลุงสาวขน้องน้อยถ้ากันไปใจตั้งมาฟังลำก่อหากแม่นมาไม่เต้นก่อถูกต้องจริงมอไอผู้แทนสีมาฟังลำมือนี้ตาจะเดือหาเพื่อนยังเห็นหน้าแต่ตาไม่ไหวตามาทั้งน้องตันที่บอกให้แจ้งอาจารย์เนียงผู้ติดต่อเจอละครเดินในจืดจำเดินทางวันได้มาลงทายบอดีกันกับผู้สาวเห็นกวาดมอยฟังแล้วบออยากท่านนั้นเกิดจิ้วกรรมหมุนแนงน้องสาคำอำเภอเมืองขอกว่าบ่ห่างไกลกันเนื้อท่านไปดูเด้อท่านอาจารย์สนิทเรื่องเป็นคนบอกแจ้งหัวหน้าคณะลำท่านได้ติดสอนให้บทละครมาลำแล้วแต่หากเสียงพ่อของแก้วอาภัยไว้ครูสู่คน
0: แม
1: ่
0: โอ้บ่ลงง่ายเถียอภัยให้สู่สุขโคแม่เอ้ยสนดอกอันนี้อะให้ให้สู่สุขคนตนจุดว่ามันคนเตสายไม่ดับเนาะลูกก็ตกใจเบิด
1: พ่อแม่แม่ครับแม่ได้เว้ากับลูกกัน
0: แม่แม่ร้องเอาไม้เอาไม้เอามองนี้ไม่รู้ว่าให้พานได้มองนี้มันต้องอภัยให้สู่สุขโคแม่เอ๋ย
1: ตัวเอาในบทละครมาลำแล้วแต่เสียงของของแถวอภัยไว้กูสู่คน
0: เว้ยอุ้ยสั่งได้ฝันก๋วยเตี๋ยวมาตรฐานเดียวอีแม่โอ้เจ๋วเจ๋วครับแม่
1: เอาเพลงเอาเ
0: พลงอีกป่ะบ่ๆเอาละแต่ซ้ํานี่ลูกกัดจักที่ว่าเดี๋ยวเราเป็นปืนท่องวินขึ้นแล้วเด้เนี่ยบ่หยอกบ่หยอกโอ้แม่
1: ได้ต้องนําลูกกลางที่แดกแม่ได้ซ้ําแม่โทรไปหลายเดียว
0: เข้าใจโยเข้าใจโยเข้าใจโยซ้ํานี่ลูกก็ดีใจแล้ว
1: แบบนี้แม่สิอันตั้งที่กล้อง
0: ครับแม
1: ่
0: เอาสบู่2ก้อนเนาะครับแม่จ๋าได้เลยได้เลยจ้ะแม่ฮะได้ตัวเนาะได้มึงสิขาดสิเขินเหรอครับแม่ได้ครับแม่ครับได้ลูกให้แม่ตามที่แม่ว่าเลยจ้ะจ้ะครับ
1: แม่ตู้ไปอีกแม่ลองเพลงจะ
0: ป่ะเออรอบหน้ามาเอาลองเพลงได้แม่ดีนะจ้ะ
1: สมัยลํานี้ตั้งสมัยแม่อายุ12 13คนนี้แม่ถึงจะได้ตั้งแม
0: ่โอ้ครับเข้าใจแม่อยู่ครับผมสมัยหมอลํายุภาพรหันสุรีมึงตัวเนี่ยยุคนั้นน่ะครับแม
1: ่
0: จ้ะเอ้า
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: แม่ขอบคุณค่ะแม่จ๋าโอ้บักหลากสยามไส้แม่จดเบอร์ไว้นะเด้อจดเบอร์ลูกไส้ไปเนี่ย043-009-83ตัวแม่เบอร์นี่ละที่เขาจะซื้อสารหากันน่ะง่ายที่สุดเลยค่ะแม่043-009-83ตัวล่ำมันก็มีหลายล่ำขันล่ำเอิญหาฟ้าหาฝนนี่แบบปอฉลาดแบบชาวีวันอังคณานั่นเขาเอิญว่าอันนั้นเขาเอิ้นว่าล่ำอุบลลาฟ้าเอ้ยน้ำเอ้ยน้ำไหลท่วมทั้งลอยเอ็ดสารคำกาลสินกำขอนแก่นเปรละแฟนนี่นะเออแต่ว่าขันล่ำแบบนี้นี่เขาเอิ้นว่าล่ำเดินขอนแก่นเนาะแม่เนาะคักแม่ผมสิขออนุญาตไปภาพแม่ภาพพ่อไปฟังล่ำเดินขอนแก่นตำรับหมอล่ำยูผ้าต้นตำรับรัตนศิลป์เลยได้แม่นะครับจักก่อนซะก่อนดีบ่เดี๋ยวจะค่อยมาว่ากันต่อเนาะแม่ครับเดี๋ยวหลังไม่ผู้ใดอยากคุยกับลูกผู้ใดอยากสั่งกาแฟผู้ใดอยากได้ยาแคปซูลสมุนไพร DLC แก้ปวดเมื่อยอาจจะเป็นเพราะว่าเฮามึนซ่านิ้วล็อกฝ่ามือจังออกห้อนน้ำโตกินกาแฟบักลาแล้วบ่อยู่บ่เศร้าโอ้ยเคียงไปน้ำตนน้ำโตเบิดล่ะเอ้ยอยากได้ DLC กล่องละ290แม่จะค่อยมาเอาน้ำลูกได้แม่จะค่อยมาเอาน้ำชายเด้อ043 009-83โตนั่นเองอ้าว 043 009กด83ตัวแม่จ้อนสินคืนทดสอบหัวเข่าซะก่อนผู้ลังคนยังบนเนี่ยใจว่าสิกินกาแฟนมสยามไส้บ่วายเอาย่อขึ้นเอามือเนียบฉีดตะแล่แม่เขาเอิ้นว่าทาเต้าลงหนองทาเต้าลงหนองกาแฟหอมคอฟฟี่ภูมิใจเสนอสามชาลำเดินขอนแก่น

0: ดีหลายดีหลายพี่น้องทั้งบึงกาฬนครพนมแม่ฟ้อนฟ้อนตั้งแต่อย่างพระล่าขึ้นราคาดิบอยอันนุ่มน้ำโขงไปทั้งในร่องมือนี่ทรงข่าวเด้อทั้งคำชะอีมุกดาหารดงหลวงกระไดเออนะครับอันบาวีเป็นไดโนบาวีอยู่ทั้งไงลำทะเม่นใช่กระไดคือได้ยินข่าวว่าช่วงนี้นี่บอยขายกาแฟดีบักขนาดเลยว่าสันว่าเดี๋ยวทักทายเราไปแจ้งหน่อยไอ้ไส้อยู่ทั้งไอ้โคราชกระไดเนาะเออนะครับแม่จ๋าพ่อครับนี่คือความสุขที่ลูกเต้าเติมเต็มให้กับพ่อกับแม่บ้านเฮาบรรยากาศของความสบายใจที่นุ่มสยามชัยมาหาพ่อหาแม่ทาง043-009-888 043-009กด83โตอันน้องม่อนน้องม่อนน้องปอมานี่มาลามาอีลามานี่จะเข้ากัน2คนนี่2โอเปเรเตอร์สาวสวยประจำทีมงานแม่ครับช่วงต่อไปนี่เขาเรียกว่าช่วงเซอร์ไพช่วงเซอร์ไพชนิดว่าบักใบยังอายอันนี้น้องม่วนมากกว่าก็ได้ผมเสียให้น้องม่วนนี่มาแจกกาแฟกับมูกับพ่อกับแม่อีล่ะเจ้าของมาขายกาแฟซอยหน้ารู้เป็นไหนหน้ามันตอนนี้บ่ไหวแล้วพี่น้องอีพ่ออีแม่มันหลายหลายม่วนขายไปเลยอีแม่เพิ่นเสียให้ก้อนละจักบาทม่วนกัดเอารถเข้าใจปะเขาเรียกว่าช่วงอยากลองจัดให้ทอดไอ้กะขายโดยน้องสาวล่ะอีล่ะนั่งนี่อ่ะโอ้ยเนาะสาวลูกไผ่ปล่อยบ้านหนองกิ๊กมันส่งคักแน่อยู่ดอกพ่อครับแม่ครับโทรมาเบอร์นี้เด้อ043-009-888ผมสิให้น้องม่อนเนี่ยเป็นคนขายกาแฟให้แม่ปกติกล่องละ145บาทน่าให้ม่อนขายเพิ่น3คนกล่องละ145บาทบ่ต้องขายคันเพิ่นว่าแม่มีเงินอยู่50บาทนึงแม่ล่าเงินผู้เฒ่าสิออกประมาณมาที่10ม่อนขายเลยเพิ่นบอกว่าอันเพิ่นบอกว่าล้าแม่บ่ได้มีเงินปานนั้นแม่มีเงินอยู่แค่อัดร้อยเดียวได้บ่ลูกลากล้องนึงขายเลยไถผู้ละกล้อง3คนได้บ่เนี่ยจะตอดเงาคือจังขี่กระป๋อมได้มั้ย
1: ได้จ้าโทรมาได้เด
0: ้อเออมาคุยกับน้องนั่นมาแล้วเอาสายแรกน้องม้วนคุยเลยเอ้าเอ้า
1: สวัสดีค่ะจ้าทีมงานนุ่มสยามใช้จ้าน้องม้วนคุณแม่ที่สร้างกาแฟแม่นบ่จ้า
2: ครับ
1: จ้ารับเป็นกระกล้องเนาะ4กล้อง580บาทจ้า
2: เอา4กล้องเลยของแถมมึงเถื่อเพิ่นเด้อ
1: ของแถมอันคุณพ่ออยากได้เป็นอย่างเนาะมียานวดมีสบู่มีผ้าถุงมีผ้าเช็ดตัวจ้าจ้าเดี๋ยวสิแถมยานวดกับสบู่ไปให้เด้อคุณพ่อเคยสร้างอยู่เนาะเดี๋ยวทรงทีอยู่เก่าเน
2: าะไม่ยังไม่เคยสร้างนะที
1: นี้โอ้ยังบ่เคยสร้างขอชื่อผู้รับหน่อยจ้า
2: อะไรนะครับ
1: ขอชื่อผู้รับหน่อยค่ะ
2: อันชื่อผู้รับบ่ครับ
1: จ้า
2: อันนายชุนทร
1: นามสกุล
2: กันลอย
1: บ้านเลขที่
2: 64อยู่บึงกาฬ
1: หมู่
2: 8
1: ตำบลอำเภอจังหวัดจ้า
2: จังหวัดบึงกาฬตำบลบ้านตองอำเภอเซกา
1: จ้าเดี๋ยวจัดส่งให้เด้อ580บาทเด้อจ้า
0: เอาเรียบร้อยแล้วมดเอาสายนี่ต่อไปผู้ใดขอซื้อจังไดอีลาขายเลยหน้าให้ขาย3คนเลยอ่ะ
1: สวัสดีค่ะทีมงานนุ่มสยามใช้จ้า
3: จ้าแม่ว่าสร้างกาแฟละละ
1: ได้เลยค่ะคุณแม่สิสร้างจากกล้องเน
3: าะสร้างสี่กล้อง
1: จ้าสี่กล้อง580บาทคุณแม่สิเอาของแถมเป็นยังเอาผ้าถุงไปใส่งามๆบ่ผ้าถุงลูกกำลังสิเบิดเลย
3: เอาผ้าถุงก็ได้เด้อลูกเด
1: ้
3: อ
1: ได
3: ้แม่ว่าได้เอาแม่ว่าเอาสีเหลืองแล้วลูกแม่เอาสีฟ้าเด
1: ้
3: อ
1: ได้เดี๋ยวลูกสิหาสีงามๆไปให้เลยเด้อแม่เด้อเอาไปใส่วัดไปใส่ไปวัดเด้อแม่เด้อ
3: จ้าม
1: ัน
3: เม
1: ื่อ
3: น
1: ั้
3: นม
1: ัน
3: ม
1: ี
3: เบอร์โทรแม
1: ่
3: ม
1: ัน
3: ม
1: ี
3: ของแม่เด้อเนาะ
1: จ้า
3: ส
0: วัสดีครับ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวหนูจะส่งไปให้นะจ้า
0: ครับพ่อ
1: ที่อยู่เก่าจ้า
0: พ่อจักรกองครับพ่อ
1: จ้า
0: ครับพ่ออันสี่กล้องนะพ่อเนาะได้ครับพ่อครับอันอีพ่อเคยสั่งบ่ครับพ่อครับ
4: บ่คร
0: ับ โอ้ครับบอกซื้อลูกไซส์เลยครับพ่อเดี๋ยวส่งให้พ่อซื้อหยัง
4: จุลพลปัญญารถ
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับครับ
4: 36
0: ครับไอ้ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: บ้านยังครับ
1: งานหนุ่มสยามชัยจ้า
0: บ้านยังครับ
3: จ้าสวัสดีจ้า
0: ครับผม
1: จ้าแม่ตอนนี้ลูกน้องมนเด้อทีมงานนมสยามชัยเด้อจ้า
3: จ้าจ้าไปอยู่จ้าไปอยู่จ้า
1: ได้จ้าคุณแม่อันนี้ตอนนี้น้องมนกำลังสิให้คุณแม่ซื้อคุณแม่สิซื้อกาแฟน้ำลูกคุณแม่สิให้กาแฟลูกก้องละจักบาทเน
3: า
1: ะ
3: เอาร้อยเด้อ
1: โอเคลูกให้เลยค่ะ101เนาะกาแฟ1กล่อง100บาทลดไป45บาทเนาะแม่เนาะ
3: โอ้ดีอยู่อยู่มั้งลูกโอ้ดีอยู่อยู่มั้ง
1: จ้าอ่ะส่งพี่ยูเก่าเด้อ
0: สวัสดีครับผมนุ่มสยามใช่ครับฮัลโหล
3: แล้วที่ว่าติดกล้องน่ะ
1: จ้าจ้า
0: แม่ว่างได้
1: 101เด
3: ้อจ
1: ้าจ้าจ้าจ้า
0: ค่ะเดี๋ยวจ้าเด็กพวนพ่อน้องวนหน้าถึงบอกไอ้พ่อไอ้แม่เนี่ยโอ้ยแม่กำลังสิเว้าครับผมว่างไหนนอกไปอีลาไปรับกันนอกไปประเด็นอันว่างไหนครับแม่จ๋า
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะทีมงานหนุ่มเส
3: ียงเออเจ้าปองงานเท่าไหร่อ
0: ันไหนก็จ้าแม่ว่าไม่ก็หนาเป็นไหนก
3: ็อันว่าเก้ากองเมื่อวานเนี่ยว่าเก้ากองแล้วเท่าไหร่
0: เอาเก้ากองเนี่ยแม่เก้ากองเนี่ยกองละ145บาทเก้ากองเป็น 1,300 ลูกแถมอีกกองนึงได้10กองได้แม่บ่ต้องไปเว้าหาเลขเก้ากองอ่ะเอา10กองไปเลยแคนๆไปเลยจ้ะแม่จ๋าดีบ่
3: เอา1,000เดียวติ
0: เออไอ้บ่1,300บาทอันนั้นช่วงเล่นเกมแต่ว่าตอนนี้แหละแม่ได้อยู่เก้ากองแถมอีก1กองเป็น10ตัวกองละ130บาทเอารถแม่คุ้มอยู่ดอกคุ้มอยู่จ้า
3: โอ้ยบ่ได้เว้าตำรู้เสียเทียอีเว้า
0: เฮ็ด
3: ได้ก็บ่ได้เว้า
0: เสียเทียโอ้ยมื้อนี้คือบุญหลายแท้ได้คุยกับแม่บ่ดีใจหลายลูกก็ได้เอาไปเก้ากองเดี๋ยวลูกสิแถมพอดีละโชคดีทั่วมหาสยามใช่เดี๋ยวสิเอากาแฟแถมอีกกองนึงเป็น10มันจะค่อยงามแล้วก็ได้สบู่พร้อมได้ครีมนวดพร้อมเด้อแม่เด้อจ้า
3: เอาจะ
0: ได
3: ้ยัดแบงค์ 5 ถุงจ้ะขึ้นมันแน่นอน
0: วายบ่ยากบ่ยากเลยตบท้ายให้ลูกพอดีเลยจ้าแม่เออจ้า
3: เออขอบคุณหลายๆอันบ่ได้ว่าว่าที่อยู่นะอันซื้อบัตรเต็มๆได้5กองคุณเด้อเนี่ย
0: โอ้ยลูกค้าประจํา FC แฟนคลับคนเก่าได้เลยจ้าแม่บ่มีปัญหาเดี๋ยวลูกส่งไปหม่องเก่าก็ได้ครับแม่ลูกจําแม่ได้อยู่ครับอีแม่อยู่เพชรบูรณ์แม่ท้องพูนลูกชื่อเสียงได้บ่ครับแม่ครับ
3: โอ้ยขอบคุณหลายๆ
0: จ้าอยู่ดีมีแรงเด้อแม่เด้อจ้า
3: จ้าค่ะ
0: บางใดนี่พาน้องม่วนเขามานั่งคุยบ่มีหยังได้แม่นี่คือบรรยากาศจริงของทีมงานเลยครับแม่นั่งยังมีน้องปอน้องนุ่นน้องอาร์ตน้องก๊อตน้องใหญ่น้ององุ่นหลายคนซอยรับสายอยู่นั่นหมายถึงว่าแม่สั่งกับบักลาบ่ได้แต่แม่ก็ยังได้กาแฟคุณภาพจากทีมงานคือเก่าแม่อยากเล่นเกมกับลูกกับหลานก็ได้คือเก่าพอครับเวลาเบิดแล้วครับสายนี่ผมขออนุญาตรับหลังไม้ซะเนาะแล้วจะคอยมากลับมาพ่อกันมื้ออื่นครับแม่เวลาเดียวกันนี่ได้ยินเสียงสยามใช่อยู่ใสนั่นหมายถึงแม่จะได้กินกาแฟที่ดีต่อสุขภาพดีต่อกระเป๋าสตังค์กินกาแฟให้ได้ประโยชน์เพราะมีคอลลาเจนนอนหลับดีไรสยามใช่เอ้ยคน80 90ผู้สูงวัยสุขภาพเฮามันสำคัญกว่าสิ่งใดหากเจ้าของหลายๆอย่าไปกินกาแฟเอาง่ายเขาว่าเด้อแม่เด้อเส้นเลือดสมองสิตีบไขมันสิอุดตันหลอดเลือดหัวใจเป็นภาระกับลูกเต้าได้ขนอนติดเตียงอะนะบักลาไปก่อนแม่สงกรานต์ปีนี้คันลูกหลานเขากลับมาผูกข้อต่อแขนให้เขาเงื่อนไว้เงื่อนไว้หายใจไว้ดูแลเจ้าของไว้แล้วพ่อกันสงกรานต์สบายเด้อ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะนายกสมาคมวิศวกรแนะตรวจสอบ5ระบบอาคารหลังน้ำลดศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดเผยว่าน้ำท่วมอาจทำให้ระบบต่างๆของอาคารได้รับความเสียหายโดยระดับความเสียหายขึ้นอยู่กับระดับน้ำระยะเวลาที่ถูกน้ำท่วมลักษณะการไหลของน้ำตลอดจนชนิดของวัสดุและอุปกรณ์ภายในอาคารดังนั้นก่อนกลับเข้าใช้งานอาคารหลังน้ำลดควรตรวจสอบระบบสำคัญ5ระบบได้แก่1โครงสร้าง2สถาปัตยกรรม3ไฟฟ้า4เครื่องกลและ5สุขาภิบาลกรมชลประทานห่วงจังหวัดปราจีนบุรีรับมวลน้ำแควหนุมานเร่งผันน้ำเข้าทุ่งลดผลกระทบกรุงเทพมหานครนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำร่วมกับสำนักงานชลประทานที่1ถึง17และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ากรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญทั่วประเทศสำหรับภาคตะวันออกอ่างเก็บน้ำประแสจังหวัดระยองมีปริมาณน้ำเต็มความจุกรมชลประทานจึงเร่งระบายน้ำลงสู่ลำน้ำประแสออกสู่ทะเลคาดว่าหากไม่มีฝนตกเพิ่มสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน1สัปดาห์ส่วนอ่างเก็บน้ำละโอเจ้าหน้าที่ได้เข้าซ่อมแซมบริเวณที่ถูกน้ำกัดเซาะข้างทางน้ำล้นแล้วพร้อมยืนยันว่าตัวอ่างเก็บน้ำยังมีความมั่นคงแข็งแรงขณะที่จังหวัดจันทบุรีได้เปิดใช้คลองประตูลำไพผ่านน้ำหลากเลี่ยงเขตตัวเมืองทำให้ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมในตัวเมืองจันทบุรีอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: โบนาซาจบปัญหาข่าวดังก๊อปแก๊ปเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
5: ไฮไฟท์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
6: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
7: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกลนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์
8: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่089 968 3888
4: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
5: ไฮไฟท์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
3: เอกนิติประธานประชุมแก้ภัยน้ำภาคกลางสั่งประเมินพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้า 7-10 วันยึดความปลอดภัย
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ
4: ์สูตรลับความอร่อยง่ายๆสำหรับแม่บ้านกับน้ำพริกเผาตราพันท้ายนรสิงห์ที่ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดีผ่านกรรมวิธีการผลิตที่สะอาดอย่างพิถีพิถันหนักเครื่องด้วยพริกแห้งหอมแดงและกระเทียมไม่ว่าจะใช้ปรุงผัดต้มหรือทำเมนูไหนก็หอมอร่อยเข้มข้นมีให้เลือกลิ้มลองกันถึง4รสชาติกับสูตรน้ำพริกเผาเผ็ดน้อยสูตรเผ็ดกลางสูตรเผ็ดมากและสูตรพิเศษโดยเฉพาะกับน้ำพริกเผาสูตรต้มยำเลือกสรรได้ตามใจชอบแต่รับรองว่าทุกสูตรใครทำก็อร่อยใครกินก็ติดใจน้ำพริกเผาตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยคำไหนคำนั้นมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศทางพันท้ายขอเชิญชวนมาร่วมสนุกกับเกมประจำเดือนในเดือนกันยายน2569กับกิจกรรมที่มีชื่อว่าบิงโกจิ้มให้ใช่ได้รางวัลจงทายว่าจากภาพหมายเลข1ควรเป็นสินค้าที่ชื่อว่าอะไรให้บิงโกแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลจากทางพันท้ายจำนวน15รางวัลสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15กันยายน2569ได้ทาง Facebook พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นทาง Instagram พันท้ายนรสิงห์ .official และทาง TikTok พันท้ายนรสิงห์ .official อย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากทางพันท้ายนรสิงห์กันด้วยนะคะ
10: จะคิดว่าอนันต์ปัญญาวงศ์จะมองอีกครั้งปี69 34ปีผ่านไปแต่ออนจะไม่ปล่อยตัวเพราะอายุที่มากขึ้นไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีตัวช่วยที่รู้ใจข้อเข่ายังไหวแถมไซส์ก็เล็กลงตั้งแต่ได้แก้วนี้มาดูแลออนค่ะกาแฟแฮปปี้เทรนแก้วนี้ที่ออนเลือกไม่ใช่กาแฟอาราบิก้าที่หอมอร่อยนะคะแต่ใส่ใจคัดสรรสารสกัดมาถึง32ชนิดโดยเฉพาะคอลลาเจน2สายพันธุ์ผสมกับลูทีนและยังมีใยอาหารจากธรรมชาติและแก้วนี้ออนใช้หญ้าหวานและใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าว 0% คอเลสเตอรอลและน้ำตาลการันตีด้วยสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากล GSPS HACCPและ ISO ค่ะออนอยากให้ทุกคนได้สดชื่นสดใสเหมือนได้มงไปด้วยกันค่ะแฮปปี้เหมือนมีมงทั้งราคาทั้งสุขภาพต้องเลือกกาแฟแฮปปี้เทรนด์คอฟฟี่สวยครบจบ

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: 23มกราคม2570นี้บุรีรัมย์พร้อมแล้วบุรีรัมย์มาราธอน2027ก้าวสู่ปีที่11เปิดทศวรรษที่2อย่างยิ่งใหญ่ภายใต้ธีม Be the Night Run the Race ขอเชิญพี่น้องชาวบุรีรัมย์ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีออกมาเชียร์ออกมาชมออกมาให้กำลังใจนักวิ่งตลอดเส้นทางรอยยิ้มเสียงเชียร์และน้ำใจของคนบุรีรัมย์คือพลังสำคัญที่จะสร้างความประทับใจให้นักวิ่งและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกบุรีรัมย์มาราธอน2027มาร่วมสร้างความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน

ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

จนสิ้นหัวใจรักเธอคนเดียวเกิดมาเพื่อเธอเกิดมาก็เจอกันก็รักแล้วก็ทนุถนอมกันหมายถึงเฮาถนอมเขาหรือเขาถนอมเราก็ต่างคนต่างทนุถนอมอยู่แรกๆให้นอนหมุนแขนผุนตัวปวดแขนเกี่ยวกินแขนมันมีบ่เกี่ยวกินแขนตะคิวกินแขนตัวก็ยังรับได้ทรมานขนาดใดกระโดดบ่ทรมานกระโดดบ่เจ็บบ่ปวดมันเป็นน้ำหยังบูนี้มันเป็นอนุภาพของความรักพ่อตาโดนดีสีสุขผ่านไปวันเวลาผ่านไปหลดเป็นสีหากสีทนคิ้วขิดตะเล็ดจักว่าเหม็นจักว่าเว้าบ่เข้าหูจักว่าตะคอกใส่กันตะกี้ตะกอนหั่นนะเว้าเบาๆก็ได้ยินตอนนี้ตะคอกพุ่นดังซ้ำเป็ดป้าพุ่นมันก็บ่ได้ยินความรักทำไมเป็นแบบนี้ความรักมันออกแบบไม่ได้ โอ้ครั้งที่ก็รักไม่เป็นก็พัดว่าดอกตอนรับพี่น้องพ่อแม่เฮาเข้าสู่ช่วงรายการลูกทุ่งใจบุญสาวส่งจุ๊บให้ผู้บ่าวผู้เพี้ยวอย่างดีรักนะจุ๊บๆพุ่นเด้เพิ่นธรรมดาติจดเบอร์สาวุ่มไว้แน่หมายเลขโทรศัพท์0897136882จดทันหรือเปล่าที่รักเบียร์เบียร์0897136882สั่งซื้อเควีรูทีนสายตานี่ดื้อตาฝ้าตาฟางตาเหลียวไปไหนก็กูสู่กูสู่น้ำตาไหลอยู่เรียนเรียนมันคือบอดแจ้งมันคือบอดสอบอดใสบอดสว่าสว่างเบาหวานขึ้นตาบอดหรือว่าจะเป็นต้อหินต้อเนื้อต้อกระจกวุ้นในตาเสื่อมวุ้นในตาเสื่อมอาการมันเป็นยังไงสังเกตเด้อมันจะเป็นคือแม่งอีหยังแม่งหิ่งหอยแม่งวีแม่งอะไรต่างๆมันทำไมบินวนไปวนมาอยู่แบบนี้นี่แสงวูบวูบวาบวาบโอ้ยทำไมปวดกระบอกตาแบบนี้ตาซิบบอดบ่อันนั้นคืออาการวุ้นในตาเสื่อมเฮาก็ต้องไปหาหมอส่วนหนึ่งหาแนวดีๆมาทานแนวดีๆที่มีคุณภาพไปเลยไม่ต้องมาขี้ถี่อยู่นี่เอาไปมามันจะตาบอดมันจะฟ้าฟางมันจะนักเขานักเขาเลี้ยวบ่เห็นหุงผู้ใดสิเลี้ยงสิเกียบสั่งซื้อเควีรูทีน1กระปุกมี30แคปซูลทานวันละ2ทานไปทานไปสั่งซื้อจัก2กระปุกถ้า2กระปุกก็ 1,000 ถ้า3กระปุก 1,290 1,290 แถมชาเขียวมัทฉะ1กล่องชาเขียวห่อกับไปส่งชงแล้วก็ดื่มก็แซ่บเฮาสิสบายกระตุนกระโตชาเขียวมันดียังไงชาเขียวมันก็เพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายมันก็จะซอยในเรื่องอันใดเนี่ยเฮาก็จะบ่เฒ่าตุสุตาสะชะลอความเสื่อมผมผิวเล็บก็จะดีมากขึ้นระบบขับถ่ายก็ดีมากขึ้นลดมีแห้งตัวสั่งซื้อวันนี้เควีรูทีนแถมฟรีไปเลยมัทฉะชาเขียวมันมีสารต้านอนุมูลอิสระดีมากอันว่าชาเขียวนี่เด้อโทรหาสาวอุ้ม0897136882

0: ะรักทุนหัวตลอดชาตินี้ก็จะสัญญิงสัญญาต่อหน้าร่างของเธอเนาะณวันที่เธอจากไปเศร้าโศกเสียใจแล้วจากที่มีคนทำแนวอยู่แนวกินให้กินกับบ่มีปนเจลแล้วก็เฮ็ดแซ่บแกงป่านี่กับบ่เข้าเฮ็ดจังได๋แกงป่าคือบ่เข้าผู้นี่คือมาเป็นแท้ผู้ลางคนเพิ่นก็เป็นเสน่ห์ปลายจวักเนาะพ่อตาเนาะตำบักฮุ่งแซ่บตั้งแต่ล่างโคกผุ่นใหญ่นี่ก็ได้ตำบักฮุ่งภาษาร้อนย่างไก่ต้นบักฮุ่งก็แซ่บผู้ตำแซ่บมันแม่นอีหลีเฮ็ดแนวอยู่แนวกินผู้เคยแซ่บอีหลีแซ่บเป็นตาไหนตำบักฮุ่งขอร้องมายะขูดขันเฮาเว้าว่าบ่ข่อยว่ามาขูดข่อยบ่แซ่บข่อยเป็นจังไดบุมันบ่เป็นรสชาติของบักฮุ่งของตำบักฮุ่งมันเป็นรสชาติของยำบักฮุ่งยำบักฮุ่งมันก็สิคือยำทั่วๆไปนี่ตั้วอันพลากุ้งนั่นก็บ่แซ่บต้องเป็นแจ่วกุ้งเนาะพ่อตาเนาะคันเฮาเว้าจังซี่เขาสิเถียงเฮาเจ้าของร้านนั่นว่าอุ๊ยลองชิมดูนะคะถ้ามาหมดแล้วค่ะหาวิธีมาหมดแล้วค่ะพอตาเฮามากินเอ้ยกูว่าแล้วตัวจางเจียวเร็วมันบ่แซ่บอีหลีไผแซ่บเจ้าก็ลองเฮ็ดเบิ่งโลดเจ้าก็เฮ็ดซุมื้อเฮ็ดไปเฮ็ดมาหักจริงเด้อล่ะบ่เห็นหลายคนแล้วบ่ฟังผมข่อยอีหลีอันนี้เรื่องราวของเสน่ห์ปลายจวักเนาะมันก็จะมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไปผู้หญิงผู้ลงคนก็ดีเฮ็ดน้ำลูกน้ำผัวดีเฮ็ดแนวอยู่แนวกินซักเสื้อผ้าหน้าเพศสุดท้ายแล้วผัวก็บ่เลือกเขาไปเลือกเอาคนนมใหญ่ผุ่นใหญ่เฮาเฮ็ดจังไหนต่อไป เราก็อยู่และสู้พัฒนาตัวเองมองหาผู้บ่าวผู้เพียวในเว็บไซต์หาคู่หรือไม่ก็ไปพัทยาไปภูเกาะภูเก็ตนี่จักหน่อยหนาโลซีชั่นบ่แม่นเขาเอิ้นว่าหน้าไฮซั่นดอกเนาะหน้าไฮซีชั่นช่วงหน้าหนาวฝรั่งฝรั่งต่างศอกต่างซาดเขาก็มาท่องเที่ยวประเทศเราเที่ยวไปเที่ยวมาก็สิบ่มาปะเจอกันอยู่ที่พัทยาแน่อยู่บ่จะไปลุยเลยยายไม่ไปหาผัวตอนนี้แล้วจะไปหาผัวตอนไหน ฮี้ขอให้โชคดีขอให้เจอขอให้ปังขอให้ได้คนล่ำคนรวยมาเลี้ยงลูกเลี้ยงพอเลี้ยงเมียเฮาต่อไปเนาะเสียงจากยอดรักสลักใจยอดรักจากไปเมื่อปีอะไรเฮ้อจำได้หรือเปล่าเมื่อปี2551พันไปจักปีแล้วนี่18ปีแล้วโอ้โดนได้นี่เนาะยอดรักสลักใจจบการศึกษาป.4อยู่ที่จังหวัดพิจิตรเนื่องจากว่าทางบ้านไม่มีเงินส่งเสียค่าเล่าเรียนบิดาเสียชีวิตตั้งแต่ยอดรักอายุได้7ขวบแม่มีฐานะยากจนแล้วก็มีพี่น้องหลายคนจึงได้ออกเร่ร่อนร้องเพลงที่บารำวงได้เงินคืนละ5บาท10บาทได้เงินมาก็หาซื้อหนังสือมาอ่านเองแล้วก็เรียนด้วยตนเองจนกระทั่งได้เรียนที่โรงเรียนถาวรวิทยาอำเภอเมืองศรีสะเกษโดยเรียนการศึกษาผู้ใหญ่แล้วก็สอบเทียบจนจบชั้นม.3ยอดรักที่มีโอกาสเข้าเรียนที่โรงเรียนพลตำรวจบางเขนเมื่อปี2534แล้วก็ศึกษาต่อจนกระทั่งปี37ได้รับปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาศิลปศาสตร์สายดนตรีแล้วก็ศิลปะการแสดงวิทยาลัยครูธนบุรีพุ่นความสามารถของเขายากจนก็ยากจนกลับไปหาเหตุการณ์เหตุงานกลางค่ำกลางคืนหรืองานอะไรก็รับไปหมดเลยได้5บาท10บาทเก็บหอมรอมรีบซื้อหนังสือมาอ่านโอ้เป็นเอาแบบอย่างอยู่ได้เนาะใหญ่เนาะแล้วก็ตอนที่เสียชีวิตยอดรักสลักใจเสียชีวิตด้วยโรคอะไรใหญ่ด้วยโรคมะเร็งแม่นบ่ข้อมูลในนี้เนี่ยเขาบอกว่ายอดรักสลักใจเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งอันนี้จากวิกิพีเดียนะแล้วก็เหลือไว้แต่เพลงเพราะๆที่เฮาให้เราได้ฟังนั่นเองสาวอุ่มได้งานให้พี่น้องพอแม่เฮาได้ฟังกันเพียงใดสุขภาพร่างกายเราเสื่อมโทรมลงไปทุกวันเดี๋ยวก็ว่าเป็นเบาหวานความดันกินแต่ยาไขมันเดี๋ยวก็ว่าท้องใหญ่อ้ําตามกินอย่างลงไปมันก็ไม่บอกสิมากินแต่ยาลดกรดลดแก๊สเป็นกรดไหลย้อนอยู่พ่อปานนี้บ่ ลำไส้ของเรามันน่าจะมีปัญหาแล้วก็ต้องไปหาหมอร่วมด้วยเด้อส่วนผู้ใดที่อยากให้เจ้าของฟื้นฟูร่างกายระบบภายในบ่ว่าจะเป็นหัวใจตับไตม้ามปอดให้มันอย่าเฝ้าให้มันเสื่อมเพราะมันเสื่อมแล้วเป็นไปบัดทุกระบบเลยเลือดก็ไหลเวียนไม่ดีตับก็เอาตับก็ไม่สามารถที่จะขับไขมันออกหรือว่าไตก็ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่กรองของเสียได้แล้วมีแต่เนี่ยเป็นหาแนวมาบำรุงฟื้นฟูเจ้าของเนี่ยมันมีภูเขาสูงถึง 60% เด้อเควีรูทีนเควีขออภัยเควีรูทีนนั้นเกี่ยวกับสายตาอันนี้ก็คือเควีโกเควีโกบำรุงระดับลึกฟื้นฟูพลังกำลังกายของเฮาแล้วก็ปรับระบบอันใดระบบสมดุลภายในลำไส้ครับของเสียพวกสารพิษสารเคมีพวกอันใดสารหนูพวกคอเลสเตอรอลออกไปจากร่างกายเฮาก็จิตเบากระตุนกระตูแข็งแรง1ขวดราคา 1,290 พอแม่เฮาย่าไปซื้อ1ขวดไหนๆก็กินไปแล้วไหนๆกินกำลังจะเซากำลังจะดีสุขภาพแข็งแรงขึ้นลดเซากินมันต้องกินต่อเนื่องเพิ่มเงินอีก300ได้2ขวดแม่ได้2ขวดน้ำซ้ำแถมกาแฟให้พี่เทนกาแฟปวดแข้งปวดขาให้อีกย้าวมันคุ้มกว่าอย่าไปเอาขวดเดียวโทรหาสาวอุ้มสั่งซื้อเควิโกจดเบอร์
1: โทรหาสาวอุ้ม0897136882
0: จดทันหรือเปล่าที่รักเบบี0897136882ฝาก1ผลงานเพลงนี้ไปกับคุณพ่อสมปองโพพรมบ้านหนามแท่งตำบลหนองแวงอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษแม่สมบูรณ์วงมาเกียรติตำบลตาจุ่มอำเภอสังขละจังหวัดสุรินทร์

านดอนทั้งใจจนๆบนตักแม่แม่ก็เป็นอะไรที่เฮารู้อยู่แล้วเนาะมนุษย์แม่เนี่ยเสียสละทุกอย่างเจ้าของป่วยเจ้าของเจ็บท้องเมนเจ้าของบ่เป็นตะอยู่เตียบเสียบตาบซาบเหนื่อยอ่อนล้าใจจะขาดขนาดไหนก็ตามแต่เพื่อลูกกัดฟันทำได้หมดทุกอย่างเลยอันว่ามนุษย์แม่นี่ปกติแล้วถ้าทะเลาะบ่อแว้งกับผัวผู้เป็นแม่จะเอาลูกไว้เด้ส่วนมากขนาดค่ะผู้ลังคนก็บ่เอาลูกคอยกระง่วงยัวเขาก็จะมีเหตุผลเหตุผลอะไรบ้างเหตุผลก็คือฐานะทางบ้านสามีมีศักยภาพในการที่จะดูแลลูกได้ดีกว่าบ่ทางบ้านเขากีดกันพบปูแม่ย่าเขาเลี้ยงได้เฮาเองก็ถือว่าเพื่อให้ลูกมีอนาคตที่ดีนี่ก็ฟังดูมีเหตุผลหรือว่าถ้ามีการยื้อแย่งกันระหว่างมนุษย์แม่กับยักษ์เขาว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนเป็นยักษ์ผู้เป็นยักษ์นั้นก็ปลอมตัวมาว่าเป็นแม่ผู้เป็นแม่ก็เป็นแม่อีหลีอยู่ถ้ายื้อแย่งลูกแม่นบ่ยื้อแย่งยื้อไปยื้อมาแขนลูกสิขาดเจ้าคิดว่าผู้ใดสิยอมคนเป็นแม่แม่จริงๆจะยอมให้ยินลางยักษ์เอาไปเลยย้อนว่าบ่อยากเห็นความทุกข์ทรมานของลูกเขาเล่ามาได้นี่เราจะรู้ได้ไงว่าใครที่เป็นแม่อย่างแท้จริงแม่ก็สิยอมบ่อยากให้ลูกเจ็บปวดเนาะส่วนเรื่องเล่าของคุณสุเทพอันนี้ก็ร้องไห้เหมือนกันเพราะว่าจนปล้นบ้านเนาะจนขึ้นปล้นบ้านมันเอาไปหมดเลยพวกทรัพย์สินเงินทองของมีค่าต่างๆผู้เป็นลูกเห็นพ่อให้พ่อไม่ต้องร้องไห้เลยนะคะนี่ไงคะหนูเหลือแหวนกับสร้อยคอทองคำ3เส้นค่ะเราก็ยังไม่สิ้นเนื้อประดาตัวสักเท่าไหร่หรอกนะคะคุณพ่อเราก็ยังเหลือทรัพย์สมบัติพอจะ

แล้วไปขายเลี้ยงชีพเราต่อไปอยู่เห็นดังนั้นพ่อก็ร้องไห้เอาคุณพ่อเป็นอะไรหรอคะพ่อคิดถึงแม่เองแกรู้ไหมถ้าแม่แกยังไม่ตายนะพวกตู้เย็นนาฬิกาโรเล็กพวกคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือตู้เย็นทีวีก็คงจะเหลือหมายความว่าจังไหนหมายความว่าแม่มึงก็สิเก็บเอาไว้แน่นั่นคือลูกเอาเก็บไว้ในของลับไงแล้วเราก็เรียกว่าแม่มึงคันแม่มึงอยู่นี่ก็สิเหลือหลายอย่างแสดงว่าแม่โบบีหมายถึงว่าภายในของแม่โบบีมากมันรูมันกว้างมากเขาเล่าตลกมากว่าสันทอไปต่อไปก็สิพาพี่พ่อน้องพ่อแม่เฮาไปสั่งซื้อแฮปปี้เทนเฮิร์บปวดแข้งปวดขาปวดทั่วสารพางร่างกายกระดูกกระเดี่ยวเส้นเอ็นมันเริ่มเสื่อมสภาพแล้วเด้ขันพ่อตาพวกกล้ามเนื้อมันสูญเสียมวลกล้ามเนื้อมันสูญเสียไปหน่อยก็ว่าร่างกายอักเสบหน่อยก็ว่าเป็นเบาหวานหน่อยก็ว่าระดับน้ำตาลสูงขึ้นสูงขึ้นเฮาต้องไปหาออกกำลังกายเด้อพ่อตาเด้อออกกำลังกายที่มันเป็นเวทเทรนนิ่งเวทเทรนนิ่งก็คือการออกแบบที่มีแรงต้านให้กล้ามเนื้อมันเพิ่มขึ้นโอ้ยปอบเรียผู้ใดสิไปหาออกกำลังกายแบบนั่นได้ปะที่นี่มาบอกไปตะคีข้าน งั้นก็ต้องทานตัวแฮปปี้เทนเฮิร์บแล้วแหละแฮปปี้เทนเฮิร์บสมุนไพร3แผ่นดินมันมีแผ่นดินไหนบ้างล่ะแผ่นดินจีนอินเดียไทยคันว่าตะอันงาดำมาจากประเทศอินเดียเหรอให้เจ้ามันใจเลยมันมีเซซามินสูงลดอาการอักเสบทำให้หลับสบายแล้วก็ทำให้เราไม่เท่าตูซูตาซาลิวตัวมีขมิ้นมีขมิ้นชันมีงาดำที่จะเข้าไปช่วยบำรุงเส้นเอ็นที่มีความยืดหยุ่นลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อช่วยการเคลื่อนไหวร่างกายสะดวกสบายเดินเหินอุ้ยคล่องแคล่วอันประเภทว่าเมื่อยเมื่อยซันโดดเด็ดฟื้นฟูร่างกายเจ้าของให้ไม่ปวดเด้อยายเด้อคลายเส้นได้ดีสั่งซื้อ Happy Ten Herb ก็โทรหาสาวอุ้มจอดเบอร์1กระปุกมี30ซับเจลราคา 1,000 โอ้ราคา590บ่ได้แท้ล้ำผิดคือสิมาสิเอาแพงกว่าบั่นกูเมืองแท้3กระปุกจังค่อย 1,290 โทรหาสาวอุ้ม089 713 6882จดทันหรือเปล่าที่รักเบบี089 713 6882

0: มีแต่คนชอบเพลงนี้ฝากหาคุณแม่น้อยสร้อยจิตฝากไปให้กำลังใจสำหรับคุณพ่อสุขทางพุนเดอร์อำเภอพี่ไม้คุณพ่อทองสุขสันดอกเนาะแล้วก็ฝากไปถึงพ่อวังพ่อวังก็ปกติขอฟังเพลงตามหาสายเนียนมาตาจุ้นเป็นยังไงบ้างคุณพ่ออ้วนแล้วก็พ่อบุญหลายพื้นที่ที่ฟังรายการอยู่ในตอนนี้มีคนฟังรายการอยู่หรือเปล่านี่โอ้มี 700,000 กว่าคนพื้นตัวคนฟังรายการมาตรฐานขึ้นอย่างนี้เด้อถ้าใครที่อยากจะเห็นหน้าค่าตาสาวอุ้มก็เข้าไปใน Facebook เพจค้นหาคำว่าสาวอุ้มบุญสาวอุ้มบุญเป็นภาษาไทยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์เขาหอกว่าดอกว่ากดจังไรล่ะคอมเมนต์ก็เขียนข้อความแสดงความคิดเห็นนั่นแหละว่าคลิปเป็นยังไงน่าดูว้ายสวยจังเลยค่ะว้ายน่ารักตะมูตะมิว่าเป็นตัวอยากจะเห็นหน้าค่าตาสาวอุ้มหรือจะเป็นอันหัวหน้าสยามชัยก็มีให้เห็นเล่นคลิปด้วยกันสนุกสนานแล้วก็เป็นพระเอกนางเอกที่ตอนนี้หาตัวจับได้ยากมากคนเขาจิตจ้างเขาก็เรียกบริเดจังย้อนว่าหาตัวจับยากตอนนี้เป็นอะไรที่สังคมกำลังต้องการถามหาแต่ควบๆอยู่นะในตอนนี้ต่อไปก็จะพาไปติดตามข่าวบ่มีข่าวอย่างเขาบอกให้ฟังทั้งสิ้นเพราะว่าอะไรเราก็ไม่อยากจะนำเสนอข่าวที่ฟังแล้วเครียดข่าวฆาตกรรมข่าวน้ำท่วมข่าวยาเสพตอกเสพติดเข้าเกิดอุบัติเหตุจังสิโอ้ยมันฟังแล้วมันเครียด
1: จ้ะแม่อีจ้ะตำบลไพรอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์
2: เดี๋ยวนะคะบ้านเลขที
1: ่บ้านเลขที่116
2: 116หมู่อะไรแม่
1: หมู่9ตำบลไพร
2: ตำบลไพรอำเภอ
1: ประสาท
2: สุรินทร์เนาะ
1: จ้ะ
2: ฟังรายการหนูอยู่ไหมคะ
1: ฟังอยู่จ้า
2: วันนี้ขอเพลงอะไร
1: อยากได้เพลงจินตราจ้ะเพลงอะไรก็ได้
2: จ้ะ
1: จ้ะ
2: เราเปิดให้ฟังเนาะ
1: จ้ะ
2: ขอบคุณมากๆแข็งแรงนะคะ
1: จ้ะ
2: เรียก
1: ว่าใช่ใช่หมดไปสองชุดแล้วยาสายตาก็ดีขึ้นจ้ะ
2: โอ้ดีใจดีใจนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ

าสนอกแพ้ใหม่ก็มาซ้ำฝนเริ่มจะขาดสายหนาวก็กลายยามมาฝนเริ่มจะบอกลาโอ้ยแต่ไปโชคมวยเถอะว่ายายเดี๋ยวบอกคือดอกเป็นนักลงนักร้องนี่เป็นนักร้องงานเลี้ยงนี่ได้อยู่เนาะนักร้องงานเลี้ยงก็คืออะไรร้องตอนที่นักร้องจริงเขายังไม่มาค่ะยายร้องรอไปก่อนร้องรอเขาตอนที่งานยังไม่เริ่มหรืออาจจะไปร้องตอนผุ่นตอนงานเขาปิดวงแล้วตอนท้ายๆประมาณเท่าใดตีสามตีสี่นั่นก็คือนักร้องงานเลี้ยงตอนนี้ก็เป็นดีเจงานเลี้ยงไปก่อนก็แล้วกันเนาะหนูมีผลงานเพลงนี้จะฝากให้พี่น้องพ่อแม่หนูมักเพลงนี้แห้งๆยายฟังแล้วรู้สึกแบบว่าเป็นคิดฮอดคนเก่าความเก่าความหลังจังสันบ่เหือยายพลงคนบอกว่าถ้าคิดถึงคนเก่าต้องไปกินหญ้านะคะ มีหญ้าหรือเปล่าคะอยู่ที่นานะคะหรือข้างบ้งข้างบ้านช่วงนี้ก็หน้าฝนอยู่หญ้าและหลายไปหากินหญ้าเนี่ยหมายความว่าจังไหนสิบมักกลับไปหาคนเก่าจังไหนคนอื่นว่าคนโง่โอ้ของเก่านี่บ่เราก็ลืมบ่ว่าเขาบ่สนใจเขาบ่เราเขาบ่ท่านี้ก็ให้ไกลท่านไหนก็ให้เว้นเพราะว่าเดี๋ยวสาวอุ้มจะฝากผลงานเพลงนี้ให้พี่น้องเดี๋ยวฟังกันพอเมเฮาที่ฟังรายการอยู่คุณชอบเพลงไหนเป็นพิเศษขอมาได้เลยนะคะตอนนี้จะเป็นดีเจเปิดเพลงแล้วบ่เราคงเราเขาอย่างอีกต่อไปแล้วผู้ใดอยากโทรขอเพลงกับขอมาแต่ขันหมอกกวักแม่แก้ทั่วมาแล้วไม่สั่งซื้ออะไรช่วยกันเลยเนี่ยเขาก็บ่เปิดให้เอาแม่นตามนั่นตัวผู้ที่อุดหนุนผู้ที่ซอยอุ้มรุมกันผุนตัวนอกพอตาเนาะเพิ่นก็ถึงจะใส่ใจเป็นพิเศษต่างคนก็ต่างช่วยกันนี่คือเพลงที่หนูมาเอามันก็สิเป็นอันซาเอ่ยอ่ายเอ่ยอ่ายอีกเขาสิบ่เตวิทยุลงเฮือนบ่อีแม่ก็สิบ่ปิ้วเตวิทยุหลุมปูดลงน้ำเลยขณะที่ไปดำนาจ้าย้ายนี่สองสามมือเห็นแล้วเฮาเงาๆกับไปซื้อให้คือเก่าวิทยุกับไปหาดำนารับจ้างซื้อวิทยุให้ใหม่ให้เฮาคือเก่าผลงานเพลงที่หนูชอบแต่ว่าบ่เคยมีคนขอก็สร้างเปิดให้ฟังซะก่อน

0: ได้ลืมไปแต่หัวใจบอกฮักคือเก่าเรื่องของหัวใจมันเป็นแบบนี้เลยอะบังคับกันไม่ได้ซะด้วยพอเห็นเขาเร็วเหลียวมองหน้ามองตามองตานี่มันจะรู้สึกเลยว่าเราถูกชะตากับเขาว่าเรารักเขาหรือเราพร้อมที่จะเป็นของเขาหรือเปล่าตอนนี้พร้อมมากเลยตอนเนี้ยรออย่างเดียวรอคำตอบจากฝ่ายทางโน้น แต่ว่าสายตาคือฝากคือฟังแท้ล่ะเดี๋ยวจะพาไปติดตามเรื่องโจกหาอยู่เรื่องหนึ่งเด้อยายเด้อถ้าเว้าถึงเรื่องของสมองนี่นะมหาเศรษฐีคนหนึ่งเป็นโรคเกี่ยวกับสมองรักษาไม่มีทางหายแต่ว่าโชคดีเนื่องจากเทคโนโลยีทางการแพทย์ก้าวหน้ามีหมอคนหนึ่งสามารถที่จะพาตัดเปลี่ยนสมองให้ได้ญาติของเศรษฐีจึงไปติดต่อกับหมอคนนี้เพื่อเจรจาเรื่องค่าใช้จ่ายการผ่าตัดเรื่องการเปลี่ยนสมองไม่มีปัญหาแต่คุณจะสู้ราคาสมองแต่คุณจะสู้ราคาค่าสมองได้หรือเปล่าหมอถามญาติว่ามาเลยค่ะคุณหมอเราใจได้ไม่อั้นหมอกับว่าสมองมีหลายเกรดหลายราคาได้แก่สมองคนญี่ปุ่นแสนเหรียญสมองคนยิว 90,000 เหรียญสมองคนอเมริกัน 80,000 เหรียญแล้วก็สมองคนไทย2ล้านเหรียญเยอะ2ล้านเหรียญก็เอา33คูณเนาะยายเนาะเหรียญหมายถึงเหรียญดอลลาร์เด้1ดอลลาร์ก็เท่ากับประมาณ33บาทของไทยนี่แหละคนไทยคือสิแพงกว่าบ้านกว่าเมืองแท้2ล้านเหรียญเจ้าคิดเบิ่งเท่าใดญาติก็เลยโอ้พระเจ้า my god ทำไมสมองคนไทยมันราคาแพงลิบลิ่วขนาดนั้นแพงเหลือเกินแพงคักแพงแน่เทียบบัตรเท่านี้หมอก็เลยตอบว่าแน่นอนสมองที่ไม่เคยใช้งานมันก็มักจะมีราคาแพงสักหน่อยห่วยมันแบบใดนี่มันไหวเฮาคักๆตัวนี้ห่วยก็ว่าสิดูนักการหมอกนักการเมืองหรือจะเป็นใครที่มีตำแหน่งใหญ่ตัวเขาก็ไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่หรอกเขาทำไมรวยกันจ้ากระจังสันหลาคนเฮาคนก็เกิดมาที่มันแตกต่างกันไปเนาะยายเนาะเฮากับธรรมะหากินต่อไปต่อแปลงสิพ่อพี่พ่อน้องพ่อแม่เฮาสายตาฝ้าฟางเป็นบ่อใหญ่เจ้าจะมันลอยอยู่เฉยๆกูสู้กูสู้แล้วไปแซ่ก็โอ้สาวยุ่มสาวใหญ่มันเป็นเหมือนใยบวบใยแมงมุมอยู่ในตานี่ทำไมมันเป็นเยื่อเป็นอะไรโดยเฉพาะผู้ใดที่เบาหวานขึ้นตานี่แห้งน่ากลัวเด้อที่มาไว้จักหน่อยก็ว่าตาบอดตาเหลียวบ่เห็นหงซักใครข่อยซื้อแนวที่สาวอุ่มเอามาฝากไว้ตะกี้โอ้ยข่อยสมัครเสียดายแท้โอ้ยเสียใจเด้เนาะให้น้อยบ่เด้อยายเด้อคันว่าถ้ามันบอดแล้วนี่ใครจะมาช่วยเราล่ะหมอคุณหมอมีเงินมากเลยต้องการผ่าต้องการลอกไม่ทันแล้วเขาต้องดูแลตั้งแต่ตอนที่มันยังเห็นหงอยู่นี่ถ้ามันบอดแล้วอย่าสุไปหาเสื้อคนถ้าบอดแล้วกินอะไรล่ะไม่มีเขาต้องดูแลรักษาเจ้าของตั้งแต่ตอนนี้ต้องเฝ้าซื้อเลยพอกินอันใดคนว่าดีพอกินอันใดผู้ที่เขานำมาฝากหมายถึงสาวอุ่มนี่เอาเขาก็ไม่ใช่คนขี้ไล่ขี้หลีเด้เขาก็เป็นผู้รักผู้ใหญ่คนหนึ่งถ้าบอดีเขาบอกล่าวมาฝากปานันออยอมีไม่ไว้ฝากถ้าออยอพุ่นเขาไม่ต้องถามเลยเรื่องออยอเขาบ่จะเรียกการตั้งแต่เรียกคนคันมันบ่มีพ่อตาอีแม่เฮาพ่อใหญ่แม่ใหญ่เนาะสั่งซื้อเควีรูทีน3กระปุกวันนี้ทานให้มันต่อเนื่องเด้อก็จะมีของแถมเป็นอะไรเป็นชาเขียวมัทฉะชงดื่มมันจะเฮ็ดให้เฮาแข็งแรงเฮ็ดให้เฮาเบากระตุนกระโตรับสบายตัวสมองระบบประสาทหรือจะเป็นผมผิวเรียบเผ่าก็ต้องใส่ใจตั้งแต่ตอนนี้ล่ะยายตอนที่มันเฒ่ากุโซเกเซเหลียวฟื้นฟูร่างกายฟื้นฟูเซลล์มันจะยากโทรหาสาวอุ้มก็089 713 688 2
1: โทรหาสาวอุ้ม089 713 688

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะสาธารณสุขเตือนสายธรรมคอนเทนต์ลุยน้ำท่วมเสี่ยงอุบัติเหตุสัมผัสทั้งโรคฉี่หนูอุจจาระร่วงและวิธีป้องกันนายแพทย์วีรยุทธอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีน้ำท่วมในหลายพื้นที่และสื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่คอนเทนต์กิจกรรมเล่นน้ำเช่นการนำรถจักรยานยนต์มาลากจูงอ่างที่มีคนนั่งไปตามถนนที่มีน้ำท่วมขังหรือนั่งนอนแช่น้ำท่วมว่าการกระทำดังกล่าวอาจเป็นเพียงการสร้างรอยยิ้มหรือคลายความเครียดในชั่วคราวแต่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายการลากอ่างไปบนถนนที่มีน้ำท่วมขังมีโอกาสที่จะคว่ำหรือชนเข้ากับสิ่งกีดขวางตกท่อระบายน้ำหรือตกหลุมบ่อใต้แม่น้ำใต้น้ำแม้กระทั่งการตั้งโต๊ะริมถนนหรือนอนริมฟุตบาทหรือการที่เด็กๆลงมาเล่นน้ำกลางถนนที่มีรถสัญจรผ่านอาจถูกรถชนได้รวมถึงกรณีการรวมตัวกันไปเล่นน้ำที่ใกล้ริมแม่น้ำคลองหรือแม่น้ำมีความเสี่ยงเกิดเหตุจมน้ำสูงซึ่งที่ผ่านมาเกิดเหตุเด็กจมน้ำจากการเล่นน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือนำโดรนพระราชทานส่งอาหารและน้ำดื่มให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศและในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่24กันยายนที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากโดยสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องซึ่งบริเวณชุมชนหมู่บ้านกรีนวันเล่จังหวัดสมุทรปราการยังคงประสบปัญหาอุทกภัยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือได้ประสานร้องขอความช่วยเหลือจึงได้นำโดรนพระราชทานทำการบินสำรวจประชาชนที่ยังคงติดค้างในที่พักอาศัยและได้ทำการนำโดรนส่งของพระราชทานลำเลียงอาหารและน้ำดื่มส่งไปให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น
3: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดย
3: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดกาเบไรต์จากข้าวกล้องงอและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
5: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
6: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
7: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกรนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์
8: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
3: อา าหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดแกบไรท์จากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
4: กรีนบิสตามและน้ำมันนวดกรีนบิสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติ
9: เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
10: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี่สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
9: ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพใช้สำหรับอะไรนะ
10: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
9: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
10: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
9: ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพเลขทะเบียนที่ G44/68
10: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
9: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

ือเส้นชัยของอ้ายฮู้บ่ก็แน่นอนตอนที่รักกันมันก็จะเป็นเส้นชัยมันก็จะเป็นที่สุดเป็นนางฟ้าเป็นแม่ยาหยีเป็นเจ้าพญาเป็นอันใดละยายก็คือสิ่งที่มีค่าเป็นทองเป็นแขบทองเป็นก้อนค้ำอีเมียก็สิเป็นไปจังสันตัวตอนที่รักนี่น้อยยายเนาะกูอยากเบิ่งตอนที่บ่ฮักเด้มึงสิเป็นไงชะดาซ้ำได้บ่ะซุ่มที่โพสต์ลงในโซเชียลดีๆนี่น้อยยายรักนะพ่อจ๋าคืออวดผัวค่ะอวดผัวตัวปุรงคนเขาก็อวดได้ละก็เป็นตะอวดของเขาหน้าตาก็หล่อเหลาอาชีพการงานแล้วก็ให้เงินเมียดีๆเขาก็อวดเนาะวัน2วันหรือปี1 2ปีผ่านไปเอ๊ะกูคือบ่ค่อยเห็นมันอวดว่าแสดงว่า มันมีอีหยังกันซัมติงแล้ว2คนนี้ตัวเขาว่าลักษณะของคู่แท้มันจะเป็นยังไงลักษณะของคู่แท้เอาคู่ที่ว่าแท้ก่อนเนาะคู่ที่ว่าแท้ก็สิว่าฉันรักเธอฉันรักเธอมากเธอคือที่สุดของหัวใจเธอคือทุกสิ่งทุกอย่างในหัวใจฉันขาดเธอไม่ได้อันนี้คู่ว่าแท้คันคู่แท้นี่สิตบสิตีกันสิด่าทั่วกันกูเกลียดมึงกูไม่ชอบมึงก็สิบอกแล้วก็โพสต์บอกแล้วก็บอกไม่แล้วก็โพสต์บอกแล้วก็บอกไม่เถียงกันทะเลป้องแป้งกันอยู่ตลอดนั่นคือคู่แท้ว่าสัญญายเพราะฉะนั้นเลี้ยวถ้าเจ้ายังเถียงกับผัวอยู่ในตอนนี้นะยายนะหรือผู้ผัวก็ตามแต่คันผู้เมียยังจมแปะจมแปะจอมเอียมาเลี่ยมเอียมาแต้มทําไมเข้าบ้านดึกทําไมเงินไม่ให้สักบาททําไมเจ้าไปอยู่กับอีนั่นอีนั่นมันเป็นแขบทองหรือยังไงทําไมเจ้าไม่ทําตามสัญญาให้สะอุ่มสะอ่อยสะอันยังก็ให้สมย่อมย่อยน้ำกันแสดงว่าอันนั้นความรักยังดีอยู่เมื่อไรก็ตามที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเงียบเอามันคือบ่ถามเอามันคือบ่จู่จี้จุกจิกเอาคือบ่จมเอากูเข้าบ้านเด้อได้นี่เอาคือบ่จมว่าเอาคือบ่ด่าแจ๊ดๆว่านั่นคือความรักแย่แล้ว มาถึงทางตันแล้วตวาสังเกตก็แล้วกันเนาะพอตาเนาะหลังจากที่ไม้ไทยผ่านกันไปไม้ไทยหัวใจศิลป์แล้วนะบ่แม่นว่าไม้ไทยไม้ไทยนี่สิมีช่วงหลายช่วงเนาะยายเนาะช่วงไม้ไทยกับหยังก็เฮือไม้ไทยตั้งแต่สมัยอยู่กับแม่นกน้อยเขาเรียกว่าไม้ไทยอุไรพรแม่นบ่ต่อมาก็จะเป็นไม้ไทยช่วงแกมมี่เขาเรียกว่าไม้ไทยอะไรไม้ไทยจำบ่ได้แล้วปัจจุบันนี้ก็เป็นไม้ไทยหัวใจศิลป์ไม้ไทยนี่คันได้ไปเห็นผิวพรรณของเรานี่เด้อถึงแม้ว่าจะอายุ58ปีหน้าตาก็ยังใสอ่องตองอยู่เด้อไม้ไทยอยู่บ้านแถวๆอำเภอใดเนาะก็มาละใสบ่เฮือหรืออำเภอนี่แหละอยู่แถวๆกาฬสินธุ์ถ้าจำบ้านผิดก็ขออภัยด้วยใหญ่เรื่อแต่ว่าตอนนั้นไปกาฬสินธุ์เพิ่นเป็นผู้ที่อัธยาศัยไมตรีดีเสียงเว้าจังได๋เสียงร้องเพลงยังไงเสียงพูดตัวจริงก็เป็นแบบนั้นเป็นคนที่สุขภาพดีเป็นคนที่ให้ว่าก็ร้องเพลงม่วนมวนซะเด็กนำมาฝากพี่ฝากน้องพอแม่เฮาต่อไปสิพาไปติดตามสั่งซื้อเควีโก้เมยหม่อยสวยแหลมบ่มีกำลังว่างซ่าแล้วมีแต่โรคมีแต่โรคภัยไข้เจ็บมีแต่เมื่อยร่างกายมันเสื่อมๆลงไปทุกวันเฮาบอกว่าสั่งซื้อเควีโก้มันมีภูเขาสูงถึง 60% ล้างพิษออกจากร่างกายเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายไอจามไม่มีแหงนอนก็ไม่หลับตอมลูกหมากอักเสบเหี่ยวกับบ่ออกเฮ็ดจังได๋บาดที่นี่หาแนวมาฟื้นฟูระบบภายในของเฮาเนี่ยเฮาสิแข็งแรงขึ้นกินยาก็กินต่อไปกินแต่ยาป้อมๆหรือแต่บ่ไข้ให้มันค่อยกินหยังกะรักกะร้อแท้เซาให้กินเนี่ยเป็นหยังหายเนี่ยเป็นหยังโรคนี่เอ้าเฮาต้องมีการดูแลเจ้าของอย่างอื่นพร้อมเด้อพ่อตาต้องนอนใส่ใจการนอนกินน้ำได้เยอะๆตอนเช้านั่นบ่อยากก็กินน้ำจิบน้ำบ่อยๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหานะแล้วอะไรอีกหมั่นออกกำลังกายแน่ๆว่าออกกำลังกายแล้วค่อยขั้นไหนออกกำลังกายก็ต้องออกนะอย่าปล่อยให้ร่างกายเป็นอ้วนตุ้มตาตุ้มตุ้ยนักกระตุนกระโตนักแขนนักขาเอาไปมากก็เลยบ่ยางเอาไปมากก็เลยมีตะขันตะขันโรคภัยไข้เจ็บก็ลุมเร้าสั่งซื้อเควิโก้นี่เด้อไปฟื้นฟูเจ้าของ
1ขวด 1,290 แพงแต่มันก็ดีสร้างสืดจาก2ขวดนั่นมันก็จังสิได้ท่านตัวเนื่องกินขวดเดียวโอ้มันบ่เป็นยามโหสถมันก็จะเป็นยุกเป็นยาแม่ล่ะยาย2ขวด 1,590 ได้กาแฟแฮปปี้เทนกาแฟปวดแข้งปวดขาแถมให้ไปเลยโทรหาสาวอ้ม089 713 6882จดทันหรือเปล่าที่รักเบบี089 713 6882

คยได้ยินแต่แขนขาพิการหูพิการอันนี้ใจพิการจักว่าเป็นจังไดบุนี่เนาะยายเนาะใจพิการก็สิเป็นมากไผบ่ได้อีกแล้วหัวใจมอบให้เธอไปคนเดียวก็สิว่าจังสิตั้วเนาะเอาก็มอบให้ใครก็มอบไปก็แล้วกันแล้วแต่ก็แล้วกันเนาะยายเนาะมอบให้ใครไปแล้วเขาดูแลเราดีหรือเปล่าก็ย่าสุไปเพิ่งผ้าใส่เฮ็ดแต่คนอื่นมาดูแลหัวใจเฮาหลายเฮาก็ดูแลหัวใจตัวเองเองก็แล้วกันนี่เดี๋ยวนี้อันนี้มีข่าวสลดแค่พูดไม่เข้าหูลุง58ควงปืนยิงป้า63เสียชีวิตคาโต๊ะสังเวย2ศพหน้าศาลเจ้าตลาดดอนไหวเย้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นยังไงเนาะอยู่ไสนี่อยู่ที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.โพแก้วได้รับแจ้งเหตุมีการยิงกันมีผู้เสียชีวิต2ศพเหตุเกิดภายในศาลเจ้าตลาดดอนไหวถนนไร่ขิงดอนไหวมูหาผู้กำกับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนายอื่นๆก็ไปที่เกิดเหตุพิสูจน์ลักทงลักฐานแพทย์เบนรถพยาบาลสามพันเจ้าหน้าที่พิสูจน์ลักฐานเจ็ดมูลนิธิร่วมกตัญญูก็ไปวิวอแตกเซลซาผู้คนก็ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดเหตุภายในศาลเจ้าพบศพนางพรจันทร์อายุ63ปีสภาพศพนั่งเก้าอี้พลาสติกตัวฟุบคาโต๊ะไม้มีบาดแผลถูกยิงที่ชายโครงขวา1นัดศีรษะ1นัดแล้วก็ที่พื้นใกล้กันก็พบศพนายพรเทพอายุ68ปีนอนหงายเสียชีวิตที่บาดแผลที่หัวมีบาดแผล1นัดที่ปลายเท้าข้างขวามีวุธปืนลูกโม่ขนาด .38 มีปลอกกระสุน3นัดข้างศาลเจ้าพบรถจักรยานยนต์ฟีโน่ทะเบียนกรุงเทพของผู้ก่อเหตุตรวจสอบใต้บอดรถพบซองวุธปืนสีน้ำตาล1อันจากกันสอบสวนทราบว่าตอนเกิดเหตุนางพรจันทร์ผู้ตายนั่งคุยกับพยานเป็นผู้หญิง2คนโดยนายพรเทพผู้ก่อเหตุได้เดินผ่านมานางพรจันทร์ไม่รู้พูดหยอกเล่นหรือว่าพูดจริงกับนายพรเทพว่ามาทำไมทุกวันเนี่ยซึ่งนายพรเทพก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็เดินออกไปจนผ่านไปครึ่งชั่วโมงนายพรเทพผู้ก่อเหตุได้เดินถือปืนเข้ามาแล้วก็พูดกับผู้ตายว่าดูถูกกูมากไปละและยิงเข้าที่ตัวนางพรจันทร์1นัดทันทีในระยะเผาขนแล้วก็ยิงที่หัวตัวเองอีกแล้วก็ยิงที่หัวนางพรจันทร์อีก1นัดแล้วหลังจากนั้นก็ยิงตัวเองซึ่งนางพรจันทร์ก็เป็นเพื่อนภรรยาผู้ก่อเหตุเพราะภรรยาผู้ก่อเหตุเช่าหน้าบ้านนางพรจันทร์ผู้ตายขายแกงเบื้องต้นทางพนักงานสอบสวนจะทำการสอบปากคำพยานผู้เห็นเหตุการณ์แล้วก็ญาติเพื่อหาสาเหตุการก่อเหตุที่แท้จริงแล้วก็มอบศพให้มูลนิธิส่งชันสูตรอย่างละเอียดที่นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชต่อไปพูดไม่เข้าหูบ่แมนดอกมันจะต้องมีอีหยังป่องป่องแป้งแป้งคิ้วกันมาก่อนหน้านั้นต้องมีอะไรที่รู้สึกพูดแล้วมึงทำไมพูดซ้ำๆวะหรือว่าคันบ่มีอีหยังก็มาสิใจคักแท้ก็มาสิศูนย์คักแท้เพราะว่ามันมีปืนไงการที่มีปืนมันก็ทำให้ก่อเหตุได้ง่ายได้ก่อเหตุได้เร็วหน้าพ่อตาเนาะก็คือบ่จับก็คือบ่ยึดในอาวุธปืนนั้นก็คือว่าสิยึดอยู่เนาะมันมีช่วงนึงรัฐบาลท่านอดีตนายกทักษิณนั้นยึดปืนไปก็ดีเด้แก้ปัญหาได้หลายเติบอยู่ได้อันยึดปืนไปหางกระไดอันนี้หาซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตหาซื้อง่ายๆเด็กเล็กเด็กหน่อยไว้หลอกไว้รุ่นผู้เบาผู้แผ่วผู้ได้กระโดดมีปืนเบิดมันก็เลยทำให้ก่อเหตุได้ง่ายคันสมมติว่าเฮาศูนย์เราย่างวื้อวื้อวื้อวื้อเราจังหน่อยก็เศร้าเด้แต่คันอันนี้คันมีปืนแม่ก่อเหตุไปแล้วทำยังไงเนาะสามารถเสียใจแท้นี่คันว่าแต่มีปืนมันก่อเหตุได้เร็วง่ายได้จบข่าวต่อไปสิพ่อพี่พ่อน้องพ่อแม่เฮาไปฟังเรื่องโจกอาหารเรื่องของสมองไวแม่บ้านสมองไวมีรายการแม่บ้านสมองไวรายการหนึ่งได้เชิญแม่บ้านมาตอบคำถามเพื่อชิงรางวัลเป็นคำถามเกี่ยวกับเคล็ดลับในการเป็นเคล็ดลับในครัวเป็นเคล็ดลับในครัวทั้งหลายเหล่ครั้งหนึ่งทางรายการได้ตั้งคำถามให้แม่บ้านที่เชิญมาว่าโซเดียมคลอไรด์เป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ของสารชนิดหนึ่งที่แม่บ้านจำเป็นต้องใช้อยากถามว่าแม่บ้านเรียกกันทั่วไปว่ายังไงแม่บ้านทุกคนที่มาออกรายการก็ต่างพากันงงแม่นหยังเนาะโซเดียมคลอไรด์โซเดียมคลอไรด์เนื่องจากไม่ได้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์มาก็เลยบ่รู้จักคำต
อบคือเกลือแกง

ากใบเสร็จแล้วแม่บ้านท่านหนึ่งรีบกดกริ่งตอบทันทีว่าแป้งเด็กจอนสันค่ะแป้งเด็กจอนสันโอ้เขาอุตส่าห์ใบว่าอันที่แม่บ้านอันที่แม่บ้านอันที่แม่บ้านอะไรนะอันที่แม่บ้านใส่ไข่ให้สามีทุกเช้านั่นแหละเขาหมายถึงใส่ไข่ลวกย่านี่แล้วก็สิคิดว่าใส่ไข่หออำของสามีเห็นตัวเราก็เรียกตอบทันทีแป้งเด็กจอนสันค่ะโอ้จักวันแนวใดเสียงปุ่งเสียงปืนคอยมาตาใส่นี่เรื่องจวกฮ่าๆเป็นไหนยายคว้าเสียงเลยค่ะพี่น้องชาวไทย

0: ก่อนจะได้คิดถึงกันเนาะถึงแม้ว่าจากไปหลายปีแล้วด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองตอนนั้นก็อายุ48ปียายคนสมัครเป็นมะเร็งหลายเทเกิดจากอะไรหนูจะพาไปดูสิคะว่ามะเร็งเกิดจากอะไรอาการมันเป็นยังไงกินหยังจังจะเสี่ยงในการเป็นมะเร็งมะเร็งเกิดจากอะไรถามคำถามนี้ก่อนเนาะมะเร็งเกิดจากอะไรเบิ่งดูเกิดจากความผิดปกติในระบบ DNA หรือยีนของเซลล์ทำให้เซลล์แบ่งตัวเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วและควบคุมไม่ได้จนกลายเป็นก้อนเนื้อร้ายสาเหตุแล้วก็ปัจจัยกระตุ้นหลักการถ่ายทอดความผิดปกติของยีนจากพ่อแม่ทำให้มีความเสี่ยงสูงขึ้นเช่นยีนBRCA1 หรือว่า BRCA2 ซื้อยินเขาเดอนีเดอร์ยัดซับสนพฤติกรรมและก็สิ่งแวดล้อมการได้รับสารก่อมะเร็งสะสมเป็นเวลานานเช่นควันบุหรี่เย้ควันบุหรี่ก็มีอันตรายนะยายนะอย่าไปสุยคนที่เขาสูบยาสูบอย่าไปใกล้ทีเดียวเชียวนะขนาดเท่าไก่ซ้ำนี่ก็ยังอันตรายขนาดได้ควันได้กลิ่นควันนี่แม่สูดดมเข้าไปเรายังอันตรายแล้วคนสูบมันจะขนาดไหนเนี่ยสารที่ก่อมะเร็งก็จะเป็นควันบุหรี่แอลกอฮอล์อาหารปิ้งย่างไม่เกรียมหรือสารพิษจากเชื้อรายาสูบกินดีไรบักทั่วดินนั่นอันนั่นกับมีเสื้อราเด้อพวกกระเทียมหัวหอมนั่นเด้อบ่แม่นธรรมดานะจ๊ะอันใดที่มันเป็นเสื้อราแล้วย่าไปกินการติดเชื้อราการติดเชื้อเรื้อรังเชื้อไวรัสแล้วก็แบคทีเรียบางชนิดกระตุ้นเซลล์ให้กลายพันธุ์เช่นไวรัสตับอักเสบ B และ C หรือว่าจะเป็นเชื้อ HIV ความเสี่ยงสูงขึ้นตามวัยเนื่องจากร่างกายเสื่อมสภาพแล้วก็การสะสมของความผิดปกติในเซลล์คันผู้ใดที่กินสุรุ่ยสุร่ายหลายหาลังเถื่อกระหลดเป็นแต่ว่าผู้ลงคนกระท่อมเจ้าของคักเถียก็คือบ่เป็นอาการมะเร็งเป็นยังไงด้วยบัดที่หนีใหญ่อาการเป็นมะเร็งมันเจ็บปวดอย่างแน่นอนแล้วเนาะมะเร็งนี่ผู้ใดบ่เคยเป็นเนี่ยเขาว่าอย่าสุปาธนาเป็นมันปวดคักว่าสั้นอาการเนาะพ่อตาเนาะเราจะไปหาดูซิจะได้ย่านกันอาการมะเร็งกะสิมีหลายมะเร็งเด้มะเร็งลำไส้มะเร็งปอดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมะเร็งตับเดี๋ยวเราจะไปดูอาการมะเร็งตับลองดูคนบ้านเฮานี่เป็นมะเร็งตับท้องอูโหูใหญ่เป็นดุเป็นหลายๆมะเร็งตับในระยะแรกมักไม่แสดงอาการผิดปกติแต่เมื่อโรคดำเนินมากขึ้นผู้ป่วยจะมีอาการปวดแน่นชายโครงขวาอ่อนเพลียเบื่ออาหารบ่อยากกินหยังเลยกินหยังลงไปก็แน่นแล้วก็น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุระยะแรกไม่มีอาการชัดเจนแต่ว่าเมื่อยอ่อนเพลียระยะที่ก้อนโตขึ้นแน่นท้องท้องอืดจุกเสียดคลายอาหารไม่ย่อยปวดหรือว่าเสียวบริเวณชายโครงด้านขวาบางครั้งปวดร้าวไปที่ไหล่ขวาหรือสะบักเบื่ออาหารแล้วก็น้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็วระยะลุกลามตัวเหลืองตาเหลืองผู้ลังคนก็ว่าเป็นดีซานปัสสาวะสีเหลืองเข้มมากท้องโตมีน้ำในช่องท้องขาบวมมีไข้ต่ำๆโดยไม่ทราบสาเหตุเรารู้สึกว่าเจ้าของห่อนห่อนเป็นห่อนห่อนเป็นมีไข่อยู่ตลอดจังสีเนาะพ่อตาอีเมเฮาต้องใส่ใจเจ้าของพ่อตาเป็นนั่นเป็นนี่เฝ้าไปหาหมอหรือว่าตรวจสุขภาพประจำปีทุกๆปีแล้วก็ออกกำลังกายเนี่ยวนมาออกกำลังกายสิบ่ฟังเฮาแล้วตอนนี้หมุนขึ้นนี้แล้วตอนนี้สั่งซื้อเควิโกมาเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเจ้าของเด้อเฮาสิได้เก่งมีแรงร่างกายแข็งแรงขึ้นแต่ถ้าว่ามีปัญหาเรื่องของฤทธิ์สิรวงทวารหนักก็สั่งซื้อเพชรสังขารเพชรสังขารไว้2กล่องเอาอยู่ทนตัวย้ายจบข่าวโทรหาสาอุ้มก็089 713 6882โทรหาหนูจดเบอร์มื้อนี้คือเปิดตะเพ่งโศกๆเศร้าๆแท้เปิดเพลงตังหวายให้ฟังหน่อยว่าสั้นเราเปิดไปแล้วนะเพลงตังหวายมีคุณแม่เมื่อตะกี้ขอมาเปิดไปแล้วเปิดอีกกสิดูน่าเกลียดจนเกินไปเหมือนเราเชียร์เขาจนเกินไปหนึ่งผลงานเพลงนี้เป็นเพลงใหม่ของดอกอ้อทุ่งทองใหญ่ลองฟังดู
1: ต้องหาสาวอุ้ม089 7

0: เพชรสังฆาต
1: เอากล่องเดียวเนาะ
2: อืมเอาหมายเลขโทษแต่ว่าเคียงเนี่ยของยาย
1: เอามาเบอร์มา
2: เคียงตามันนั่น087 207 5298
1: กินเพชรสังฆาตอันกินไปจักเม็ดมันไข่อ่ะ
2: กินไปมดแป้10กว่าเม็ดเลย20เม็ดละติ
1: โอเคเดี๋ยวหนูส่งให้เนาะ
2: ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
3: ยายก็ยังไม่คิดอยู่โอ้ยกูสิกินอันใดยายเคยกินสลายแดงอยู่แม่นบ่บัดทันนี่บ้าลองเปลี่ยนมึงก่อนนะสั่งก็เลยมาเปลี่ยนกินแล้วหรอมีแห้งบัดนี้ป้าอยู่ข้างบ้านเราก็บ่ค่อยมีแห้งยายก็เลยแบ่งให้เราแบ่งให้เราไปกินขวดนึงแล้วรู้สึกว่าเจ้าของดีขึ้นก็อยากให้เรามีแห้งคือกันยายก็เลยแบ่งไปให้เราแต่ว่าขวดนั่นหันมัน4ส่วนเนาะแบ่งให้เรา3ส่วนยายเอาไว้กินส่วนหนึ่งตอนนี้กินแล้วรสมันมีแห้งยายบ่กินซุมื้อเด้ที่แรกหั่นกินอยู่ซุมื้ออยู่ประมาณ2อาทิตย์นี่กินได้ยามมื้อเช้าบัดนี้เว้นมื้อกินเด้เว้นมื้อกินเพราะว่ามันกินข้าวแซ่บมันมีแห้งแต่กี่ตัวเบาเบาวงเวงลุกขึ้นสิกับเป็นตัวเบาเป็นก็ยังสิไปยังสิก็ค่อยระมัดระวังย่านเจ้าของลมยานี่ก็ดมอยู่ตลอดเพราะแต่กินเชฟิโกนี่นะยายบ่ได้ดมยาแต่ว่ายาหมดละหมดกินเมื่อวานเมื่อก่อนนี่บัดนี้ก็เลยสิสั่งไม่กินตื่มเองแต่ก่อนนี่ยายหนวดพญาดำยายก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดสวนเฮ็ดหยังเนาะยามมื้อแลงมายายจะหนวดเด้หนวดรูปพอข้าวนี่ก็เว้นมือรูปแต่กินเชฟิโกนี่ยายบ่ปวดขายายบ่ได้รูปยาบ่ได้หนวดยาพอข้าวยายก็แฟบลง
1: มันดีตัวนี
3: ้จ้ายายว่ายายถึง
1: เขามีโรคประจำตัวบ
3: ่มีความดันไขมันแล้วก็ไตบางหันไปนอนโรงพยาบาลบางประมาณสงกรานต์บางน่ะไตระยะ3มันขึ้นเป็น4ปลายๆพุ่นเป็นไตวายออกโรงพยาบาลมาก็ดีพยายามควบคุมอาหารตัวเองนี่ล่ะบัดนี้ก็เฮ็ดเวียกเด้ตั้งแต่กินเคฟิโกมานี่ย้ายออกไปเฮ็ดเวียกสวนลูกหญ้าลูกยูงาแตกเหงื่อแตนมีแห้ง

ี้ก็คือแจ่วบ้านเราบ้านเฮาต้องตำแจ่วแจ่วตาแดงแจ่วบักพริกแห้งหอมหอมเด้อแจ่วบักพริกแห้งแล้วก็แจ่วบักพริกเป็นเขียวๆนั่นโอ้ยเว้ามาแล้วอย่ากินลวกผักลวกผักอะไรบ้างลวกผักกันจองผักกันจองนี่ปลอดภัยที่สุดในโลกจักรวาลแสน8เมื่อเทียบกับผักอื่นๆผักบุ้งถ้าปลูกเองมันก็ไม่ค่อยขึ้นปกติปลูกง่ายแต่ได้ผักบุ้งเนี่ยก็ได้เนาะแต่ว่าช่วงนี้ราคาก็จะค่อนข้างแพงนะผักบุ้งนะผักอะไรที่ลวกกินแล้วแซ่บที่สุดตอบมา3ผักผักตำนิ่นกะแซ่บผักตำนีนกินตรงแก่ๆมันก็ทำให้ระบบขับถ่ายดีนะกินใบแก่ๆกินเครือแก่ๆมันผักอะไรที่ลวกแล้วแซ่บอีเมียตะกี้พาไปเก็บตะผักน้ำเด้อผักน้ำก็ลวกแซ่บผักอะไรอื่นๆอีกละยายผักกะหล่ำกะหล่ำนี่ถ้ากินมากก็มีแต่เคมีผักอะไรอีกเนาะที่ลวกแล้วแซ่บก็จะเป็นนี่ล่ะพวกอันผักกาดหอมหรือว่าจะเป็นผักหอมบัวผักหอมบัวเหม็นปากเป็นตะนายเรียกผักเนาะยายเนาะผักหอมบัวหมายถึงเรื่องของน้ำพริกมันมี2คนซึ่งก็เป็นเพื่อนรักกันอีกคนนึงเป็นพยาบาลหมายถึงว่าทั้ง2คนเป็นพยาบาลอายุ56ปีล่าสุดทั้ง2คนจากไปในวัยไล่เลี่ยกันย้อนโรคมะเร็งเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเกิดจากอะไรทำไม2คนนี้ถึงตายด้วยโรคมะเร็งเหมือนกันอันนี้เป็นความจริงดินี่บ่ได้เรื่องโจกเด้อย่าฝ่าคิดว่าสิให้เว้าให้หัวให้โจกให้ตลกขำขันเด้ซีเรียสเด้นี่เพื่อน2คนนี้เพื่อนรัก2คนนี้ตายไปในเวลาห่างกันประมาณ 3-4 เดือนนี่แหละยายเป็นมะเร็งคือกันแล้วเขาก็เลยครอบครัวเพิ่นก็เป็นครอบครัวที่มีฐานะหนาลูกเต้าก็ได้ร่ำได้เรียนเป็นเจ้าเป็นนายเบิร์ดเขามาสังเกตว่า2คนนี้ชอบกินน้ำพริกเหมือนกันกินแจ่วคือกันแจ่วบองนี่ล่ะสั่งมาจากทางไดบัวแซ่บปลาแดกแห้งแซ่บว้ายเดสิปลาแดกพร้อมรสแซ่บรสเป็นอีหยังที่ว่ามันเหลี่ยวคาบเขาบาดที่เนี่ยเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าจะต้องเป็นแจ่วนี่แหละที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งอันนี้เขาตั้งข้อสันนิษฐานเรียกกับว่าได้ว่ามีผล 100% ดอกเพราะว่าอะไรเพราะว่า2คนนี้มากินอันนี้คือกันเฮาก็มาสังเกตว่าแจ่วตำด้วยพริกอาจจะมีเชื้อราหรือเปล่าตอนที่เฮาตากนั่นแล้วก็ตอนตำเวลาที่เฮาซื้อจักว่าเขาเฮ็ดสะอาดหรือบ่สะอาดโดยเฉพาะกระเทียมกับหัวหอมนี่มันก็มีเชื้อราไหลเพราะฉะนั้นเฮาก็อย่าสู่กินหลายจนเกินไปตำกินเองล่างแล้วล่างอีกหอมบวนตัวดำๆมันหันก็ต้องเอาออกที่มันเป็นเชื้อรานั้นมันอาจจะส่งผลทำให้เป็นมะเร็งก็ได้อันนี้ก็บ่ได้ว่ามันเป็นจากตรงนั้นโดยตรงแต่มันเป็นที่น่าสังเกตว่า2คนนี้มากกินแจ่วบองคือกันซะเด้ก็เลยทำให้เพิ่นเสียชีวิตนี่แม่พ่อตาก็เลยนำมาเล่าให้พลอยแม่เฮาได้ระมัดระวังสุขภาพร่างกายเจ้าของมากขึ้นคันปวดเอวได้บาดที่นี่ปวดเอวเจ้าก็ต้องสั่งซื้อเควีต้องสั่งซื้อเควิจริงๆเควิโกก็ได้อยู่เด้แต่ว่าถ้าเป็นปวดเอวปวดแข้งปวดขากระดูกกระเดี่ยวมันเสื่อมสภาพเส้นเอ็นมันเสื่อมพอเสื่อมแล้วร่างกายก็จะบ่สามารถเผาผลาญได้ดีเด้กล้ามเนื้อนี่สำคัญแต่ได้เนี่ยการเผาผลาญเป็นบ่จักหน่อยก็ว่าเป็นเบาหวานจักหน่อยก็ระดับน้ำตาลสูงจนเกินไปจักหน่อยก็โอ้ยปวดย่างโกโก้งกล้วยกระดูกเริ่มความลุ่งกลายเป็นคนหลังคว่ำหลังงอไปขาก็เหยียดไม่ได้เหตุการณ์เฮ็ดงานก็มีแต่ปวดขาอยู่ป้อปานี่ย่ำใดเฮาสิได้ทำมาหากินได้ก็สั่งซื้อชาไทยให้พิเทนไปเลยสมุนไพร3แผ่นดินไปเลย1กระปุก590มี30ซอฟเจลมันจะเป็นหนึบๆซื้อ3กระปุกไปเลยแถมมิกไนออยน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดจะได้ชะลอความเสื่อมของขาเฮาของเส้นเอ็นของผมผิวเล็บของเราสั่งซื้อโทรหาสาอุ่มนี่ก็089 7136882จดทันหรือเปล่าที่รักเบบี089 713 6882

0: ขอให้ส่งสายแนนมาสองแขนก็จะอ้ารับเอารับเอาก็ขี้เมาเจ้าชู้ก็เจ้าชู้แล้วก็ทำร้ายร่างกายก็ที่หนึ่งห้าเสียวมาเหยียดหยางบาดที่นี่เอาใหญ่จะมาว่าเป็นผู้ชายแล้วก็จะสองแขนจะอ้ารับเอาเลยมันก็แม่ทำให้เราทุกข์ไปหน้านะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีผู้หญิงเขาเก่งฉลาดมากขึ้นแล้วบ่แม่นว่าลุงหลวงลุงหลวดไปอ้ารับเอาเลยก็ไม่ใช่หรอกเนาะขอบคุณพ่อแม่ทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการเด้ออย่าลืมผู้ใดที่ทายบ่ออกย้ายสั่งซื้อชาไทยแฮปปี้เทนชาไทยมันไปส่งบ่แม่นว่าแนวที่เป็นซองแล้วก็ไปแช่น้ำแล้วก็เอาดึงถุงออกนั่นไม่ใช่เป็นชงมันมีสายเลี่ยมฮัดมันก็จะกวาดเอาขี้เอาแนวที่มันเป็นเชื้อโรคเป็นด่านเป็นด่านไขหมอกไขมันที่ฝังอยู่ในลำไส้ของเราออกมาเฮาก็จะเบากระตนกระโตบ่อ้วนตุ่มตาตุ่มตุ้ยบ่นำโรคเจ้าของบ่ฝังโรคขังโรคไว้ในร่างกายบ่ได้มีอีกต่อไปเฮาต้องใส่ใจการขับถ่ายสั่งซื้อชาไทยก็3ห่อ 1,000 บาทส่วนพ่อแม่เฮาผู้ใดที่ปวดแอวปวดหลังปวดมานานหรือว่าหัวตะปวดกระตำแต่ย้อนว่าเฒ่าย้อนว่าเป็นกระดูกทับเส้นบ่สั่งซื้อ Happy Ten Herb 3กระปุกจบข่าวไม่ต้องร่ำไรของดีเขาบ่เบามากโทรหาหนูอยากได้ก็โทรบ่อยากได้ก็บ่ต้องโทรแล้ววางได้ซั่นบ่ดีก็เว้าบ่ให้ก็เว้าเชื่อในตัวหนูนี่นะแม่นบ่ย้ายถ้าบ่ดีว่ามันจะรายการนี่เสียเวลาไปหาเต้นหาดิดอยู่ทงให้ทงหน้าพุ่นขายบักเน่าโลดอร่อยบ่เห็นทะลุเด้อตอนนี้มะนาวถูกนะใหญ่โทรหาหนูเดี๋ยวจะพาไปติดตามเรื่องจอกอาหา089 713 6882 089 713 6882
1: เสนอโจ๊กฮาฮา
0: เรื่องเล่าของเศรษฐีนีเรามีการประกาศเนาะเศรษฐีนีนี่อายุ58ปีแล้วแหละเป็นสาวใหญ่เราก็รวยแต่ว่าบ่มีคู่ย่านี่ก็เลยประกาศหาคู่ต้องเป็นผู้ชายที่ของใหญ่ว่าสั่นเรามาของใหญ่แล้วบ่มาของน้อยของใหญ่มากๆยิ่งดีใหญ่ยาวยิ่งชอบว่าสั่นและต้องไม่ตบไม่ตีและจะต้องไม่เดินหนีหายจะต้องบ่ถิ่มเล่าถ้าใครที่มีคุณสมบัติดังที่กล่าวมาก็มาสมัครได้เลยผู้ใดมาสมัครแล้วก็บ่มักจะคนอยู่มาวันหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งมาเคาะประตูก้องก้องก้องก้องก้องต้องต้องต้องแล้วเลยเปิดออกไปเห็นผู้ชายแขนขาก็ไม่มีอ้าวเธอมาอะไรผมมาสมัครที่คุณประกาศไงอ้าวคุณสมบัติเธอยังไงอ่ะก็ดูแขนขาผมก็ไม่มีผมไม่ไปไหนอยู่แล้วผมไม่ทิ้งคุณอยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญผมของใหญ่ของใหญ่อยู่ไหนเดี๋ยวนี้อ้าวผมไม่มีแขนไม่มีขาแล้วผมเอาอะไรเคาะล่ะคุณคิดว่าผมเอาอะไรเคาะประตูตึ้งตึ้งตึ้งน่ะคุณคิดว่ามันจะใหญ่อลังการงานสร้างขนาดไหนเธอเจ้าก็คิดดูแล้วไปเร็วสาวอุ้มและพี่และน้องสวัสดีค่ะ

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะ
3: สุภจีเผยเจรจาภาษีสหรัฐคืบหน้าเพ่งสรุปก่อนใช้มาตรการเซ็กชัน301ลุยดันโลคอลคอนเทนต์เพิ่มการผลิตในประเทศระบุเจรจาไทย EU รอบที่10ที่ภูเก็ตเริ่มแล้วหวังปิดดีลที่เหลือในปีนี้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจาเรื่องภาษีกับสหรัฐว่าในระดับหลักการได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจทานรายละเอียดทางเทคนิคและตัวบทภาษาอย่างรอบคอบทั้งนี้ในช่วงการประชุมสมัชชาสหประชาที่กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาตนยังได้มีโอกาสหารือร่วมกับผู้แทนการค้าสหรัฐซึ่งการพูดคุยเป็นไปด้วยความราบรื่นโดยตั้งเป้าให้ทีมงานเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่สหรัฐจะประกาศใช้มาตรการตามมาตรา301เอกนิติประธานประชุมแก้ภัยน้ำภาคกลางสั่งประเมินพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้า 7-10 วันยึดความปลอดภัยประชาชนนายเอกนิตินิติธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่3/2569เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยการบริหารจัดการน้ำและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคกลางนายเอกนิติเปิดเผยว่าหลายพื้นที่ภาคกลางยังต้องเฝ้าระวังฝนตกน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและระดับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งต้องบริหารสถานการณ์ทางระบบตั้งแต่น้ำเหนือเขื่อนท้ายเขื่อนและการบริหารอ่างเก็บน้ำการคาดการพื้นที่เสี่ยงและเส้นทางระบายน้ำไปจนถึงการแจ้งเตือนและช่วยเหลือประชาชนโดยให้ทุกหน่วยงานทำงานแบบเชิงรุกใช้ข้อมูลชุดเดียวกันและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเข้าด้วยกัน
2: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดย
5: แชมพูปิดผมขาวโอเคโฮเบิล
6: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
7: หรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: ดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
10: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกรนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ
11: ์ขอเชิญทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการอาบน้ำด้วยสบู่กรีนบิส CBD บำรุงผิวด้วยสารสกัด CBD วิตามิน E วิตามิน C วิตามิน B3 B5 และน้ำผึ้งมานูก้าเนื้อสบู่แน่นกลิ่นหอมสดชื่นผิวสะอาดนุ่มลื่นไม่แห้งตึงลดอาการผิวแห้งและคันสบู่กรีนบิส CBD ราคาก้อนละ150บาทโปรโมชั่น2กล่อง290บาทสนใจสั่งซื้อได้ที่0817560777
5: แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
6: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาด
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
12: ที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้ผันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้ผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1 สิงหาคม 2566ถึง31 กรกฎาคม 2566
13: ใครจะคิดว่าอนันต์นงปัญญาวงศ์จะมองอีกครั้งปี69 34ปีผ่านไปแต่ออนจะไม่ปล่อยตัวเพราะอายุที่มากขึ้นไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีตัวช่วยที่รู้ใจข้อเข่ายังไหวแถมไซส์ก็เล็กลงตั้งแต่ได้แก้วนี้มาดูแลออนค่ะกาแฟ Happy Trend แก้วนี้ที่ออนเลือกไม่ใช่กาแฟอาราบิก้าที่หอมอร่อยนะคะแต่ใส่ใจคัดสรรสารสกัดมาถึง32ชนิดโดยเฉพาะคอลลาเจน2สายพันธุ์ผสมกับลูทีนและยังมีใยอาหารจากธรรมชาติและแก้วนี้ออนใช้หญ้าหวานและใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าว 0% คอเลสเตอรอลและน้ำตาลการันตีด้วยสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากล GSPS HACCP และ ISO ค่ะออนอยากให้ทุกคนได้สดชื่นสดใสเหมือนได้มงไปด้วยกันค่ะแฮปปี้เหมือนมีมงทั้งราคาทั้งสุขภาพต้องเลือกกาแฟ Happy Trend Coffee สวยครบจบเลย

0: ดีครบคุ้มในถุงเดียวต้องปุ๋ยเคมีบวกอินทรีย์ตามะละกอสอบถาม0896900288 0896900288
1: นักวิ่งวิ่งด้วยกำลังกายแต่จะไปถึงเส้นชัยได้ด้วยหัวใจและกำลังใจจากทุกคน23มกราคม2570ขอเชิญชวนชาวบุรีรัมย์ออกมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบุรีรัมย์มาราธอน2027ปีที่11กับก้าวสำคัญสู่ทศวรรษที่2ภายใต้คอนเซ็ปต์ Beat the Night Run the Ride เปลี่ยนค่ำคืนบุรีรัมย์ให้เต็มไปด้วยแสงสีเสียงและพลังของนักวิ่งจากทั่วโลกมาร่วมส่งเสียงเชียร์รอยยิ้มและมิตรไมตรีแบบคนบุรีรัมย์ให้บุรีรัมย์เป็นเมืองที่นักวิ่งมาแล้วอยากกลับมาอีก

0: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
1: น้องลอยคอเฮ้ยบ่แม่น้ำท่วมบ้านรอคอย2นักจัดรายการคู่หูดูเอ้าขับรถคันเก่ากระเตงคู่ชีพรีบมาจัดรายการแอร์ก็ใส่งานบ่ได้เอ้าเปียกบนยอดตลอดเส้นทางพี่น้องเอ้ยโตโยต้าคู่ใจกระเตงซ่อนไทยกันมารถของเขาดังทุกอย่างยกเว้นแต่กวิทยุขายของดีมีเงินบ่อึดใส่กระเป๋าข้างซ้าย 300,000 บาทกระเป๋าข้างขวา75,000 แล้วเขากะอึท่านขึ้นว่าหัวหน้าครับข้างไว้ก่อนด้วยครับค่ายามื้อนี่เสียใจมื้ออื่นบ่ล่ะครับเงินซี่โอดีบ่ท่านได้เข้าลูกบ่รอพ่อบ่รวยแต่ขอกล้วยติดแอร์ตระกูลทั้งแม่เป็นอสม.ตระกูลทั้งพ่อเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านงานหลวงบ่เคยขาดงานลาดบ่เคยเสียฝ่ายซ้ายเบิ่งด้านซ้ายปานลิวเตอร์หัวบาดมาเบิ่งข้างขวาปานวานจือเหลียงเบิ่งด้านหน้าปานวานหางจระเข้ก็ยังว่าส่วนน้องฝ่ายหญิงก็บ่ธรรมดาเด้พี่น้องผิวพม่าในตาอินเดียหน้าอกมาเลเซียบั้นท้ายสวีเดนใครเห็นก็ต้องหลงไหลน้ำเสียงจับใจเคยประกวดร้องเพลงได้แชมป์มาแล้วจากโรงเรียนคนหูหนวกบวกกับรางวัลขวัญใจสร้างปูนคุณพ่อคุณแม่พร้อมแล้วไปครับที่จะมาร่วมสร้างสีสันสร้างสีเสียงและกระสีที่ OAเขาทั้งสองพร้อมแล้วที่จะมาเปิดเพลงให้พี่น้องฟังพร้อมกับแก้ปัญหาหัวเข่าดังอิมารถกดเก็ดหนุ่มนั่นของคุณพ่อคุณแม่และน้องใบมอนค่ะพี่นั่นเปิดวิทยุกันให้แห้งๆต้อนรับนักจัดรายการมาแรงแซงทางโค้งรถขายองค์กันยังหลบ

0: ขอต้อนรับพี่ตลับน้องเข้าสู่รายการลูกทุ่งย้อนไว้หัวใจรักสุขภาพกับอีแม่ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ครับ
1: ในเวลาดีๆยังสิละดีใจชุมชนคนไทยบ้านนุ่มนั่นกำนองสาวหล่าใบหมอน2ไอ้น้องมาทำหน้าที่ตรงนี้คือเก่าเหมือนเดิมครับ
2: ยืนเหมือนพี่เหมือนน้องกำนองน้องมามัง
0: สิบนิ้วสันสันคุลูคีรียกขึ้นเนื้อเก่าเนื้อหัวกระราบลงแทบทักแทบเท้าแย่ไอเอาอาเอาลุงไม่ป่าพ่อใหญ่ไม่ใหญ่บ้านเฮาทุกพื้นที่ของการติดตามรับฟังนั่นกระหม่อนมาฮอดเรียบร้อยแล้วเด้อแม่เด้อพ่อเด้อ
2: เราไม่ต้องเสียสตังค
3: ์แต่ผลลัพธ์ตัวตังค์ต้องกลับมานำเลี้ยง
0: คุณพ่อคุณแม่สั่งผลิตภัณฑ์ไปแล้วๆบอกเข้าใจวิธีกินวิธีใส่หรืออยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวใดบ่เข้าใจเรื่องหยังสงสัยเรื่องหยังอยากสอบถามปรึกษาหรืออยากสั่งผลิตภัณฑ์สายตรงหานุ่มนั่นใบหม่อนเบอร์เก้าเบอร์เดิมจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋า0811172358ครับ0811172358จ้า
3: ติ๊กเจ้าหันละเอามาดัน
4: สมริบกับผัดกันกินแบ่ง
0: ครับมึงแย่งสุขภาพเด้อคนพ่อคนแม่ตื่นแต่เด็กลูกแต่เสานั่นก็มีกาแฟมาให้พี่ให้น้องอยู่กับเก่ากินกาแฟทั้งเทียเสียเงินทั้งที่กินกาแฟ KV เด้อแม่เป็นกาแฟที่บ่ธรรมดาอยู่ในหั่นใส่สารสกัดจากปลาทะเลน้ำลึกมีคอลลาเจนถึง2ตัวมีลูทีนถึง 5% คุณพ่อคุณแม่บ้านเฮากินแล้วกระชับกระเฉงกระชุ่มก็ช่วยนะเอิ้นว่ากาแฟตาพ่อนะแม่อ๋อ1มี15ซองนะครับกล่อง1เนี่ย15ซอง3กล่องพันจ้ะแม่กล่อง1นี่390บาทนะครับท่าน3กล่องนี่ 1,000 บาทนั่นคือกาแฟเควีจ้ะผู้ที่สั่งเควีรู้ทิ้นไปอยู่ไปกินก่อนหน้านี้แล้วเอากาแฟเควีไปอยู่ไปกินกว่าผู้กันเด้อพ่อ2แรงบวกมันสิตอบโจทย์ย่นระยะเวลาในการเจ็บเป็นนี่นู่นให้พี่ให้น้องได้โล่ง
3: มันสิ้นใจ
0: อยู่ในเควีรู้ทิ้นผมใส่รู้ทิ้นไปถึง 70% ได้แม่อันนี้เฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องตาล้วนๆบ่มีอย่างอื่นเจือปน
3: เ
0: ควีรูทินแต่แม่มีปัญหาเรื่องสายตาตาบ่แก่งบ่ใสภาพซ้อนภาพเบลอน้ำตาไหลเป็นทางหรือคุณพ่อคุณแม่เป็นต่อต่างๆต่อแดดต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อผ่านการหลอกต่อมาแล้วปัญหาเรานี่เควีรูทินบ่ย่านจักเม็ดย่านแต่พี่ตาน้องบ่เอาไปอยู่ไปกินกันเควีรูทินเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะทางจะแม่เฮ็ดมาสำหรับคนไทยบ้านเฮาจากออสเตรเลียส่งตรงหาพี่หาน้องให้คุณพ่อคุณแม่ได้เข้าฮอดเข้าถึงกระปุกหนึ่งมี30แคปซูลราคา590บาทมื้อนี้ขึ้นกำไรให้กับพี่กับน้อง3กระปุกจาก 1,770 บาทเอาน้ำพี่น้ำน้อง 1,290 บาท 1,290 บาทหูบ่ฝาดได้กับฟังบ่ผิดอีแม่เจ้าสิได้เควีรูทินไปอยู่ไปกินถึง3กระปุกนำกัน3กระปุก 1,290 บาทสำนั่นยังบ่พอมีของฝากของตอนให้คุณพ่อคุณแม่ติดมือติดไม้กลับบ้านไปพร้อมบ่ว่าสิเป็นแก้วกาแฟบ่ว่าสิเป็นแว่นตาผ้าถุงน้ำมันนวดจังสิมีให้คุณพ่อคุณแม่เลยอยากได้หยังตอนโทรมาระบุได้เลยสั่งได้ปั้นก๋วยเตี๋ยวได้แม่โทรหานุ่มนั่นใบหม่อน0811172358 0811172358ให้คุณพ่อคุณแม่เว้าโลดนั่นส่งเควีรูทินมาให้แม่จัก3กระปุกแน่คั่นจำซื้อบ่ได้เอื้อนตามที่คุณพ่อคุณแม่เข้าใจแล้วพวกเจ้าเอื้อนว่ายาตาก็เว้ามาโลดผมเข้าใจอยู่นะครับอีแม่บอกมาเลยเอาให้แม่จักเสร็จแน่ๆเท่าเด้อส่วนของฝากของตอนแม่อยากได้ยังระบุมาพร้อมแม่อยากได้แว่นขยายแม่นั่นแม่อยากได้น้ำมันนวดแม่เท้าแม่อยากได้ผ้าถุงแม่ว่ากันเข้ามาผมแถมให้เลยบ่ต้องรอลุ้นโชคบ่ต้องจับฉลากนะครับสั่งปุ๊บผมห่อแพ็คลงให้กันครับกล่องพัสดุเลยส่งให้คุณพ่อคุณแม่พร้อมกันนะตอนนี้ไปหมอนเดินทางมาถึงสถานีแล้วได้แม่ว่าอยู่ผู้เดียวต่างดวน
5: แต่เข่าแต่ออกล่ะ
0: ผมเห็นโยกรถถอยหน้าถอยหลังแล้วผมจึงเขาว่ารายการเนี่ยว่าจะได้อยู่หน้าสถานีเดี๋ยวออกไปเห็นถอยหน้าถอยหลังเขาจะไปใส่เย็กวาสนามาหอดกระซ่าแล้วยังเขามาอยู่วันสิดีไหนครับ
5: กินน้ำอยู่แล้วก็คุยกับคนผมยาวๆอยู่หันอยู่ค่ะ
0: โอ้จ้าอ้าวมาหอดมาถึงรายงานตัวอีละบอกพี่บอกน้อง
5: มาแล้วเด้อค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะพร้อมกันกับผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากตอนทอนหาให้คุณพ่อคุณแม่ทุกหม่องทุกพื้นที่เนาะค่ะ
0: จ้ะนะครับเอาอยากได้ เควีรุทินไปอยู่ไปกินสายตรงหาน้องนั่นไปหมอนโทรมาเบอร์นี้จ้ะแม
5: ่ค่ะยังเป็นเบอร์เก่าเบอร์เดิมอยู่ค่ะแม่ทาง0811172358ค่ะ0810811172358
0: 2358จะ0811172358มีปัญหาเรื่องสายตาต้องเควีรูทีนได้ไหม
5: มีปัญหาเรื่องสายตาต้องเควีรูทีนเท่านั้นค่ะ
0: ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เฉพาะทางย่ำว่าเฉพาะทางเกี่ยวกับตาล้วนๆบ่มีอย่างอื่นเจือปนเลย
5: ค่ะ
0: ผมให้รูทีนมาถึง 70% นะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ส่งตรงจากออสเตรเลียพูดได้ไหม
5: ค่ะให้คุณพ่อคุณแม่ได้บำรุงดูแลสุขภาพดวงตาสายตาของเฮาเนาะ
0: จ้ะนะครับส่งตรงถึงคนไทยมีโอกาสได้เขาฮอดเขาถึงก่อนหม่องอื่นอยากได้โทรมาได้ไหมเด้อ0811172358นั่นถ้ารับสายคุณพ่อคุณแม่อยู่ครับมีปัญหาเรื่องสายตาต้องเควีลูทีน3กระปุกมื้อนี้ 1,290 บาทวิธีกินก็ง่ายๆได้แม่รับประทานอาหารเช้าแล้วหรือกินข้าวเช้าแล้ว
5: ค่ะ
0: นะกินเควีลูทีน1แคปซูลหรือ1เม็ดหลังอาหารเช้าแล้วก็ย้ํามื้อแรงก่อนนอนอีก1แคปซูลหรือ1เม็ดได้แม่เด้อนะครับเศร้าเม็ดแรงเม็ดสรุปง่ายๆจังสี่หลัง
5: มื้อนึงกิน2เวลาเนาะค่ะตอนเที่ยงบ่ต้องกินนะคะแม
0: ่
5: ก
0: ินตอนเศร้า
5: แม่นค่ะหลังอาหาร1เม็ดแล้วก็ตอนแรงอีก1เม็ดค่ะเท่านั้นคือจบเลยค่ะ
0: สำคัญที่สุดจำเบอร์นุ่มนั่นใบหมอนไว้ให้ได้แล้วโทรมาจ้ะแม่
5: ค่ะมีปัญหาเรื่องสายตาต้องเควีรูทีนเท่านั้นค่ะซื้อสารเงินเข้ามาได้ยังเป็นเบอร์เก่าเบอร์เดิมรอถามคุณพ่อคุณแม่ทุกพื้นที่ของการติดตามรับฟังอยู่เบอร์เก่าค่ะ0811172358ค่ะ081 117 117 2358
0: 2358มีปัญหาเรื่องสายตาต้องเควีลูทินจ้า
2: โอ้ยกลุ่มเจเดต้องดูลิเกละแกบนเจ้าพ
3: อต้องอดดูนาง
0: พี่น้องจากทางใดเนาะบาทนี่สวัสดีครับนุ่มนั่นรับสายจ้า
6: จ้าม
0: ัน
6: กาแฟคือแน่นมากเลยเนาะ
0: เอ้าว่าท่านใดได้อยู่ที่อีแม่ใดเนาะนี่ครับ
6: ฮะ
0: อีแม่ใดเนาะนี่เนาะ
6: อีแม่อันนั้นแล้วอนงลุงสว่างนั่นแหละ
0: อีแม่อนงลุงสว่าง
6: จ
0: ้
6: า
0: ไหนครับ
6: กาแฟอีจ
0: ังแม่สร้างน้ำนุ่มนั่นนี่บ่แม่
6: เอามากว่างเอา
0: แม่สร้างน้ำผมนี่บ่ครับ
7: กาแฟบ่มึงอันนั้นนะผู้ชายนะมากครับ
0: โอ้อันแม่ครับมันบอกครับส่งไปแล้วได้แล้วพ่อบ่ทันได้ได้อยู่ติแม่ครับมัน
7: ยังครับ
0: โอ้ส่งไปแล้วเด้อพ่อเด้อส่งไปแล้วครับนะโดนแล้วผมนึกว่าอีพ่อได้แล้วที่สนอก
7: ยังไงครับ
0: โอ้โอเคครับโอเคเดี๋ยวผมตามงานให้เด้อ
7: ครับผมนั่นผมเล่ายกอยู่ที่ได้จะว่าอย่างนี้เลย
0: ครับนะโอเคครับอีพ่อนะเอาได้ย่าอีพ่อว่างเนาะนี่เนาะ
7: ครับผม
0: โอ้สวัสดีครับพ่อว่างครับผมเอาขับรถลายๆกันแล้วกันนะครับสำหรับเบอร์อัน7646ในซื้อสารหานุ่มนั่นใหม่เด้อนั่นติดสายพอว่างอยู่ว่างหัน7646ซื้อสารกับมาใหม่กันแล้วกันครับ0811172358จะ0811172358ว่างหันนั่นติดสายพอว่างอยู่นะครับสำหรับเบอร์7646ซื้อสารมาใหม่กันแล้วกันครับ0811172358จ้ะ0811172358จ้ะนะครับชื่อสารหาลูกค้าเตารถบ่ผิดหวังโดยประการทั้งปวงด้วยแม่ครับพ่อครับนะอยากได้หยังชื่อสารมากคันมีปัญหาเรื่องสายตาเก่าเควีรูทีนไปอยู่ไปกินแต่คันพี่คันน้องมีปัญหาในมวลร่วมของร่างกายอันนี้ปัญหาใหญ่ตัวแม่
5: ค่ะ
0: นะครับมวลร่วมของร่างกายบ่ว่าสิเป็นนักตนนักโตย่ำมาเศร้าว่าอยากลูกอยากย่อ
5: เบาๆตนเบาโตจังสิเนาะค่ะมื่นชาตามแข็งตามขาออกห่อนตามปลายมือปลายเท้าจังสิค่ะ
0: จ้ะหรือเป็นโรคประจำอยู่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดไหลจังสิแม่
5: ๆค่ะหรือว่าเป็นกรดไหลย้อนนอนบ่หลับกินข้าวบ่แซ่บกล้ามเนื้ออ่อนแรงแข็งขาเมื่อยล้าจังสิเนาะค่ะ
0: ครับและคนก็เป็นนิ้วล็อกนิ้วหยีบที่เพิ่นเอือน
5: ค่ะ
0: เป็นนิ้วจังแม่ๆเป็นพี่แข็งปั่นเป็นตะคิ้วดูๆอันแล้วคนนิ้วง้อเขามาแล้วเหยียดออกก็บ่ได้ง้อแล้วเหยียดออกก็บ่ได้ปัญหาเรานี่นะครับพ่อครับแม่ครับลองเปิดใจเอาน้ำสมุนไพรเควีโกไปอยู่ไปกินเบิ่งได้แม่เด้อ
5: ค่ะ
0: น้ำสมุนไพรเควีโกมื้อนี้บ่ธรรมดาเด้นะครับเฮ็ดมาสำหรับพี่น้องคนไทยบ้านเฮาโดยเฉพาะ
1: ผู้ใดเอาไปยู่ไปกินก็ห่วยว่ามันตอบโจทย์คักแล้วนั่นบ่เสียดายเงินจังเม็ดแล้วเหนือสิ่งอื่นใดช่วงนี้ขึ้นกำไรกับพี่กับน้องลูกหลานเปิดเทอมใหม่พ่อๆแม่ๆได้ใส่เงินหลายใส่งบประมาณเยอะ
5: ค
1: ่
5: ะ
1: พ่อๆแม่ๆนะครับได้ใส่หลายกับลูกเต้าก็อยากเห็นคุณพ่อคุณแม่นะครับได้ประหยัดก็เลยใส่กันครับพยุงราคาตรงนี้ไว้ก่อนที่กิ๊งโปรโมชั่นสิหมดเราได้แม่นะโปรโมชั่นตัวนี้เฮ็ดมาตั้งแต่ก่อนสงกรานต์วันสิหยุดบัดนี้พอดีมันไม่ช่วงนะผู้ปกครองต้องใส่เงินหลายลูกหลานเปิดเทอมนะก็เลยพยุงราคาไว้ก่อนแต่คุณภาพยังเหมือนเดิมให้พี่ให้น้อง2ขวดคือเก่าปกติขวด 1,400 ผลแม่ๆน้ำทองตลาดตัวไป2ขวดกับ 2,800 พุ่นเด
5: ้แต่มื้อนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ในราคาพิเศษนะคะเพียงซื้อ1แถมอีก1ค่ะในราคาเพียง 1,590 บาทจาก 2,800 ด้วยค่ะแม่
1: จ้ะ
5: ค่ะในราคา 1,590 บาทคุ้มค่ะเงินเกินค่ะจ่ายค่ะ
1: ได้คีวีโกถึง2ขวดเลยทีเดียวนะแม่เด้อ
5: ค่ะเฮายังมีของฝากของตอนออนตอนเอ็นแตนให้คุณพ่อคุณแม่คือเก่าค่ะ
1: จ้ะ
5: นั่นคือ
1: นำได้เป็นกาแฟ
5: แมนค่ะ
1: กาแฟ
5: แฮปปี้เทนค
1: ่
5: ะ
1: ให้คุณพ่อคุณแม่1ห่อใหญ่เลยทันที
5: ค่ะ
1: ได้อีหลีบ่เอาผมก็ให้เด้นะครับแม่นว่าบ่เอานั่นบ่ได้ต้องเอาข่อยวางสิ
5: เพราะว่ามันเป็นโปรของบริษัทเน
1: าะบริษัทจัดส่งให้นอกสิจากคุณพ่อคุณแม่ว่านั่น
5: แม่บ่กิน
1: บ่กินกาแฟตัวเอาอย่างอื่น
5: แม่เป็นอย่างอื่นแม่กินอย่างอื่น
1: ได้ได้แม่แม่ขออย่างอื่นได้บ่ว่าซั่น
5: ค่ะ
1: นะครับเก็บเงินสดจาก 4,000 5,000 นี่ได้บ่วายแบบนั้นกูหนักหนาไปบ่ทอยตัวนั้นเอาไปอยู่ไปกินได้แม่มีปัญหาเรื่องมวลรวมของร่างกาย
5: ค่ะ
1: มื้อชานําปลายมือปลายเท้านักตนนักโตหรือเป็นกดไหลย้อนนอนบ่หลับคือใบมันว่า
5: ค่ะ
1: นะครับอยู่ในหันมีนะครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันมีโรคประจําเนี่ย
5: มีโรคประจําตัวต่างๆ
1: นี่อยากให้เอาไปกินอยู่ในหันมีผู้เข้าเป็นหลักได้แม
5: ่
1: อ
5: ั
1: ดแน่นเต็มเลยบ่ว่าสิเป็นผู้ข้าวขันเมยขันล่าจังซี่เพิ่นก็มีพวกกระชายดำพวกสมแม่ๆ
5: ค
1: ่
5: ะมีแต่สิ่งที่มีประโยชน์สมุนไพรดีๆทั้งนั้นค่ะ
1: เฮ็ดลิ้นจืดซี่แม่ๆบำรุงร่างกายพวกลาดบุรีพวกโกจิบุรีพวกเกียวคู่ลันตังกุยทางเจ้ามีเบิดได้อยู่แน่
5: ค่ะ
1: สำคัญที่สุดอีกตัวนึงก็คือสารสกัดจากใบหม่อนแม่ๆซึ่งสารสกัดจากใบหม่อนมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมากเลยเบื้องต้นที่สุดมีโกดามิโนที่ร่างกายต้องการอยู่ครบถึง21ตัวเลยนะแล้วก็อันที่2คุณสมบัติพิเศษของสารสกัดจากใบหม่อนก็คือ1มันสิซอยลดไขมันในเลือดแม่ๆ
5: ค่ะ
1: ซอยลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ซอยลดความดันโลหิตได้ดีเลยนี่น้ำสมุนไพรคีวีโกจังตอบโจทย์ผมถึงบอกคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่มีปัญหาในมวลรวมของร่างกายดูแลคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่หัวจะลดเท้าเลยน้ำสมุนไพรคีวีโกซื้อนี่บ่ผิดหวังแม่จาก 2,800 2ขวดเมื่อนี้ให้คุณพ่อคุณแม่เขาหอดเขาถึงในราคาเพียง
5: 1,590 บาทเท่านั้นค่ะ
1: หรือบ่ฝาดแล้วก็ฟังบ่ผิด 1,590 บาทได้น้ำสมุนไพรเควิโก
5: 2ขวดไปเลยค
1: ่
5: ะ
1: แถมกาแฟแฮปปี้เทียนให้พี่ไอ้น้องอีก
5: 1ห่อใหญ่ค่ะ
1: โอ้ยอยากได้บ่แม่โทรหานุ่มนั่นใบหม่อนเบอร์นี่เด้อ
5: เบอร์9ประเดิมค่ะทั้ง0811172358ค่ะ0810811171 2358ค่ะ
1: 23

0: และที่สำคัญแม่มีโรคประจำตัวนั่
1: นนี่กลางคืนมาว่าสันเจ็ดเทียแปดเทียลูกเหี่ยวกับบ่อแกง
0: ค่ะ
1: กลางคืนมามือได้หนาวหนาวจังน้อยกันกันจังน้อยเลยนี่มือจังมือล็อกเข้ามาม ีเชียงปั้นได้คันนี่กันเฉพาะวันนั้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับพอสู้ก็เลยสิมาป่วยซ่ากันดอกลุกขึ้นปัวกันชุบขึ้นแล้วเลยบ่ได้นอนนำกันปะนะ
0: ค่ะเป็นยังไงสันตะ
1: แม่
0: เป็นยัง
1: ไงตัวนะเอาเบิ่งแย่งสุขภาพด้วยแม่เด้อนะอย่าไปทนทุกข์ทรมานอย่าไปเฮ็ดให้เจ้าของลำบากขนาดนั้นเงินทองเป็นของนอกกายบ่ตายห้องหาเอาใหม่ขันอยู่ดีแม่งร่างกายแข็งแรงแม้นบ่ได้ไปหารับจ้างระบายอย่างหน่อยๆเฮาก็บ่ได้เป็นภาระของผู้อื่น
0: ค่ะ
1: ขันเป็นหน่อยดูแลไว้รักษาไว้มันก็เซาเลี้ยวตัวแม
0: ่
1: นะครับค่าใช้จ่ายก็บ่สูงแต่ขันเฮาไปเป็นหลายๆจังค่อยมารักษาบัดนี้จ
0: ัก
1: หยังต่อหยังมานึ่งเพิ่นมาเติมกันเกือมาการรักษาก็ต้องใช้เวลาจักหน่อยไหนสิรักษาเรื่องนั้นไหนสิมารักษาเรื่องนี
0: ้ค่ะ
1: มันคือมันเป็นหลายอย่างแล้วนะนั่ง
0: ค่ะไปหาแพทย์หาหมอจังสิเพิ่นก็ตัวสิรักษาได้เนาะค่ะเดี๋ยวเป็นนั่นเดี๋ยวเป็นนี่มันหลายโรคเนาะค่ะแม่
1: โอ้ยไปเข้าคิวถามหมอไปตั้งแต่ก่อน 8:00 น.บ่ดีเที่ยงก็ยังบ่แล้วฮอดเวลาเพิ่นพักไปกินข้าว
0: อย่าให้มันเป็นหลาย
1: เฮาไปไปอีกจังสิ
0: แม่นค่ะอย่าให้มันเป็นหลายเพิ่นก็รักษายากเนาะ
1: จ้ะค่าใช้จ่ายก็สูงนําเสียเวลาพร้อมนั่นแล้วนะครับคนเฮามันหังบ่มีหยังหลายตละแม่ขันตับดีไตดีปอดดีม้ามดีหัวใจทำงานเป็นปกติดีระบบการไหลเวียนของดวงฮิตดีสุขภาพก็ดีง่ายๆสำนี่ได้แม
0: ่ค่ะ
1: ขันสุขภาพบ่ดีคือฮอดคำเว้าคำจาของลูกของเต่าแต่ขันขึ้นฮอดซื่อๆมันหังเบาบางเบาทุเล่าลงว่า
0: ค่ะต้องโทษแล้วก็สร้างไปยุไปกินนะคะแม่เด้ออ
1: ยากได้น้ำสมุนไพรเควีโกอยากได้เควีลูทีนหรือผลิตภัณฑ์โตอื่นๆเบอร์เดียวเท่านั้นได้แม่โทษได้24ชั่วโมงนั่นบ่เปลี่ยนเบอร์เบอร์นี่เท่านั้นครับ
0: 0811172358ค่ะ
1: 0810811172358
0: ค่ะ
1: 2358สวัสดีครับนุ่มนั่นรับสายครับ
2: มันไม่ฮอดมื้อใดล่ะ
1: อ
2: ัน
1: ไหนแม่
2: ยาแม่สั่งวันฮอดมื้อใด
1: โอ้สั่งมื้อบ้านก็อีกแค่3มื้อได้แม่จังสิฮอดจ้าได้ครับ
0: อีแม่นาง
2: อีแม่เงินไว้อันดอก
1: โอ้ครับเตรียมไว้รถแม่นะครับอีแม่นางติอีแม่นางทั้งอันร้อยเอ็ดเป็นได้เสียงชัดเจนบ่มื้อนี้อาจสามารถ
2: ชัดเจนอยู่ล่ะ
1: ฝนตกบ่อีแม
2: ่บ่ตกมีจริงๆน
1: ึงเออเอาดูแลสุขภาพได้แม่นางเด้อ
2: จ
1: ้าสวัสดีจ้าเอาขอบคุณหลายๆกันแล้วกัน FC นุ่มนั่นไปหม่อนทางปูนอาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ด
0: ค่ะอีกจัก2มื้อเด้อค่ะแม่
1: มื้ออีแม่ก็มีปัญหาเรื่องมวลรวมของร่างกายแล้วได้ยินลูกเต้าเว้าแฮงหันใส่จันโอ้ยกูมานั่นได้ดาดซบดาดปากซะเนาะอันเควิโกมึงนี่เนาะนั่นเด้
0: ค่ะได้กินแล้วสิดีใจนะคะแม่และที่สําคัญสุขภาพเฮาสิแข็งแรงขึ้น
1: สําคัญที่สุดบัดประสงค์มึงใหญ่เขาทุบแก้วว่าพร้อมเด้อว่าซั่นหลายหม่องเขาไปส่งทุบแก้วตวงว่าพร้อมกูสิกินจังได๋ติเป็นบริการพิเศษนะแม่บ่ต้องตกใจนะบริการ
0: มันแตก
1: ก็เจ้าย่นของทับกันอีแม่ว่ามึงบริการรุ่นใหม่ที่นั่นว่าซั่นบริการพิเศษทุบแก้วมาให้พร้อมว่าซั่นว้ายบ่ได้แม่ว่าเอ้าบ่ทันทีมา2ขวดก็ทุบมาทั้ง2ขวดเลยว่าซั่นนะครับเอ้าสําหรับเบอร์ไอ้เกณฑ์646เด้อนะครับสื่อสารนุ่มนั่นใหม่ก็แล้วกันเกณฑ์646ครับมีหยังให้ลูกให้เต้ารับใช้เนาะหรือผมสิโทรไปหาก็รับสายเบิ่งแน่เด้อเกณฑ์646ครับ0811172358ครับ0811172358อยากได้หยังสื่อสารมาอยากสอบถามรายละเอียดเรื่องใดว่ามาหรือคุณพ่อคุณแม่บ่เข้าใจวิธีกินวิธีใส่เนี่ยจังเควีรู้ที่นึงสิก็กินของง่ายแล้วก็กินโหลด2เม็ดนะครับแล้วกินของง่ายแล้วกินแล้วเม็ดนึงบ่ได้ยามแมลงก็นอนจังอีกเม็ดหนึ่งก็สรุปง่ายๆมือหนึ่งกิน2เทื่อ
0: ค่ะสำหรับเควีลูทีนค่ะ
1: จ้ะ
0: มีปัญหาเรื่องสายตาต้องเควีลูทีนเท่านั้นค่ะ
1: พิเศษจังน้อยบาดนี้คันเควีโกมันเป็นผลิตภัณฑ์แบบน้ำเด้อแม่เด้อบ่ได้เป็น
0: คนละอย่างเลยค่ะแม่
1: จ้ะอันเควีโกนี่สิเป็นน้ำบัดนี้อันนี้สำคัญที่สุดให้กินก่อนอาหารตื่นขึ้นยามมาเช้าลุกมาเหยาตีสี่ตีห้าให้แม่กินโหลดเด้อ1แก้วตวงทันทีตามด้วยน้ำเปล่ากินจังสี่รส1แก้วตวงที่ให้ไปน่ะแม่นะครับตามด้วยน้ำเปล่าจากนั้นก็เอาขวดมันมาใส่ตู้เย็นไว้โอ้ยรสชาติดีย่ำมื้อแรงก่อนสินอนเอาอีกแก้วตวงนึงก็นะพอตะกินเสร็จสับเรียบร้อยไปนอนบ่ทันพ่อครับเอาขึ้นนั่นแกงที่อยากกินอีกมันคือข้าวทาดมันสิว่าได้นะครับเอาฝากไว้น้ำสมุนไพรเควีโก2ขวดมื้อนี้ขึ้นกับไล่กับพี่กับน้องจาก2,800ที่แม่น นะเอาน้ำผีน้ำนองเพียง
0: 1,590 บาทเท่านั้นค่ะ
1: สุขภาพดีๆอยู่ในมือคุณพ่อคุณแม่เด้อ
0: เพิ่นเอิ้นว่าสุขภาพดีๆมีขายแล้วค่ะแม
1: ่
0: น้ำสมุนไพรเควิโกเท่านั้นค่ะ
1: เอาไปอยู่ไปกินต่อแม่

0: นั่นบอกพอบอกแม่เราเด้อก็ถือว่าลูกเต้าน้ำข่าวสารมาแก่งมาบอกพี่น้องแล้วล่
1: ะ
0: อยากเห็นคุณพ่อคุณแม่สุขภาพดีทั่วไทยแล้วสิสุขภาพดีจังได๋อีแม่ขาตะขี่ที่อยู่หั่นแม่จมแปะจมแปะโอ้ย
1: อันนั้นนั่นว่าแม่ขี่ที่ว่าซั่นแม่
0: เอาบ่แล้วขี่ที่เป็นบ่
1: แม่นมันเกี่ยวเด้อแม่
0: บ่แม่นอันนั้นเกี่ยวอยู
1: ่มันบ่เกี่ยวเด้อพี่น้องนั่นเว้าผู้เดียวเด้
0: อันอีแม่แล้วขี่ที่เป็นบางเรื่องไอ้เว้าบ่ทันได้จบ
1: แม่นบ่ค
0: ่
1: ะ
0: แม่นเรื่องแนวอยากแนวกิน
1: นี่สิออกตัวแล้ว
0: บ่ก็ว่าสิเว้าอยู่บ่ทันได้จบเนาะพี่แม่เราขี่ที่เป็นบางอย่างนี่นางนะครับเราว่าคันสิแบ่งมานี่มามันสิขาดศพขาดปากเด้อพอได้ซื้อปลาทูมาปนพอได้ซื้อหมากซื้อผู้มาเคี่ยว
1: เป็นจังซั่น
0: เราว่าจังซั่นนะครับพอได้จ่ายค่าเลขเขาพุ่นเด้เราคิดไปเราคิดไปฮอดพุ่นดิแท่นดีสิว่าเอ๊ะเฮ็ดจังได๋จะสุขภาพกูจังสิแข็งแรงเนาะจังสิได้ใช้ใส่ชีวิตยังมีความสุขอยู่กับลูกกับหลานโดดๆเนาะอยู่กับคนที่จะของหักโดดๆแท่นสิสิคิดจังสิบ่คิดเด้
1: ค่ะ
0: นี่จังได๋สิมีเงินจ่ายค่าเลขเขาล่ะบัดนี้มาเส้นหลาย
1: มันติดค่าเลขเนาะแม่
0: มาเส้นหลายเถิงงวดนี่พนะโอ้ยเนาะเนาะนะครับบอกแล้วของบ่มีหักแม่แม่อย่าไปสนใจมันปานั้นเบิ่งแง่งสุขภาพเจ้าของนี่ได้ทันทีซื้อมาปุ๊บได้กินปั๊บก็ได้สุขภาพทันทีไผกินก่อนก็ได้สุขภาพดีก่อนล่ะแม่ผู้ใดกินซ่าก็ได้สุขภาพที่หลังเพิ่นล่ะ
1: ค่ะ
0: ซ้ํากันกับออกแล่นนั่นล่ะแม่ผู้ใดออกแล่นก่อนก็ไปถึงเป้าหมายก่อน
1: ค่ะ
0: ผู้ใดไปที่หลังก็บ่ฮอดท่านเพิ่นแล้วเพิ่นไปฮอดก่อน
1: นิดนึง
0: น่ะอยู่ดีมีแห้งเบิ่งแง่งเจ้าของนี่แม่ผมเข้าใจอยู่เงินทองก็หายากยาก
1: แต่ว่าสุขภาพ
0: แต่ว่าสุขภาพ
1: นำคือกันค่ะครับ
0: คันอยู่ดีมีแห้งอย่างหน่อยๆก็บ่เป็นภาระของไผอย่างหน่อยๆลูกเต้าเขาไปเฮ็ดการเฮ็ดงานเขาก็บ่ได้คิดนำ
1: และที่สำคัญค่ะใส่ชีวิตประจำวันของเฮาเนาะค่ะสิได้สบายแน่จักหน่อยเน
0: า
1: ะ
0: จ้าเอา0811172358สวัสดีครับนุ่มนั่นรับสายครับ
2: สัญญาเนี่ย
0: ตัวไหนอีพ่อ
2: เอาเควิโก
0: โอเควิโกติพ่อไอ้กับอีพ่อมาจากจังหวัดใดเนาะคือเสียงดังฟังชัดแต่เน
2: า
0: ะ
2: มาจากวัดสะโกไซหลวงตา
1: เป็นหลวงตา
0: โอ้ยนมัสการเขาหน่อยนะครับนมัสการหลวงตาไอ้กับเอาเควิโกเนาะหลวงตาเนาะ
1: ค่ะ
2: เอาสองขวดละ
0: ครับผมเอาแกงซื้อจักบาทแน่หลวงตาหลวงตาจะซื้อไว้ทางไหนนะ
2: 156วัดสะโกไซ
0: 156วัดสะโกไซ
2: หลวงตาแสน
0: หลวงตาแสนวัดสะโกไซ
2: ตำบลนิคม
0: ตำบลนิคมเดียวหลวงตา
2: ตำบลสตึก
0: ตำบลนิคมอำเภอสตึก
2: จังหวัดบุรีรัมย์
0: จังหวัด
2: มาทงสองเทือแล้วเนาะ
0: โอ้ไปสองเทือแล้วดีหลวงตาเขาเลยวัดสุเทือเนาะนั่นแล้วล่ะตอนนี้บักม่วงบัดแล้วเขาเพิ่งสิเลื่อยวัดคักแล้วล่ะต้องหันเขาไปเพราะได้ไปเก็บบักม่วงสิดิ
1: พี่น้องนั่นก็เว้า
0: น่ะครับเอานมัสการหลวงตาเดี๋ยวผมส่งให้ผมแถมกาแฟไปนำอยู่ครับผมแถมกาแฟไว้นะนะครับพูดหลายๆกันแล้วกันเนาะนมัสการพระคุณเจ้าแม่สวัสดีจ้านั่นรับสายครับ
3: โอ้ยเพื่อนเป็นพระคุณเจ้าด้วยน
0: ี่จ้านมัสการหลวงพ่อหรอกว่างั้นจ้าเป็นในสารคามฝนตกบ่แม่มื้อนี
3: ้โอ้ฝนตกเหรอ
0: จี้
3: เดี๋ยวก่อนคิดจังหยังน
0: ี่โอ้ยนะครับมาสั่งว่าแต่เนาะอยู่ได้ห้องแอร์ก็ยังฮ้อนอย
3: ู่ได้ใส่ลูกค้าไปเหรอลูกได้ลูกค้าไป
0: ได้มาเนี่ยจะ 2-3 ลาย4ครับพระคุณเจ้าว่างั้นล่ะครับ
3: ให้มันได้หลายๆเด้อมื้อนี้เด้อ
0: จ้าสาธุจ้าแม่จ้าบอกหลวงพ่อเพิ่นโทรมาสิหลายๆเนี่ยแม่
3: ม
0: ัน
3: ได้หลายๆลูกค้านั่นน่ะ
0: จ้าร
3: ับนําโทรศัพท์ก็บ่ทันพุ่นล่ะ
0: ครับผม
3: ให้มาอวยพรให้ว่างั้นแม่รับแม่ได้หัวเข้าเมืองน
0: ี่เอาตื่นแล้วติแม่บาดจ้าเอา
3: เมืองเมืองอยู่ขวางบัดลูกแม่นาฬิกาใบ2ตัวแล้ว
0: จริงได้ครับ
3: โทรมาโทรไปโอ้ยลำค
0: า
3: ญ
0: ที่
3: ไหน
0: เ
3: น
0: า
3: ะก็ส
0: ิ
3: บ่หลับสายว่าซั่น
0: บ่
3: แม่ว่างเหรอด
0: ิบ่ไอ้ติดสายลงพระหลวงพ่ออยู่เมื่อกี้นี่ครับสายมันซ่อนกัน
3: เออแม่ว่ามันลำคาญแม่โทรไปดูหลาย
0: บ่แม่นครับผมติดสายซ่อนอยู
3: ่
0: บ่ไอ้ลำคาญจังได๋นี่พี่น้องบ่โทรมาหันตัวผมเพิ่งยันพี่หลอกอยู่นี่หวักใต้หัวกลัวอยู่เอาซั่นเอาซั่นนะแม่เนาะ
3: เง
0: ิน
3: แล้ว
0: เ
3: งินก็ท่านนี่มีอยู่
0: จ้าเบิ่งแง่สุขภาพจ้ะแม่จ้ะ
3: ยาไม่ยาใครหมดแล้วเงินก็ท่านนี่มีอยู
0: ่เออมันน่ะสิค่อยมีล่ะอยู่หั่นล่ะ
3: โอ้ยเออได้ในใครมาซื้อเควิโกนี่นะ
0: ครับได้อยู่ดอกนะครับแม่โครงการนั้นโครงการนี้ก็เจ้ากําลังเฮ็ดอยู่ตอนนี
3: ้เฮ็ดหยัง
0: เฮ็ดโครงการนั้นโครงการนี้ได้แม่นะครับคนละเครื่อง2เครื่องไปนะครับ
3: บ่ได้เฮ็ดน้ำมูกแม่เฮ็ดบ่เป็นน
0: ี่
3: หลานสาวแล้วมันเฮ็ดมันได้ ของมันอนุมัติแล้ว
0: จะ
3: ใส่วันทีนึงจะใส่รวด
0: อืม
3: เอาหน่อยเน
0: า
3: ะ
0: กับดีใจน้ํา
3: เ
0: น
3: ี่ยเอาได้ลูกค้าหลายๆเด้อลูกเด้อ
0: จ้าเอาดูแลสุขภาพแม่
3: สุขภาพแข็งแรง
0: จ้าเช่นกันแม่ก็เช่นกันครับกินข้าวกินน้ําพักผ่อนซะแม่เอ้ย
3: เออันเขาเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวไม่แม่กินนี่ก๋วยเตี๋ยวไก่นี
0: ่ครับผมเอาเนี่ยมันบ่ผิดหรอกบ่ผิดหรอกเก่า
3: ติหลับตื่น
0: จ้าสวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะ
3: แม่อยู่บ้านน่ะแต่งหยังแม่ให้เรากินบ่
0: จ้าไอ้หมันตัวของกะมาแม่แต่งไว้อยู่
3: ได้ครับแป้งแผ่เรากินเด้อยายโลน
0: บ่น้องมันอยู่คนซุน้องมันอยู
3: ่กับข้าวกับน้ําเพราะว่าผู้เฒ่า
0: ครับน้องอยู่คุณซุมือจ้ะแม่บ่เป็นหยัง
3: เออนั่นล่ะแม่ครับ
0: ก็สบายใจนําว่าน้องสบายใจนําว่าน้องอยู่นําแม่
3: อยู่บ้านพุ่นล่ะน้องอายุหลายปานใดแล้วนั่น
0: ครับ80นี่ล่ะแม
3: ่ป๊า
0: จ้ะได้ครับแม่ก็
3: ว่
0: า
3: ได้ฮอดอยู
0: ่จ้ะได้ครับก็แข็งแรงดีอยู่เด้แล้วก็ไปวัดได้อยู
3: ่มีไอมีหยังอีกบ่น
0: ี่มีอยู่ครับนะ
3: มีอ้ายอยู่เต
0: จ้ามีอยู่ครับอ่ะมีอยู
3: ่เออใ
0: ครเนี่ยจ้าได้ครับเพิ่นก็ไปเป็นเพิ่นไปมีครอบครัวเบิดแล้วแม่ๆเหลือแต่กับผมกับน้องก็พอดีน้องแล้วได้อยู
3: ่เนาะธรรมดาคนเฮา
0: พอดีน้องได้อยู่นําแม่น่ะผมก็สบายใจอยู่
3: เสียเวลาเดี๋ยวมามีนั่นผู้โทรมา
0: จ้าๆได้ครับ
3: อ้
0: าวขอบคุณหลายๆจ้าแม่สารทุกสุขดิบได้คุยจากันครับแม่เนาะได้ครับผมสบายใจอยู่ดอกเรื่องครอบครัวน้องก็โอเคอยู่ครับผมก็ไว้ใจได้อยู่ก็ฝากน้องไว้กับแม่นี่ล่ะครับไปอยู่หั่นพอได้แต่งแรงแต่งง่าย
1: ฝากแม่ไว้กับน้อง
0: เออฝากน้องไว้กับแม่ตัวได้ครับเราก็นึ่งข้าวบ่ไฟไปวัดได้เสืออยู่เด้เราแข็งแรงอยู่ดีครับได้รถไฟฟ้าเราก็แท้แล้วไปวัดบ้านก็บ่ไกลวัดปานใดนะครับแล้วก็นะครับน้องก็ซื้อของไปใส่ตู้เย็นไว้แล้วอยากเฮ็ดหยังเราก็เฮ็ดบ่อยากเฮ็ดก็ไปซื้อเอาอันนั้นกับข้าวสําเร็จก็ไปได้รวด
1: สะดวกอยู่สําคัญแม่เป็นคนที่แข็งแรงเนาะ
0: เป็นคนที่แข็งแรงอยู่ครับแข็งแรงอยู่แต่ว่าก็สิตามกันเวลานี่ก็คือเรื่องการตอบรับเรื่องการต
1: ั
0: ดสินใจการตัดสินใจครับก็เป็นกังวลนำอย่างเดียวคือเวลาขี่รถชิล่าไปนี่แหละ
1: เราเก่งค
0: ่
1: ะ
0: แล้วไปคิดนำเรื่องการตัดสินใจมันสาดแล้วผู้เฒ่าเนา
1: ะ
0: แต่ครับขี่แต่แล่นไปล้มพัดไปผมหน้าผากปิวแวะแล้วก็เสยเลยเย็นเดียวเสยแล้วหอดน้ำเดียวซุบข้างหลังเบื่อเนาะนะครับ
1: โอกาสชน
0: โอกาสท่านเนาะผู้เฒ่าเนาะเขาก็หัวผู้เฒ่าอยู่ไปนะรถไฟฟ้าเราก็บ่แล่นแล้วดิแต่แล่นกับเพิ่นนะครับแล้วก็เราก็มีความสุขตามอัตภาพเราก็ดีใจอยู่นะครับอ้าวนะเป็นกําลังใจพ่อๆแม่ๆบ้านเฮาทุกหม่องทุกพื้นที่ฟังรายการอยู่เด้อ
1: ค่ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้คุณพ่อคุณแม่เนาะค่ะม
0: ี
1: ที่ผู้สูงวัยก็แล้วกันเนาะผู้ที่มีอายุหลายแต่ว่าบ่อยากให้เป็นคนที่สุขภาพบ่ค่อยดีเนาะแม่เพราะฉะนั้นเฮาต้องเบิ่งแง่สุขภาพเจ้าของเนาะค่ะ
0: รัก
1: ตัวเองหลายๆค่ะแม
0: ่
1: เอาผลิตภัณฑ์ดีๆไปอยู่ไปกินน้ำเด้อค่ะเพื่อเป็นการบำรุงเจ้าของไว้นะคะแม่
0: จังนุ่มนั่นก็ไปมาเนี่ยผลิตภัณฑ์ถูกตัวได้กินบ่ทุกตัวได้แม
1: ่ค่ะและที่สำคัญค่ะให้แม่กินน้ำเด้
0: ครับนะซื้อไปไว้บ้านพร้อมอันกินบ่ทุกตัวเพราะมันได้กินฟรี
1: เด้
0: แม่อัน
1: ที่
0: ว
1: ่
0: าซื้อคือแล้วก็พุ่นพ่อคุณแม่ได้ปัญญาแม่นแล้วพวกตัวจัดรายการเนาะพวกตัวก็ได้กินบ่แม่นเด้แม่ซื้อคือกันครับพุ่นพ่อคุณแม่แล้ว
1: ราคาเดียวกัน
0: ราคาเดียวกันพร้อมดิ
1: แม่นค่ะ
0: แม่ได้โปรโมชั่นหยังผมก็ได้โปรโมชั่นนํานั่นนําคือกัน
1: ค่ะ
0: เป็นหยังจังต้องได้เฮ็ดเพราะว่าคันผมบ่กินผมสิฮู้ได้จังได๋ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันเป็นจังได
1: ๋ค่ะ
0: สิมาเว้ากับพ่อกับแม่ได้จังได๋มันอ่านหนังสือให้พี่น้องฟังนี่มันก็บ่แม่นต้องได้ขอฮอดเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทุกตัวผมกินครับกินบัดทุกอันเลย
1: ค่ะ
0: แต่ครับบ่ได้ตัวดอกชาไทยก็กินกาแฟก็กินนะครับแล้วก็ซื้อมากินตลอดน้ำสมุนไพรเควีโกก็กินเควีลู่ทีนก็กินแฮปปี้เทนก็กินมันเป็นหยังคือกินแล้วแต่นั้นบ่ได้เป็นหยังหรอกก็กินซื่อๆนี่แหละแม่เพชรสังขารยังกินเลยให้วางซั่นล่ะนะครับเป็นได้แล้วนั่นห่วยไหลรวยไหลหลวงคือกันแล้วนะครับกินกับบักม่วงสุกจังหน่อยบ่าคือระบายดีแท้ว่าซั่นเด้สัตว์ชาติไทยก็ไปหญิงพ่อแม่เอ้ยนุ่งผ้ากะมาเด้มันก็เตียวเฝ้าหน้าห้องน้ำอยู่หั่น
1: สุขภาพดีขึ้นแน่นอนนะคะ
0: ดีหรือ ไรแม
1: ่แล้วก็ตัวหนึ่งที่หม่อนประทับใจก็คือเควิโก
0: จ้ะ
1: ค่ะเพราะว่าให้แม่อยู่บ้านก
0: ิน อันนี้เป็นเรื่องจริงไหมแม่
1: เพิ่นก็แข็งแรงไหมคะเพิ่นบ่เมื่อยบ่ลาเพิ่นว่าเนาะเอาคำผู้เฒ่ามาเว้าเนาะแม่เนาะ
0: เอ
1: าไปให้เพิ่นกินแล้วเพิ่นว่าบ่เมื่อยบ่ลาอีหลีแล้วก็ไอทีช้าช้ามึนมึนนั่นสิ
0: อัน
1: เศร้าตะหึงบู้ว่าสันแล้วว่าก
0: าแฟที่เก่าไปเด้
1: แม่กาแฟตา
0: แล้วเป็นคนที่กินกาแฟเก่งคนนึงแต่ก็บ่ขาดแต่เคียนน่ะมีแต่น้องว่าอ้ายของยิ้มแม่สิหมดล่ะก็สลับกันซื้อจังซี่นะครับ
1: เปลี่ยนกันต้องเปลี่ยนกันค่ะ
0: ได้ครับผมซื้อไปไว้เรียบร้อยมื้อใดไปกินข้าวแลงอยู่บ้านเขาใส่ส่งถุงมานํา
1: อันเอามานําติ
0: เอากับ
1: ห
0: าพ
1: ี
0: ่น้องมายามสถานีก็พ่อให้เขาเจ้ากินนะครับกาแฟตัวอย่างเด้อนี่บ่ได้ซื้อดอกกิโลดก็วางซี่ล่ะ
1: ว่าอยู่หนูว่าอยู่
0: กาแฟตัวอย่างเนาะ
1: ได้ครับมื้อใดจักแล้ว
0: มื้อใด
1: ก็โมยบัดนี
0: ้มื้อใดของซื้อไปก็จังบ่ตกมานะครับมื้อใดน้องซื้อก็เอามานําแน่ สิล่ะนี่ครับเอา081 117-2358ได้ไหม
1: อยู่หน้าสถานีเด้มื้อนี
0: ้อืม
1: คนผมยาวได้แม่ชั้นยาก
0: โอ้ยเขาจะมา
1: ลูกไ
0: ผ่ว่าเป็นหลายคนตอนเป็นผู้ใดผู้ใดไม่
1: ค่ะลูกไผ่ผมยาวมากค่ะมื้อนี้
0: เขาชอบไปเก็บเฮ็ดมากว่าแม่
1: ที่มานั่งนี่นั่นมากนําม
0: ีหยัง
1: มีอัน
0: เจ้านี่ติ
1: บ่ทุเรียนทุเรียนมานำคนนี่มาทุเรียนมาพร้อมค่ะ
0: เอาแต่มาแต่ทุเรียนเอาอย่างอื่นเอาเฮ็ดพร้อมมาแกงได้บ่ได้
1: เมื่อนั้นเอาบักหมี่มาแต่ว่าบักหมี่นั้นส่งแซ่บอยู่
0: จ้ะ
1: เพิ่นว่าแม่นพันธุ์อีหยังบ่ว่าซั่นหนูก็เลยขอเป็นว่าทุเรียนว่าซั่นสงสัยได้ยินที่ออกอากาศไปบ่มากับทุเรียนเลยค่ะ2มื้อแล้ว
0: นั่นแหละได้ครับ
1: เอาดีได้ล่ะ
0: ครับขอบคุณหลายๆก็แล้วกันครับเอาบักม่วงมาใบบัวก็ได้ดอกมะระหยางบีบได้โคโลดดอกกุ้งเขาเนี้ยเป็นของง่ายๆดอกนะบ่ได้ยากปานนั้นดอกนี
1: ้เบาเด้อติค่ะคุณพ่อคุณแม่อยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวใดเนาะค่ะก็สามารถสื่อสารกันเข้ามาได้เบอร์9เบอร์เดิมค่ะรอถ่าคุณพ่อคุณแม่ทุกพื้นที่ของการติดตามรับฟังอยู่เบอร์9ค่ะแม่0811172358ค่ะ081 117 117 2358
0: 2358คันเว้าเรื่องมวลร่วมของร่างกายต้องนำสมุนไพรคีวีโกจ้ะแม
1: ่
0: ขอบคุณขอบคุณหลายๆกันแล้วกันพ่อๆแม่ๆบ้านเฮาหลายผู้หลายคนนะครับที่สร้างผลิตภัณฑ์กันมานะครับนะหลายผู้หลายคนนำกันมีภายในนี่แหละลองเว้าสู่พี่สนองฟังจักบาทแน่
1: ค่ะขอบคุณไปหาอีพ่อสันเนาะค่ะอยู่ทางอำเภอประโคนชัยเนาะค่ะจังหวัดบุรีรัมย์พ่อก็สร้างกาแฟเควีบวกกันกระชาไทยไม่พอน้ำเนเดอร์ว่าสันว่าค่ะได้เลยค่ะพ่อหนูจะทรงหายค่ะแล้วก็ขอพูดไปหาอีพ่อหนูสินเนาะค่ะอยู่ทั้งอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพอมีปัญหาเรื่ององค์ร่วมในร่างกายเน
0: า
1: ะค่ะขอสั่งเควีโกมา2ขวดค่ะ
0: โอ้ขอบคุณหลายๆกันแล้วกันครับ
1: ขอบคุณอีแม่จันเพ็ญเนาะค่ะอยู่ทั้งอำเภอวังสะพุ่งจังหวัดเลยค่ะแม่ก็มีปัญหาองค์ร่วมในร่างกายเน
0: า
1: ะค่ะสั่งเควีโกมาคือกัน2ขวดค่ะ
0: โอ้นี่ครับขอบคุณหลายๆกันแล้วกันนะและก็ขอบคุณไปหาอีพ่อสมคิดนำ
1: ค่ะ
0: พ่อสมคิดนี่อยู่ทั้งพูดนะครับอยู่ทั้งจังหวัด
1: ท่าอุเทน
0: ค่ะเอาอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนม
1: แม่นค่ะ
0: นะครับ
1: พ่อก็มีปัญหาองค์ร่วมในร่างกายเน
0: า
1: ะค
0: ่ะ
1: สั่งเควิโกมา2ขวดคือกันค่ะ
0: จริงๆแล้วผมก็สั่งไปมื้อวันที่10พฤษภาคมนี่ชุดนึงได้นั่ง
1: ค่ะแล้วกินมา6ขวดแล้วแล้วว่า
0: เดี๋ยวแล้วว่าโอ้ยนั่นเด้แต่ครับพ่อต้องเว้าสู้เพิ่นนั่นฟังผู้นี้ฟังว่าดีว่าซั่นเจ้าเรามามาให้ดัดศพดัดปากแล้วมาซิมแม่นั่นว่าซั่น
1: ซิมมันเป็นขวดบ่ป่ะ
0: มันก็เหมือนย้อนอยู่แล้วมันแม่นซิมผู้เดียวเน
1: า
0: ะ
1: แม่นอย
0: ู่ผู้นึงมาซิมแล้วก็ไปเว้ากันต่อบ่ทันได้โดนหัวบ้านทั้งปุ่นก็มาซิมนะครับกลางบ้านได้ยินก็มาซิมนําน
1: ั่นแล้ว
0: นะพอยายสมคิดแล้วมียาดีพนาสากันวิดเว้นบัดมาซิมไว้พอได้กินแท้ๆขวดเดียวนี้นั่นว่าซั่น
1: นอก
0: นั้นมีแต่คนมาซิมนํา
1: คือจังลูกไส้พ่อเลยพ่อ
0: มันกับมาทาได้ขันจิมาซิมนำกัน
1: มาซิมดูดูได้กาแฟด่านายุนาสถานีคือขันกับลูกไส้พ่อเลย
0: โอ้ยมันเป็นเมาที่ก็เจ้ามาเยี่ยมยามตามไทยไทยมาก
1: ก็ต้องกินจริงๆน่ะบ่ได้กินแน่มีแต่เป็นมาซิมมาสันว่า
0: เดี๋ยวนี้ผมมาส่องหาบาทไปไว้แล้วครับเดี๋ยวเอากาแฟดีๆกาแฟสถานีผมไม่เก็บหรอกผมซื้อกาแฟหาบาทส่องหาบาทไปไว้เดี๋ยวกินก็กินบ่กินก็แล้วไปวางที่ดอกน้ำมันนำฮ้อนฟรีแต่ว่าล้างแก้วให้ในวางสิ
1: บ่ล้างแก้วจักเทื่อติ
0: น้ำมันสการไปหาหลวงตาแสนนำ
1: ค่ะอยู่ทั้งอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
0: ครับหลวงตาแสนก็มีปัญหาในมวลร่วมของร่างกายตัวหวยนั่นเควีโกมาให้จักสองอันได้เดี๋ยวพอจะแล้วบ่พัดไทยเป็นได้เลยหลวงตาบ่เอาได้กับอันซาไทยไปฉันนำเนี่ยแหละ ได้กับท้องผูกดูขอบคุณแม่นั่งนำเด้อแม่นั่งอยู่อัดสมาร์ทร้อยเอ็ด
1: ค่ะแม่ก็สั่งเควีโกคือกัน2ขวดคือกันค่ะ
0: จ้าอีแม่จันเพ็ญคนละจันเพ็ญนะครับอันนี้จันเพ็ญประพศ
1: ค่ะอันนี้ยกปราสาทจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
0: ครับเพราะว่าวังหันจันเพ็ญวังหันอยู่วังสะพุ่งจังหวัดเลยครับคนละทีกันเด้อ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: แม่ก็สั่งเควีรูทีนนะคะมีปัญหาเรื่องสายตาแม่สั่งเควีรูทีนมากค่ะ
0: ครับขอบคุณไปให้แม่กุหลาบน้ำเด้อแม่กุหลาบยุทธาบอหนองคาย
1: แม่สั่งเควีโกมากค่ะ2ขวดเลยค่ะ
0: ถูบมาลาบมาให้น้ำเด้อนั่นถูบเด้อถูบเด้ออย่าลืมว่าสันนี้แม่ว่า
1: ถูบเด้อติ
0: เออนะครับขอบคุณหลายๆกันแล้วกันขอบคุณไปให้พอสมใจน้ำเด้อพอสมใจแล้วอยู่ทางพูดนะครับไทยเจริญยะโสธร
1: พ่อก็สั่งเควีโกมา2ขวดค่ะ
0: จ้ะนะครับขอบคุณไปหานะครับอีแม่พิล่านำนะแม่พิล่าแล้วอยู่ทางนะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
1: แม่ก็สั่งเควีโกมา2ขวดคือกันค่ะ
0: ขอบคุณไปหาอีพ่ออานนท์พ่ออานนท์นี่อยู่ทางวะ
1: อำเภอหนองบุญมาก
0: นอนอำเภอหนองบุญมากนครราชสีมา
1: ค่ะพ่อสั่งเควีโกมา2ขวดค
0: ่ะ
1: แล้วก็มีกาแฟน้ํา3
0: ห
1: ่อค่ะเป็น1เศษเน
0: า
1: ะ
0: จ้ะ
1: ค่ะนั่นแหละค่ะ
0: ขอบคุณหลายๆกันแล้วกันสําหรับอีพ่ออนนท์อันนี้ FC นุ่มนั่นไปมาทั้งกันแน
1: ่ค่ะอยู่น้ํากันโดนแล้วสันพี่นุ่มนั่นว่านะคะ
0: ได้ครับขอบคุณไปหาอีแม่กําพันธ์นี่ก็ FC นะครับทั้งอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มื้อนี้แม่ก็เอาถึง นะเควีลูทีน
1: เควีลูทีน3กระปุกค่ะ 1,290 บาทแล้วก็เอาเควีโกมาอีก2ขวดเนาะค่ะ
0: ครับ
1: เป็น 1,590 บาทขอบคุณหลายๆกันละกันค่ะแม่คำพันเนาะเอา2เศษเลย
0: ขอบคุณไปหาพี่พ่อท่องสารน้ำนี้อันนี้ FC นุ่มนั่นไปหมดทั้งสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายจ้ะ
1: ค่ะ
0: มื้อนี้พี่พ่อก็สั่งเควีโกมา2ขวด
1: ค่ะ
0: เอาเควีลูทีนมาคือกันได้นี่ก็ได
1: ้1เศษค่ะ
0: 3กระปุกเลยของแถมนี่เพราะว่าขอเกี่ยวกาแฟมานำจากกันในเด้อนั่นว่าซั่นให้แต่กาแฟมาบ่มีแนวส่งได้ว่าซั่น
1: ค่ะ
0: แล้วซ่อนเดี๋ยวใส่แล้วพ่อไปยืมอยู่วัดนี่บัดนี้ ให้แต่เกี่ยวกาแฟไปกับกาแฟไปเนาะเอ้าขอบคุณหลายๆกันแล้วกัน FC นุ่มนั่นไปหม่อนก่อนกลางสิหน้าตาจักหน่อยเอ้าขอบคุณไปให้แม่เกสรนี่กับ FC กันบ่บ่ห่างกันสิหน่อยใจอีกละแต่กับอีแม่เกสรนี่เราอยู่ทางพุ่นนะครับบุรีรัมย์ตอนนั้นยอมเพื่อเมือง
1: ค่ะอยู่อีแม่สั่งเควิโกมา2ขวดเนาะค่ะ
0: จ้
1: ะแล้วก็อีกอย่างนึงอีกคนนึงค่ะพี่นุ่มนั่นเขาบอกว่าได้เนาะค่ะขอบคุณไปหาอีแม่บุญหลอมเนาะค่ะอยู่ทางอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ค่ะแม่สั่งเควิลูทีนมาเนาะค่ะ3กระปุกเลยค่ะ
0: ครับเอาขอบคุณไปหาพ่ออ้อนสานําพ่ออ้อนสานี่อยู่ชุมเฮ็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ครับ
1: พ่อสั่งเควิโกมา2ขวดคือกันค่ะ
0: ครับอีพ่อนุสินก็บ่อยหน่อยนาเด้นะครับนั่นเอ้ยอยู่เครื่องในอุบลราชธานีก็มีปัญหาน้ําเพิ่นน่ะเอามาให้จักเซตได้เด้อว่าซั่นเอาเควีลูทีนมาพร้อมปะนะ
1: ค่ะ
0: อีพ่อว่าเอาทั้งเควีโกทั้งเควีลูทีนเลย
1: ย่างละเซตค่ะ
0: ครับขอบคุณไผพ่อคําผองน้ําพ่อคําผองอยู่ตําบลคําห้างโฮ่งบ่เหรอตําบลห้างโฮ่ง
1: อําเภอเม
0: ือง
1: จ
0: ังหวัดสกลนครโอ้เนาะ
1: ค
0: ่
1: ะตําบลพ่อกระสังเควีโกมา2ขวดคือกันค่ะ
0: นะครับเอ้าส่วน
1: มากที่ของแม่บ้านนั้น
0: หักสุขภาพกัน
1: แม่นค่ะและที่สําคัญน่ะมีปัญหาเรื่องสุขภาพกันเยอะเลยค่ะ
0: จ้ะ
1: เพราะว่าข้าวสูงไหวขึ้นเนาะค่ะแม
0: ่แม่น
1: ร่างกายของข้าวมันมีเขาเอิ้นว่าอีหยังเฮ
0: ้อความเสื่อมความเสื่อม
1: แม่นค่ะ
0: มันเป็นไปตามกาลเวลาตัว
1: แม่นค่ะ
0: แต่กับบ่โทษไผได้แม่บ่ว่าแต่แต่คุณพ่อคุณแม่ดอกบางทีจังผมหน่อยนุ่มคุ้มมั่นจังซี่จ
1: ังยังเป็นเลยเนาะ
0: เดินทางดูๆครับมันคือเป็นที่ว่าหางมือขับรถไปง่วงเหงาหาวนอนเมื่อยล้าไปนะครับเพิ่นสิจอดนอนกลางทางซะเนาะได้ครับจังซี่ได้ทั้งๆที่บ่ได้ไปเฮ็ดหยังได้แม่ตั้งแต่กี้ว่าซั่นได้ครับไปหาเล่นดนตรีจังซี่กลับตี1ตี2ส่วนมากหั่นแล้วส่วนที่เก็บสิ่งเก็บของมาบ้านก็ต้องเด็ดก็ยังอยู่ได้แต่ก็กินเชฟวีโก้ได้แม่อันนี้ยอมรับอยู่แต่กับผมก็ยังได้บอกกับน้องอยู่โอ้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เขาท่าอยู่เวลา
1: บ่เมื่อยเต้
0: มันเห็ดบ่เมื่อยเวลาดิ
1: ค่ะและที่สำคัญเนี่ย
0: กับเวียนหนึ่งสิกับมาเขารายการกับพี่กับน้องได้ขึ้นเก้าขนาดมาแปะฮอดบ้านฮอดสถานีดิแปะแกงบุรี
1: ค่ะ
0: แต่กับน้องมันก็ถามตลอดได้ไอ้เจ้ากลับมาไงบ่ถึงคือบ่ให้ทีมงานเขาเบิ่งอยู่หันจะมารอดแต่กับมันก็เป็นห่วงอยู่ก็ว่าแม่ก็โทรหาอยู่เป็นได้เท่าไอ้งานมื้อนี้รับเลือดว่าเขาตีกันบ่ลูกซ้ำเขาแม่เขาตีกันเขาก็อยู่ของห้องพี่ดอกว่าสนอกว่าแต่เจ้าภาพเพิ่นเลี้ยงเขาได้ว่าสิเหรอแต่ครับเพราะว่าไปบ่ได้ฮ้อเขาไปนําดีได้ครับเอ้าขอบคุณหลายๆกันแล้วกันพ่อๆแม่ๆมีปัญหาเรื่องสุขภาพในมวลรวมนั่นฝากไว้น้ําแนะนําสมุนไพรเควิโกแม่เด้อเอาไปอยู่ไปกินกันมื้อนี้ก็ขึ้นกําไรกับพี่กับน้องฟ้าวซะซ้ําโปรโมชั่นมันยังเป็นตัวนี้อยู่2กระปุกมื้อนี้จาก 2,800 จ้ะแม่จ๋าเอาน้ําพี่น้ําน้อง 1,590 บาทแถมกาแฟให้น้ําฮ้อ1ฮ้อใหญ่เลย
1: ค่ะเควีโกค่ะ2ขวดมื้อนี้นะคะแม่ซื้อ1แถมอีก1ค่ะได้2ขวดไปเลยในราคาพิเศษสุดประหยัดเลยค่ะ 1,590 บาทเท่านั้นถ้ามันยังมีของฝากของตอนนะคะเป็นกาแฟแฮปปี้เทน1ฮอใหญ่ให้คุณพ่อคุณแม่ไปเลยค่ะ
0: ครับบ่ต้องรุ่นบ่ต้องรอรับโชคบ่ต้องจับฉลากได้แม่ให้จริงแจกจริงทันทีที่คุณพ่อคุณแม่สั่งเควีโกมานะบ่เอาละนั่นบ่ได้ต้องเอาไว้วางสิเลยเด
1: ้ค่ะโทรมาได้เลยค่ะทั้ง0811172358ค่ะ0810811172358
0: 2358นะครับแต่คันพี่คันน้องมีปัญหาในสายตาอันนี้ก็มีปัญหาหลายโดยเฉพาะผู้สูงวัย
1: แม่นค่ะ
0: โอ้ยหนุ่มนั่นเลยว่าซั่นแต่ตอนแม่เป็นหนุ่มเป็นสาวนั่นแต่กับตะกี้ไผสิมาตาแก้งตาใสปานแม่เนาะต่อมปันไฟสายเห็นหนอดฮู้จริงปิงนะครับอีพอคือกันว่าตาฟ้าลงฝนตกได้จ่อแก้งนั้นไปไต่กบไต่เขียดตะกี้กูเฮ้ยต่อมก็ไฟอยู่หน้าผากบ่ได้ว่าซั่นละวาน
1: ค่ะ
0: ซื้อมือนี่โหบ่แม่นได้นั่นว่าซั่นนะครับเราตอกซื้อกันนะครับกินเขาซื้อบ่ได้ใส่แว่นกับบ่อุ่นท้องได้ก็มือนี่ว่าซ
1: ั่นเป็น
0: จ
1: ังซั่นเด้ค่ะ
0: เป็นซั่นมันเป็นไปตามกาลเวลาพ่อครับแม่ครับเพิ่นก็ต้องยอมรับความจริงมันแต่ก็อย่าปล่อยมันเสื่อมส้มไปปานนั้นดิคือยังลดอันอยู่น้ําเฮานี่แหละแม่มีแต่อยู่ไปบ่ถอยบ่เติมลมจักเสียแปรแลบแซ่บนี่ในที่สุดนะครับแกนั่นแกนี่ไปบดหลายอย่างในมันก็พังเท่าไหร่จักหน่อยอันนี้คือกันได้แม่กันหูว่ามันส่งสัญญาณบอกเหตุมันล่ะสังเกตมุมมันล่ะแม
1: ่
0: ตื่นขึ้นยามมาเศร้ากิ้วหูกิตาเป็นปุ่มเป็นงอนบ่
1: น้ำตาไหลเป็นทาง
0: สังเกตเบิ่งจากความ จักเทียบ่
1: ตะไคร้เครื่องตา แสบตาขั้นตาจังสี่แม่
0: ครับเป็นมาเรียดเดือดขมิ้นแนวทิ่มแนวแทงจังสี่สังเกต
1: ถ้าหมากเบาหวานขึ้นตาจังสี่ค่ะ
0: คือสังเกตบางบ่แดดออกจังน้อยตาไปจังจังสู่แสงบ่ได้นอ
1: ค่ะ
0: ได้ใส่แว่นตาดำไว้คือจังแดกกุหลาบนี่แม่สู่แสงบ่ได้นะ
1: และที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่บ้านเฮาเป็นหลายค่ะเป็นต่อเนาะค่ะเป็นต่อแดดต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อหรือว่าคุณบอกคุณแม่ท่านใดเนาะค่ะได้ลอกต่อมาแล้วกินได้ป่ะไปหม่อนกินได้เด้อค่ะแม่
0: เป็นโรคฮิตได้แม่ในบ้านเฮากันเป็นกันหลายเด้มันไปโดยเส้นทางของมันแบบใบบุญ
1: ค่ะ
0: กับในที่สุดก็เป็นภาพซ่อนภาพเบลอยู่ในตา
1: เป็นจุดดำ
0: จุดดำดำมันเป็นคล้ายๆจอทีวีแม่นึกออกป่ะจอทีวีคือกันเด้แต่กับกันมันสิบอดมันสิบอดป่ะนะครับมันสิมืดมันก็สิส่งสัญญาณบอกเจ้าได้มันสิเป็นยืมยามยืมยามคือแม่งหิงหอยอยู่หน้าจอนี่แม่
1: แล้วเป็นจุดดำ
0: ทางเกิดกับมุมใดมุมนึงสีดำดำมากกว่าเลยนะครับในที่สุดก็เบิบลงดำจอบานเฮาเอิ้นจอดำจอมืดนะแม่แต่มันบ่มีปัญหาเด้แหละกันจอดำจอมืดถึงซั่นก็เปลี่ยนหลอดภาพใหม่มันก็ใส่ได้ตัวนี้ทีวีแต่ตาคนนี่ติแม่ก็มันส่งสัญญาณมาแล้วเจ้ายังเสื่อยเมื่ออยู่บ่ได้สนใจมันน่ะบ่ทันได้โดนในที่สุดก็มืดมิดแล้วบาดนะครับตั้งแต่ตาแจ้งตาใสอยู่ปานนี้ก็ยังยากไว้แม่เอาซอยเหลือตัวเองใดปานนี้ก็ยังยากอยู่นะครับกันบ่เห็นหุงบ่เห็นหนมาไผสิหนึ่งเขาพอไฟสู้เฮากินผู้ใดสิสักเสียสักผ่าให้เฮาสิไปทำภารกิจส่วนตัวของหน้าของในสิไปกันจังได๋ในเมื่อตาบ่เห็นหุงแต่กับไผสิสักผ่าขี่ตีไผเหี่ยวยากเด้แม่
1: ค่ะ
0: กันเจ็บเป็นเอ็นอุ่นลมหมอนนอนเสียซอยเหลือตัวเองบ่ได้จังซั่นลูกเต้าเขาก็สิกั้นใจเฮ็ดให้อยู่สำคัญที่สุดจะฝากโอนให้เขาเบิดแต่สวนยางน่ะจ้องไว้แต่เป็นไม้ตายเป็นไผใบสุดท้ายจักหน่อยนึง
1: ค่ะ
0: คันว่าซั่นมันสิบ่มีคนสักผ่าเจ้าเด
1: ้พี่สิเป็นนั่นนี่ก็
0: คิดว่านี่คิดว่าซื่อๆ
1: จะมันคิดออกอากาศคักแน่เน
0: า
1: ะแม
0: ่
1: กําลังมาสิโอนสวนยางให้ลูกให้เต่าด้วยซั่น
0: จะพูดจะฝากให้แม่ได้เจ้าใจเย็นๆนะคือมื้อนี้ไว้วางใจไว้บ่ได้ทั้งนั้นเด
1: ้ค่ะอ
0: ย่าไปเสียไผแท้ๆเลย
1: ค่ะคุณพ่อคุณแม่อย่าฟังพี่นุ่มนั่นเนาะโอนโหลดโอนโหลดให้ลูกให้เต่านั่นล่ะ
0: ค่
1: ะคุณพ่อคุณแม่อยากได้ผลิตภัณฑ์ไว้อยู่ไว้กินนะคะเพื่อเป็นการบํารุงดูแลสุขภาพของเฮาให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะคุณพ่อคุณแม่โทรมาได้เลยค่ะเบอร์9เบอร์เดิมนี่แหละค่ะแม่ทั้ง0811172358ค่ะ0810811172358ค่ะ
0: 2358กันมีปัญหาเรื่องสายตาต้องเควีรูทีนแม่เด้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะทางเด
1: ้ค่ะ
0: ส่งตรงจากออสเตรเลียถึงพี่ถึงน้องคุณพ่อคุณแม่บ้านเฮาคนได้มีโอกาสได้เข้าฮอดเข้าถึงก่อนหมองอื่นเควีรูทีนผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องสายตาผมให้รู้ที่มาถึง 70% แม่แม่บ่แม่นธรรมดาเด้นะครับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนำท้องตลาดคุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยกินมาแล้วแต่ผมบอกได้เลยว่ามันยังบ่ทันมีผลิตภัณฑ์ตัวใดให้รู้ที่หลายขนาดนี้หรอกอันนี้ให้มา 70% เลยแม่บาดนี้คันผู้ใดซื้อกาแฟเควีไปอยู่ไปกินบวกกันน้ำนี่แห้งตื้มกันได้แม
1: ่
0: ยังคักเด้อ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่าอยู่ในกาแฟเควีผมใส่มาอีก 5% ได้แม่รูทีน
1: ค่ะ
0: ได้สารสกัดจากดอกไม้สีเหลืองอีก 5% เป็น 10% แม่อยู่ในกาแฟก็ได้บ่ธรรมดาดิ
1: ควบคู่กันเลยค่ะ
0: เอามากินใส่กันว่านี่รูทีนอยู่ในเควีรูทีน 70% บวกกับกาแฟเควีอีก 10% เป็น 80% แม่มันสิไปใส่เสียผมอยากฮู้คือกันล่ะพิสูจน์ด้วยตัวเองมื้อนี้บ่ต้องเสียนมนั่นไปหม่อนผู้ที่สั่งเควีรูทีนไปแล้วสั่งกาแฟตามหลังได้ครับผู้ที่สั่งกาแฟไปแล้วบ่ทันได้สั่งเควีรูทีนสั่งเควีรูทีนตามหลังก็ได้หรือว่าโอ้ยนั่นเด้งบมาจำกัดแต่นอบาทมีเงินอยู่ 1,290 บาททอตัวว่านี่ล่ะ
1: ค่ะ
0: คันเอาเควีรูทีนแม่ก็อยากได้กาแฟไปกินกับน้ำอยู่ดี
1: ค่ะ
0: เฮ็ดจังได๋เท่ามันคือมีเงินจำกัดแต่นอ
1: ค่ะเฮากันได
0: ้เอาจังซี่ก็แล้วกันแม่แม่เอาเควีรูทีนไปสักกินเดือนนึง
1: ก็คือ
0: 2กระปุกจ้ะแล้วก็เอากาแฟเควีมาอีกกล่องนึง
1: ค่ะได้กิน15มื้อค่ะ
0: นี่2แรงบวกใส่กันทั้ง4แม่ได้2เด้งเลยครับ
1: ค่ะในราคา 1,290 บาท
0: คลากันได้พอกันกับเงินอีแม่มีพอดีผมให้ได้กินทั้ง2อย่างเลยเป็นได้แม่เอาไหมเอาไหมเอาไหม
1: เอาค่ะซื้อสารกันเข้ามาได้ค่ะค่ะสิเอาเนาะค่ะแม่เนาะ
0: โทรมาเด้อ
1: ทั้งเบอร์0811172358ค่ะ0810811172358
0: 2358อีแม่ข้าหมกค่าเคลียร์นั่นอยู่แม่นั่ง
1: เคลียร์หยังล่ะ
0: เคลียร์ในบักขามอยู่ประวัติอันแก่ในบักขามให้เขาอยู่ดีตอนนี้อย
1: ู่นึกว่าไปเก็บเห็ดแม่
0: ๆไปนําเขาบ่ไว้ดอกบืนคั่นแท้นั่นก็ไปหาหมื่นอยู่คั่นแท้มันสิได้ใส่รถน้ําแก้กันมายากอีกแล้วเพิ่นว่าได้ครับเอ้าเดี๋ยวเบิ่งเวลาเบรกแรกกับเบิ่งแรกหลังจัดยอมมาจันกันมาช่วงพักเบรกแม่อยากได้หยังซื้อสันนะลุงเฮาเต่าได้ตลอดครับมีปัญหาเรื่องตาก็เอาเควีรูทีนไปอยู่ไปกินนะมีปัญหาเรื่องมวลร่วมของร่างกายกับน้ําสมุนไพรเควีโกนะช่วงหน้านั้นสิมาเว้าเรื่องสมุนไพร3แผ่นดินสู่พี่น้องฟังผู้เป็นโรคเก่าโรมาตอยด์มอนร่องกระดูกทับเส้นเอ็นที่ขาข้อเสื่อม นะรอไปแป๊บนึงได้แม่เด้อย่าหมุนขึ้นไปไสเดี๋ยวนั่นกระหม่อนกลับมา
1: สักครู่ค่ะ
0: สักครู่ครับนะเอาเดี๋ยวมาจ้ะแม่จ้า

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะยศชนันนำอาสาโดรนกู้ภัย6ลำส่งเสบียงอาหารสิ่งของจำเป็นช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเกหาร่มเกล้าในจุดที่เรือเข้าไม่ถึงนายยศชนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้หารือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อบูรณาการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับมาใช้บริหารจัดการน้ำท่วมในพื้นที่การเคหะชุมชนร่มเก้าลาดกระบังซึ่งมีประชาชนหนาแน่นถึง 170,000 คนโดยสถานการณ์ในพื้นที่เคหะร่มเกล้าทวีความรุนแรงโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ไข่แดงกลางชุมชนที่มีระดับน้ำท่วมสูงการเข้าช่วยเหลือด้วยเรือทำได้ยากลำบากเนื่องจากติดสิ่งกีดขวางและแนวรั้วบ้านส่งผลให้การลำเลียงเสบียงล่าช้าหน่วยงานจึงปรับแผนด้วยการนำโดรนเข้าสนับสนุนภารกิจเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยเบื้องต้นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่29กันยายนถึง4ตุลาคม2569อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมกำลังแรงขึ้นประกอบกับมวลน้ำหลากจากตอนบนของลุ่มน้ำไหลลงมาสมทบส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำแม่กลองในช่วงวันที่29กันยายนถึง4ตุลาคม2569รวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงคราม
3: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดยกาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
5: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
6: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
7: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
8: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
7: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
8: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
1: ขอเชิญทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการอาบน้ำด้วยสบู่กรีนบิส CBD บำรุงผิวด้วยสารสกัด CBD วิตามิน E วิตามิน C วิตามิน B3 B5 และน้ำผึ้งมานูก้าเนื้อสบู่แน่นกลิ่นหอมสดชื่นผิวสะอาดนุ่มลื่นไม่แห้งตึงลดอาการผิวแห้งและคันสบู่กรีนบิส CBD ราคาก้อนละ150บาทโปรโมชั่น2กล่อง290บาทสนใจสั่งซื้อได้ที่0817560777
9: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซ่าโบนาซ่าอาหารเสริมโบนาซ่ามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามิน D3 และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซ่าโทรสั่งซื้อ0817 056-0777
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367676
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ
11: ์สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
12: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
11: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินโดยดีเจดอกรักโทร044-181044

ันนี้มาแบบฮาวๆค่ะคุณผู้ฟังวันแฟนแสนปลื้มนะคะก่อนล่ำมวลจากจักรพันธ์ลำเพลินนะคะผู้บ่าวหมอล่ำหัวหน้าคณะสั้นเราบันเทิงศิลป์เอามาฝากพี่ฝากน้องค่ะมื้อนี้มื้อนี้เป็นมวลมวลเนาะเป็นก็จังสิหมานจังใดก็บ่ฮู้ล่ะมื้อนี้ต้อนรับคุณฟังนะคะทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการนามมังคุดจิมังคุดตองหาตราพนารินนะคะดอกรักค่ะมื้อนี้ผ้าฟอนแต่เริ่มต้นรายการเลยทีเดียวนะคะมวนๆไปน้ำกันค่ะงานเพลงหมอล่ำก็มีให้ฟังนะคะลูกทุ่งหวานๆซึ้งๆอกหักหรือว่าสมหวังมื้อนี้อารมณ์ไหนเนาะมื้อนี้นะคะมีให้ฟังทุกอารมณ์ได้มื้อนี้นะคะคุณผู้ฟังติดตามรับฟังน้ำกันไปตลอด1ชั่วโมงนะคะกับ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงฐานอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์นะคะคุณผู้ฟังนี่เลยนะคะมาพร้อมกับนามมังคุดที่มังคนตองหาตราพนารินนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการตัวช่วยนะคะตัวซอยดีๆนะคะตัวซอยสำหรับผู้ที่รักสุขภาพนะคะด้วยน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดนะคะน้ำมังคุดที่มังคุดตองหาตราพนารินบ่มีน้ำตาลบ่มีสารกันบูดบ่มีสเตียรอยนะคะคัดวัตถุดิบจากธรรมชาติมาฝากคุณผู้ฟังนะคะการผลิตก็ได้มาตรฐานนะคะบอกว่าจะเป็น GMP HACCP หรือว่ามีอ่อย่อการันตีนะคะแห่งความปลอดภัยนะคะดื่มได้ทุกเพศทุกวัยเลยอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะสำหรับคนที่มักเครื่องดื่มจากผลไม้นะคะรสชาติดื่มง่ายนะคะหอมกลิ่นผลไม้แห่งดื่มแบบเย็นๆแซ่เย็นๆนี่แห้งสดชื่นค่ะนี่ได้ทั้งความสดชื่นได้ทั้งสุขภาพที่ดีนะคะนี่คือน้ำมังคุดที่บางคนต้องหาตราพนารินมื้อนี้มาพร้อมโปรโมชั่นดีๆเอามาฝากคุณผู้ฟังเนาะจังใดรับฟังกันไปว่าโปรโมชั่นดีๆเป็นจังใดอะไรยังไงเดี๋ยวกลับมาเว้าสู่ฟังค่ะตอนนี้อยากฟ้อนต่อนะหูซึกเป็นสีมวลๆนะคะอีกหนึ่งงานเพลงมวลๆจากสาวหนิงหนิงคำพนางเนาะรักเศร้าเขาดานพระบาทอ่ะอีกจักหนึ่งผลงานเพลงมวลๆซะก่อนค่ะ

0: งจากสาวนิ่งๆคำพนางรักเศร้าเขาดานพระบาทนะคะเออนะมื้อนี้บอกแล้วว่ามาแบบมวลๆได้มื้อนี้นะคะคุณผู้ฟังมาแบบมวลๆแล้วก็มีหน้ามังคุดที่มังค้นตองอัตราพนารินมาฝากพร้อมนะคะเอามาให้คุณผู้ฟังได้ลองดื่มกันเบิ่งนะคะเอามาซอยบำรุงสายตานะคะผู้ใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาเด้อพี่น้องเด้อนะคะหน้ามังคุดที่มังค้นตองหาตราพนารินของเฮานะคะจะมาซอยในด้านของการบำรุงสายตาค่ะซอยให้แนมเห็นชัดเจนขึ้นนะคะลดความเสี่ยงต่อปัญหาสายตาค่ะคุณผู้ฟังนะคะผู้ใดที่มีภาวะตาแห้งนะคะตาแพ้แสงหรือจะเป็น อาการแนมภาพบ่ปกตินะคะบ่เห็นหุ่งนี่แหละนะคะการแนมบ่ปกตินะคะคือการที่เฮาแนมอีหยังมันไม่เห็นหุ่งนะคะคุณผู้ฟังเออผู้ใดมีปัญหาแบบนี้นะคะอย่าพลาดนะคะกับหน้ามังคุดจิมงคลต่องาตราพนารินนะคะคุณผู้ฟังหรือว่าจะเป็นอาการของต่อล่มต่อหินต่อกระจกนะคะเฮาต้องเอาไปบำรุงไวยากรณ์สายตาเป็นสิ่งสำคัญของร่างกายเฮานะคะคุณผู้ฟังนะคะอย่าปล่อยปะละเลยค่ะต้องบำรุงสายตาของเฮาให้เป็นปกตินะคะหรือว่าจะเป็นการดูแลหลอดเลือดแล้วก็หัวใจนะคะให้ระบบไหลเวียนเลือดสูบฉีดไปเลี้ยงสมองและก็อวัยวะต่างๆได้อย่างเพียงพอนะคะซอยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและก็โรคหลอดเลือดนี่นะคะหรือคุณผู้ฟังที่มีอาการอ่อนเพลียนะคะคุณผู้ฟังอยากดูแลร่างกายนะคะบรรเทาอาการความเมื่อยล้าบ่มีเหือบ่มีแห้งนะคะหูซึกมันหมดพลังในการทำงานนะคะเฮ็ดหยังก็เมื่อยเฮ็ดหยังก็โอ้ยว่าสัน นะคะเอาไปดูแลร่างกายค่ะคุณผู้ฟังนะคะให้ร่างกายเฮากลับมาสดชื่นอีกเทื่อหนึ่งเด้อคุณผู้ฟังนะคะสิ่งดีมีประโยชน์นะคะสำหรับหน่ำมังคุดจิบมงคลตองหาตราพนารินรสชาติเข้มข้นดื่มง่ายๆค่ะเปรี้ยวอมหวานนี่นะคะบ่ต้องย่านว่าใส่สมุนไพรตั้ง24ชนิดนี่อุ้ยคือสิแบบกลิ่นนั่นมันเป็นจังไดว่าสั่นนะคะกลิ่นหอมหอมสมุนไพรนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนั่นแหละรสชาติหวานอมเปรี้ยวแห้งแซ่เย็นๆนี่เอามากินนี่โอ้สดชื่นนะคะคุณผู้ฟังนะคะซอยปรับสมดุลระบบขับถ่ายเด้อผู้ใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาการท้องผูกนะคะหรือว่าบ่สบายท้องนี่ล่ะนะคะลำไส้บ่ดีอันนี้ก็จะซอยนะคะปรับสมดุลระบบการขับถ่ายได้แล้วก็ที่สำคัญค่ะเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายคุณผู้ฟังนะคะป้องกันและก็ต่อสู้กับเชื้อโรคนะคะเพราะว่าจะเป็นแบคทีเรียหรือว่าไวรัสต่างๆนั่นน่ะล่ะนะคะปัจจุบันนี้แห้งหลายคักเพราะว่าจะเป็นอีหยังล่ะโควิดบ่นะคะไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์นู่นสายพันธุ์นี่โอ้นะคะแห่งแต่ตามฤดูกาลเนาะนะคะมีโรคใหม่ๆไวรัสใหม่ๆมาเรื่อยๆนะคะเขาต้องเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเขาให้แข็งแรงนะคะสู้กับโรคกับภัยนะคะฝากไว้นะนี่คือประโยชน์ของหน้ามังคุดจิมงคลตองหาตราพนารินของเขานะคะถ้าเกิดว่าสนใจค่ะตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษเลยสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังฟังดอกรักอยู่ในตอนนี้นะคะฝ่ายขายของเขานะคะผู้จัดการฝ่ายขายคุณนิวบอกว่าจัดโปรโมชั่นแบบจุกๆไปเลยว่าสั้นนะคะ3ขวด900บาทนี่จากราคาปกติขวดละ330เพิ่นบอกว่าช่วงโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังดอกรักอยู่ในตอนนี้นะคะ3ขวดเพียง900บาทเท่านั้นนะคะสนใจสั่งซื้อได้เลยสินค้ามีพร้อมส่งนะคะโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์095-292-9162เด้อจ้ะ095-292-9162เนี่ยนะคะเบอร์งามๆนะคะนะคะโปรโมชั่นสำหรับคุณผู้ฟังโดยตรง3ขวด900บาทนี่ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเออนี่น่าสนใจนะคะนี่ล่ะค่ะสุขภาพดีง่ายๆแค่นี้เองแค่ดื่มน่ะมังคุดทิพย์มงคลต่องหาตราพนารินของเฮานะคะหลายคนที่ได้ลองเนี่ยต่างบอกว่าดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นนี่แถมพกผ้าง่ายนะคะดื่มได้สุมือนี่ล่ะเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณผู้ฟังนะคะฝากไว้น้ำแน่เด้อผู้สนับสนุนรายการของเฮานะคะ
1: น้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพนารินตัวช่วยในการดูแลสุขภาพและปรับสมดุลในร่างกายสนใจโทร095-292-9162 095-292-9162
0: ฝ่าโทนะคะโปรโมชั่นดีๆจังสี่อย่าพลาดเลยเอามื้อนี่หาหม่องโล่งบ่พอละล่ะนะคะจัดก่อนล่ำมวลๆให้ฟังกักอีกหนึ่งก่อนล่ำเรากันเนาะสำหรับเสียงร้องของสาวแจ๋วปานทิพย์ค่ะก่อนล่ำดิมิซือว่าก้าวเว้าเย้ยใจค่ะ

0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเห็ดลิ้นจื่อฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มีจำหน่ายที่ตัวแทนจำหน่ายดังต่อไปนี้พื้นที่อำเภอเมืองที่ร้านวัชรเภสัชหรือร้านลุงหนวดอยู่ตรงข้ามตลาดสดที่ร้านบุรีรัมฟาร์มาซีอยู่หอนาฬิกาสถานีรถไฟบุรีรัมอำเภอกระสังที่ร้านสยามเภสัชอยู่ถนนเทศบาล1กระสังอำเภอห้วยราชที่ร้านโสพลพาณิชย์อยู่ตรงข้ามตรวจสภาพรถโกนจนาทที่ร้านประสิทธิ์เภสัชอยู่สถานีรถไฟห้วยราชอำเภอสตึกที่ร้านทวีโอสดอยู่ตลาดสุขาภิบาลสตึกตรงข้ามบุรีรัมศรีสยามอำเภอคูเมืองที่ร้านชายรองเภสัชอยู่สี่แยกไฟแดงคูเมืองอำเภอลำปลายมาสที่ร้านบุรพาเภสัชอยู่ตัวอำเภอลำปลายมาสที่ร้านสุภมิตรเภสัชอยู่ข้างธนาคารออมสินลำปลายมาสอำเภอนางรองที่ร้านขายยาเภสัชกรอยู่ทางเข้าตลาดสะย่าม้าอำเภอหนองกี่ที่ร้านนครเภสัชอยู่ข้างตลาดสดหนองกี่ที่ร้านหมุยจูเภสัชอยู่ตลาดหนองกี่อำเภอหนองหงที่ร้านคลังยาหนองหงอยู่ตรงข้ามทวีกิจหนองหงอำเภอโนนสุวรรณที่ร้านหมอยาอยู่ในตัวอำเภอโนนสุวรรณอำเภอประคำที่ร้านหมอยาสศิวิมลอยู่หลังโลตัสประคำอำเภอบ้านกรวดที่ร้านขายยาสีฟ้าอยู่สี่แยกไฟแดงข้างที่ว่าการอำเภอบ้านกรวดอำเภอประโคนชัยที่ร้านชัยยาฟาร์มาซีอยู่ข้างคลินิกหมออุไรรัตน์ที่ร้านเสียงทองเภสัชอยู่ถนนนิกรกิจที่ร้านน้องแนนหมอยาอยู่ข้างศาลเจ้าอำเภอประโคนชัยอำเภอเฉลิมพระเกียรติที่ร้านมอมิดหรือร้านตามาอยู่สี่แยกทางขึ้นเขาพนมรุ้งสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางโทร0952929162ทวนซ้ำ0952929162น้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองกล่องสีน้ำเงินขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรราคาเพียง360บาทเท่านั้นเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: นี่แหละค่ะสุขภาพดีๆนะคะน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพระนารินนะคะสามารถที่จะหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้ๆบ้านคุณผู้ฟังนะคะตามที่ได้ฟังสปอตนะคะของเฮาผ่านไปนั่นแหละนะคะอำเภอไหนอยู่ตรงไหนคงจะได้ทราบกันแล้วเนาะนะคะหาซื้อได้เลยหรือว่าอยากจะได้โปรโมชั่นดีๆนะคะ3ขวดเพียง900บาทคุณผู้ฟังนะคะต้องโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์0952929162นะคะสั่งซื้อตอนนี้นะคะโปรโมชั่นนี้เลย3ขวดในราคา900บาทมีจัดส่งฟรีนะคะแล้วก็บริการเก็บเงินปลายทางกับมีให้พร้อมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าพลาดโปรโมชั่นดีๆจากหนามังคุดทิพย์มงคลตองหะตราพนารินนะคะหนามังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดนะคะฝากไว้น้ำเอาละค่ะหลังจากที่ผ้าฟอนมาแบบหลายงานก่อนล่ำเหลือเกินนะคะตอนนี้หาหม่องโล่งพอละไปฟังงานเพลงเพราะๆซึ้งๆนะคะจากสาวตายอรไทยเนี่ยเจ้าแม่เพลงซึ้งนะคะฝากเพลงลอยลมค่ะ

0: อกหักสงท่านนะคะสาวนุชวิลาวัลย์ก่อนนั้นค่ะฝากเพลงลอยล่มนะคะจากตายอรทัยค่ะ
1: เพลงเพราะโดนใจสนับสนุนโดยน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์กล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน
0: อย่าลืมนะคะอยากจะมีสุขภาพที่ดีนะคะเอาน้ำมังคุดจิมมงคลตองหาตราพนารินของเข้าไปดูแลสุขภาพของคุณผู้ฟังนะคะด้วยสารสกัดจากมังคุดนะคะซึ่งมีสารเซนโทนค่ะซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะคะอนุมูลอิสระเนี่ยหลายคนอยากหัวมันคืออีหยังอ่ะได้ยินแต่แบบยิ่งแต่เขาว่าอนุมูลอิสระนะคะอนุมูลอิสระนะคะเมื่อก่อเกิดจากมลพิษทางอากาศแน่ละนะคะหรือว่าจะเป็นควันบุหรี่นะคะรังสีอัลตราไวโอเลตจากแสงแดดนี่นะคะก็เฮ็ดให้เกิดอนุมูลอิสระได้นะคะหรือจะเป็นการที่เฮาพักผ่อนบ่เพียงพอมีความเครียดอันนี้ก็เช่นกันนะคะแล้วก็การเกิดการอักเสบในร่างกายของเฮานี่ล่ะค่ะนะคะนี่คืออนุมูลอิสระนะคะซึ่งในหนามมังคุดที่มงคลตองหาตราพนารินเนี่ยนะคะมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนี่เลยนะคะการอักเสบของร่างกายนะคะมันเป็นจังไดนี่นะหลายคนก็อยากหูขึ้นกันอาซิฮูได้จังไหนว่าร่างกายของเขาอักเสบนะคะถ้าเกิดว่ามีการอักเสบของร่างกายนะคะอาการที่จะเกิดขึ้นนะคะก็จะคือบริเวณที่อักเสบเนี่ยจะมีอาการปวดบวมแดงหรือรู้สึกหอนนะคะอย่างเช่นข้อเข่าหรือว่าข้อมือเฮานะคะแล้วก็จะมีอาการอ่อนเพลียแล้วก็เหนื่อยง่ายบ่มีแห้งนี่สังเกตเจ้าของเบิ่งเด้อนะคะหรือจะเป็นมีไข้นะคะเบื่ออาหารนะคะนี่ก็คือการอักเสบของร่างกายแล้วแหละนะคะมันจะเหตุให้เกิดอาการเรานี่นะคะคุณผู้ฟังซึ่งน้ำมังคุดที่มงคลตองหาตราพนารินของเฮานะคะก็มีฤทธิ์ทั้งต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบของร่างกายนี่เลยนะคะตัวช่วยของสุขภาพที่ดีนะคะซอยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายซอยปรับสมดุลระบบขับถ่ายลดอาการอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นนะคะดูแลหลอดเลือดและก็หัวใจซอยบำรุงผิวพรรณให้ดูสดใสนะคะสาวๆนี่คือประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของน้ำมังคุดจิมงคลตองหาตราพนารินของเฮานะคะสุขภาพดีเนี่ยเริ่มได้จากการดูแลเจ้าของนะคะเฮาจะต้องดูแลตัวเองนะสาวๆรู้ไหมนะคะอย่าปล่อยให้ทั้งเขาทั้งบอสดใสได้เขาสิว่าใดนะคะก็ฝากไว้นำกับเรากันนะคะดื่มเป็นประจำนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีในทุกๆมือของคุณผู้ฟังนั่นแหละนะคะแล้วก็โปรโมชั่นที่ดอกรักเอามาฝากนะคะกดโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะ0952929162นะคะมีสินค้าพร้อมส่งตลอดเวลาเลยนะคะโปรโมชั่นดีๆ3ขวด900บาทอย่ารอซากะแล้วกันฟาวจัดโทรสั่งสื่อได้เลยนะคะคุณนิวของเฮาจัดโปรโมชั่นให้แบบจุกๆเลยนะคะแล้วก็มื้อนี้อยากจะบอกว่าเวลาหมดแล้วล่ะคุณผู้ฟังนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วก็ฝากเอาไว้คือเก่านั่นแหละอย่าลืมดูแลเจ้าของเด้อนะคะพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอกินอาหารดีๆนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยนะคะดูแลทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเจ้าของน้ำเด้อนะคะอย่าเครียดจนเกินไปนะคะอย่าเครียดเลยเป็นดีที่สุดมื้ออื่นเวลาเก่าของเข้านะคะกลับมาฟังงานเพลงเพราะๆน้ำกันใดใหม่นะคะมื้อนี้ดอกรักเวลาหมดแล้วจากลากันไปแต่เพียงซ้ำนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะนายกสมาคมวิศวกรแนะตรวจสอบ5ระบบอาคารหลังน้ำลดศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดเผยว่าน้ำท่วมอาจทำให้ระบบต่างๆของอาคารได้รับความเสียหายโดยระดับความเสียหายขึ้นอยู่กับระดับน้ำระยะเวลาที่ถูกน้ำท่วมลักษณะการไหลของน้ำตลอดจนชนิดของวัสดุและอุปกรณ์ภายในอาคารดังนั้นก่อนกลับเข้าใช้งานอาคารหลังน้ำลดตรวจสอบระบบสำคัญ5ระบบได้แก่1โครงสร้าง2สถาปัตยกรรม3ไฟฟ้า4เครื่องกลและ5สุขาภิบาลกรมชลประทานห่วงจังหวัดปราจีนบุรีรับมวลน้ำแควหนุมานเร่งผันน้ำเข้าทุ่งลดผลกระทบกรุงเทพมหานครนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำร่วมกับสำนักงานชลประทานที่1-17และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ากรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญทั่วประเทศสำหรับภาคตะวันออกอ่างเก็บน้ำประแสจังหวัดระยองมีปริมาณน้ำเต็มความจุกรมชลประทานจึงเร่งระบายน้ำลงสู่ลำน้ำประแสออกสู่ทะเลคาดว่าหากไม่มีฝนตกเพิ่มสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน1สัปดาห์ส่วนอ่างเก็บน้ำละโอเจ้าหน้าที่ได้เข้าซ่อมแซมบริเวณที่ถูกน้ำกัดเซาะข้างทางน้ำล้นแล้วพร้อมยืนยันว่าตัวอ่างเก็บน้ำยังมีความมั่นคงแข็งแรงขณะที่จังหวัดจันทบุรีได้เปิดใช้คลองประตูลำไผ่ผ่านน้ำหลากเลี่ยงเขตตัวเมืองทำให้ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมในตัวเมืองจันทบุรีอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: โบนาซาจบปัญหาข่าวดังก๊อปแก๊ปเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
5: ไฮไฟท์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
6: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
7: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกลนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์
8: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่089 968 3888
4: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
5: ไฮไฟช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
3: เอกนิติประธานประชุมแก้ภัยน้ำภาคกลางสั่งประเมินพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้า 7-10 วัน
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ
10: ์10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
11: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
10: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
12: ไม่ควรเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะคะให้ออนดูแลคุณด้วยชาไทยแฮปปี้เทรนด์เทรนด์ใหม่ของคนรักสุขภาพค่ะซองเดียวออนอัดแน่นสารสกัดถึง32ชนิดมีคอลลาเจนไดแปปไทด์และคอลลาเจนไตรแปปไทด์บำรุงผิวให้เปล่งปลั่งแถมยังช่วยระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นด้วยกลุ่มพรีไบโอติกทั้งอินนูลินและไซเลียมฮัตบอกลาพุงป่องๆแล้วตื่นมารับเช้าที่เบาสบายไปพร้อมกับออนนะคะเรื่องรสชาติหอมเข้มข้นแบบชาไทยแท้ๆกลมกล่อมโดนใจสาวสายหวานแน่นอนค่ะเพราะเราใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวการันตีด้วยเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากลครบถ้วนค่ะจะชาไทยหรือกาแฟแฮปปี้เฟรนด์ก็แฮปปี้ทั้งราคาทั้งสุขภาพให้ทุกเช้าของคุณเป็นเช้าที่แฮปปี้นะคะชาไทยแฮปปี้เฟรนด์

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดท้องบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

ฟังหมอลำม่วนเพลงเพราะทุกวันโดยหนุ่มนันสาวใบหม่อนโทร0811172358อย่าลืมโทรมานะครับ

0: ขอต้อนรับพี่ต้อนรับน้องเข้าสู่รายการลูกทุ่งย้อนไว้หัวใจหักสุขภาพเบรกที่3ชั่วโมงที่3จ้าแม่จ้าเปิดหัวกันในงานเพลงของพนมนพพรใจแม่นักร้องพระเนจรจำเสียงพี่ได้ไหมเอาขอบคุณขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่บ้านเฮาทุกมองทุกพื้นที่เด้อใครเกียรติติดตามรับฟังตั้งแต่ตอนต้นจนนอดช่วงนี้จำเสียงไอ้ได้บ่มาหาพี่ฮานองเบรกที่3ชั่วโมงที่3ก็ยังคือเก่าเหมือนเดิมเดินทางมาพร้อมผู้ใหญ่ใจดีผู้พายครับย่างผ้าเดินครับคุณพ่อคุณแม่อยากได้หยังซื้อสรรหาลูกหาเต่าจำเบอร์นุ่มนั่นไปหมอนไว้สะดวกย่ำใดโทรมาจ้าแม่จ้า
1: ค่ะอยู่ในรายการหรือออกรายการไปแล้วก็สามารถซื้อสารกันเข้ามาได้ค่ะยังเป็นเบอร์เก่าเหมือนเดิมรอถามคุณพ่อคุณแม่ทุกพื้นที่ของการติดตามเราฟังอยู่เบอร์เก่าค่ะ0811172358ค่ะ0810811172358ค่ะ
0: 2358จ้ะ0811172358เด้อแม่เด้อเสียงนี้คือนักร้องพเนจรพี่เคยกล่อมน้องเอามีปัญหาเรื่องสายตาฝากไว้น้ำในกระเดวกันเควีรู้ที่จะแม่ตาบ่แกงบ่ใสเป็นภาพซ่อนภาพเบอร์ตื่นขึ้นแม่ยำเสากี่หูกี่ตาเป็นปุ่มเป็นงน
1: น้ำตาไหลเป็นทางไงสินะคะแม่เนาะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดเขาเอิ้นว่าแพ้แสงตาขั้นตาละคายเครื่องตาแสบตาจังสิแม
0: ่
1: หรือว่าเป็นต่อต่างๆต่อแดดต่อลมต่อกระจกต่อเหนือผ่านการหลอกต่อมาแล้วจังสิค่ะ
0: ปัญหาแล้วนี่อย่านิ่งนอนใจจ้ะแม่ฝ่าปิ่นปัวเบิ่งแง่จะของไปหาแพทย์หาหมอโดยด่วนเลยกันหัวผิดปกติหลังจากกลับมาจากแพทย์จากหมอปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของหมออย่างเคร่งครัดไม่มีในกับเจ้าของอีกหนึ่งทางเลือกนั่นอยากแนะนำให้คุณบอกคุณแม่ลองเปิดใจเอาเควีรูทีนไปอยู่ไปกินเบิ่งเควีรูทีนนี่เป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะทางจ้ะแม่เหตุมาหาคุณพ่อคุณแม่เกี่ยวกับเรื่องตาโดยเฉพาะเลยมีปัญหาเรื่องสายตาต้อง
1: เควีรูทีนเท่านั้นค่ะ
0: ให้รูทีนถึง 70% นี่แม่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ส่งตรงจากออสเตรเลียถึงพี่ถึงน้องคนไทยบ้านเฮามีโอกาสได้เข้าหอดเข้าถึงก่อนผู้อื่นเอาไปอยู่ไปกินกันจ้ะแม่มื้อนี้3กระปุกขึ้นกำไรกับพี่กับน้องจาก 1,770 บาทเอาน้ำพี่น้ำน้องเพียง
1: 1,290 บาทเท่านั้นค่ะได้ถึง3กระปุกยังมีของแถมให้คุณพ่อคุณแม่นำมาเนาะค่ะเพราะว่าจะเป็นผ้าถุงน้ำมันนวดแว่นตาถ้วยกาแฟหรือว่าสบู่เนาะค่ะเลือกได้ย่างใดย่างหนึ่งเพียงคุณพ่อคุณแม่ซื้อผลิตภัณฑ์เควีลูทีน3กระปุกเท่านั้นค่ะในราคา 1,290 บาทได้เลยค่ะเลือกได้1อย่างค
0: ่
1: ะ
0: ให้พี่ให้น้องอีหลีแก่กิ่งให้จริงเลยครับนะคุณพ่อคุณแม่รอรับอยู่ที่บ้านสั่งมื้อนี้ 2-3 มื้อได้แม่เด้อสินค้าฮอดมื้อจังใจเงินหน้าบ้านบ่ได้บวกเพิ่มแม้แต่บาทนึงสลึงเดียวมีปัญหาเรื่องสายตาต้องเควีลูทีนจ้ะแม่แต่คันพี่กับน้องมีปัญหาในมวลรวมของร่างกายอันนี้ปัญหาใหญ่จักหน่อย
1: ค่ะ
0: ดูแลคนพ่อคนแม่ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยน้ำสมุนไพรเควีโกเด้อแม่เด้ออันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดน้ำจ้ะแม่น้ำสมุนไพรเควีโกมื้อนี้ขึ้นกำไรกับพี่กับน้องปกติน้ำทองตลาดขวด 1,400
1: ค่ะ
0: มื้อนี้ให้คนพ่อคนแม่เขาฮอดเขาถึงจากขวดละ 1,400 นี่นะแม่2ขวด 2,800 นี่เอาน้ำพี่น้ำน้องเพียง
1: 1,590 บาทได้ถึง2ขวดไปเลยค่ะสำหรับน้ำสมุนไพรเควิโกเน
0: า
1: ะ
0: จ้ะดูแลคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่มีอาการโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงวัยนั่งเนาะ
1: ค่ะ
0: อายุหลายถึงความเสื่อมมันตามมาได้ครับรู้สึกว่านักตนนักโตเก็บเนื้อเก็บขิ้งเบาๆเนื้อเบาขิ้งย่ำมาเศร้าเบาอยากลูกอยากงอได้ครับผู้เป็นเบาหวานความดันผู้ที่เป็นคันน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดหลายกล้ามเนื้ออ่อนแรงแข็งขาเมื่อยล้า
1: หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดมึนๆช้าๆน้ำแข็งน้ำขาน้ำตนน้ำโตหรือว่าออกฮอนน้ำตนน้ำโตน้ำแข็งน้ำขาแสบจังสิม
0: า
1: ค่ะแม่
0: มาเลีย
1: ดเตี้ยดัดดีเน
0: า
1: ะ
0: ฮะแล้วคนเป็นคือมีแนวทิ่มแนวแท่ง
1: แมนค่ะ
0: มาเลียดเตี้ยดัดออกฮอนซื้อๆว่าเท่าไรเด้ยนะครับเป็นมิดเตี้ยดัดดัดคือมีแนวทิ่มแนวแท่งคือมันมีแม่มีโตว่าจอนใช่อยู่ไปในน้ำเอง
1: ค่ะ
0: ปัญหาแล้วนี่น้ำสมุนไพรเควิโกเอาอยู่จ้ะแม
1: ่น้ำสมุนไพรเควิโกมือนี่เนาะค่ะให้คุณพ่อคุณแม่ในราคาพิเศษพิเศษค่ะถือ1แถมอีก1ค่ะในราคาเพียง 1,590 บาทแม่ได้ถึง2ขวดไปเลยยังมีของฝากของตอนให้คุณพ่อคุณแม่อีก1อย่างเนาะค่ะคือกาแฟแฮปปี้เทนกาแฟแข็งกาแฟขาปวดแข็งปวดขานั่นล่ะแม่ให้คุณพ่อคุณแม่นําอีก1ห่อใหญ่ค่ะ
0: จ้ะสายตรงหาลูกค้าเต่าทั่วนุ่มนั่นใบหม่อนทั้งเบอร์นี่ได้เลย
1: 0811172358ค่ะ
0: 0811172358 2358มีปัญหาในมวลรวมของร่างกายนั่นฝากไว้น้ำกันแล้วกันน้ำสมุนไพร
1: เควีโกค่ะ
0: เอาไปยู่ไปกินกันได้แม่เด้อนะครับน้ำสมุนไพรเควีโกตัวนี้บ่ธรรมดาเฮ็ดมาให้พี่ให้น้องคุณพ่อคุณแม่บ้านเฮาได้อยู่ได้กินวิธีกินก็ง่ายๆกับตื่นขึ้นมาเซาท้องว่างๆนะ1แก้วตวงทันทีเด้อแม่เด้อตามด้วยน้ำเปล่า ลูกไม้เหี่ยวตีซีที่หากินได้เลยนะบ่หลังฟันบ่แปลงแก้วบ่สีก็ได้กินได้เลยครับ1แก้วตวงทันทีแล้วกินได้น้ําตามด้วยน้ํานะฮะง่ายๆจังซี่ยามแมลงก่อนนอนก็กินอีก1แก้วตวงตามด้วยน้ําเปล่าจังซี่ง่ายๆซํานี่แม่ตัวน้ําสมุนไพรเชวิโกสิเข้าไปทําปฏิกิริยาในร่างกายเฮาไปกระจัดของเสียออกจากร่างกายนะร่างกายเฮามันบ่ค่อยสะอาดไปทําความสะอาดตรงนั้นเสร็จสรรเรียบร้อยไปฟื้นฟูดูแลซ่อมแซมส่วนต่างๆนะให้มันกลับขึ้นมาทําหน้าที่ของมันให้ดีคือเก่าเหมือนเดิมเป็นปกติ
1: ค่ะ
0: ร่างกายคนเฮาเมื่อมันสะอาดระบบการไหลเวียนโลหิตดีนะอวัยวะส่วนต่างๆเริ่มกลับขึ้นมาทําหน้าที่สุขภาพร่างกายเฮาก็ดีโดยอัตโนมัติจ้ะแม่ฝากไว้น้ําน้ําสมุนไพรเควิโกเอาไปอยู่ไปกินกันอยากได้โทรหาลูกหาเต้าโลดแม่อย่านิ่งนอนใจรีบเร่งแล้วไว้นิดหนึ่งซ้ำขึ้นกำไรกับพี่กับน้องอยู่ช่วงนี้ตาม
1: ค่ะโทรมาได้เลยค่ะ0811172358ค่ะ0811172358
0: 2358นำสมุนไพรเควิโกได้แม่เด้ออยู่ได้หันโอ้ยเป็นสมุนไพรหมักไม้ไก่กองหลายตัวหลายตัวน้ำกันอัดแน่นอยู่หันนะผู้เป็นเบาหวานความดันกันว่าเลี้ยงผู้ข้าวหูจักกันดีต่อแม่
1: ค่ะ
0: ผู้มึนชาน้ำปลายมือไปเท้าผู้เมยผู้ล่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงแข็งขาเมยล่ะย้อนกระช่ายดำกระมี่สมกระมี่เฮ็ดลิ้นจือกระมาลาดเบอร์รี่กูจีเบอร์รี่เชียวโคลันตังกุยทางเช่าอัดแน่นเต็มเลยแม
1: ่มีสมุนไพรหลากหลายค่ะอยู่ในน้ำสมุนไพรเควิโกอยากให้คุณบอกคุณแม่เอาไว้ยู่ไว้กินนะคะบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายของเจ้าของแม่เลยสมุนไพรดีๆของเฮาค่ะน้ำสมุนไพรเควิโกค่ะหมอนแนะนำตัวนี้เน
0: า
1: ะ
0: ครับนอกจากนั้นก็ยังมีสารสกัดจากใบหม่อนน้ำ
1: ค่ะ
0: สิ่งคุณสมบัติพิเศษของนะครับสารสกัดจากใบหม่อนมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการอยู่ครบ21ชนิดเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตัวสำคัญที่สุดของใบหม่อนมันก็คือซอยลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดลดความดันโลหิตลดไขมันในเลือดได
1: ้
0: นี่คือข้อดีของมันนะคุณบอกคุณแม่เอาไปกินร่างกายเฮาจังสะอาดมันจังได้ฟื้นฟูดูแลได้เร็วขึ้น
1: ค่ะอยู่ในน้ำสมุนไพรเควิโกมีสารสกัดจากใบหม่อนน้ำค่ะแม่
0: จ้ะเอาฝากไว้น้ำคุณพ่อคุณแม่ครับเอาไปยุ่งไปกินหลดบ่ผิดหวังกังเวทยังสี่เอาใส่ตู้เย็นไว้เด้อแม่เด้อ
1: ค่ะ
0: นะครับเฉพาะขวดที่เปิดแล้วเท่านั้นกินยามมาเช้าหนึ่งแก้วตวงเราแม่ก็เอาใส่ตู้เย็นไว้ยามมาแรงก่อนเสียวมากินกับขยำขวดจังนิดนึงนะครับเทใส่แก้วหนึ่งแก้วตวงตามโดยน้ำเปล่าง่ายๆสำนี่แม่กินแบบต่อเนื่องนอกจากที่ว่ามาทั้งหมดแล้วได้แม่ผู้ใดกินน้ำสมุนไพรเควิโกต่อเนื่องกันนี่นะคันฮอด2เสร็จเกิดไปแม่เบิ่งจากของเด้อสังเกตเบิ่งจากของ
1: สิเป็นจังได๋
0: มีน้ำมีนวลผิวพรรณทองใสนะครับ
1: อัน
0: น
1: ี้นั่น
0: อันนี้นั่นบ่ได้เว้านี่ของจริงเด้อแม่
1: แม่นค่ะ
0: นะครับบ่ได้เว้าก็ถือว่าให้คุณพ่อคุณแม่สังเกตเบิ่งจากของนะครับผิวพรรณทองใสขึ้นเด้อคือระบบเลือดเฮาดีนะนัง
1: แม่นค่ะ
0: เหมือนกับมันฟอกเลือดในร่างกายเฮานะผิวพรรณดีหน้าตาบ่เหี่ยวย่นก่อนวัยนะครับขึ้นความเป็นหนุ่มเป็นสาวให้คุณพ่อคุณแม่ได้พร้อมพุ่นแล้วนะครับเขียวกับมันหัวกับบ้องหวักเร็วดิดีดีแต่พิสูจน์ได้ตัวเองจ้ะว่าต้องเสียนุ่มนั่นไปมันโทรมาโหลดแม
1: ่ค่ะโทรมาเดี๋ยวเลยค่ะน้ำสมุนไพรเควิโกค่ะแม่2ขวดในราคา 1,590 บาทเท่านั้นค่ะส
0: ื
1: ่อสารกันเข้ามาได้ยังเป็นเบอร์เดิมค่ะแม่ทั้ง0811172358ค่ะ0811172358
0: 2358มีปัญหาในมดร่วมของร่างกายฝากไว้น้ำน้ำสมุนไพรเควิโกขอบคุณไปหาแม่นางเด้อทั้งอัดสมัติรอยเอ็ดจ้ะแม่มีกับปัญหาในมวลรวมของร่างกายแม่ก็สั่ง
1: เควิโกมาสองขวดเลยค่ะ
0: ครับขอบคุณไปให้แม่กุหลาบนะแม่กุหลาบอยู่ทั้งอำเภอท่าบอจังหวัดหนองคายแม่ก็สั่งเควิโกมากคือกันขอบคุณไปหานะครับอีพ่อหนูศิลป์นะพ่อหนูศิลป์อยู่ทั้งพูนนะครับอำเภอเมืองอุบลราชธานีพอมีปัญหาในมวลรวมของร่างกายพอก็สั่งเควิโกมากคือกันครับขอบคุณไปให้แม่จันเพ็ญนะแม่แกนเพชรนี่อยู่ทางวังสะพุ่งจังหวัดเลยจ้ะ
1: ค่ะแม่มีปัญหาเรื่ององค์ร่มในร่างกายแม่ก็สั่งเควิโกมา2ขวดคือกันค่ะ
0: ขอบคุณไปให้พ่อสมกิจนําครับพ่อสมกิจนี่แล้วอยู่ทางท่าอุเทนนครพนม
1: พ่อก็สั่งเควิโกคือกันค่ะ
0: ครับขอบคุณไปให้แม่ท่าน้ําอีแม่ท่านี่ FC นุ่มนั่นไปหมดอยู่ทางอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับ
1: แม่ก็สั่งเควิโก2ขวดคือกันค่ะพ่อสมจิตก็สั่ง2ขวดเด้อ
0: จ้ะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันขอบคุณไปหาพ่อสมใจนําพ่อสมใจแล้วอยู่ทางอีเจริญอันนะครับอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธร
1: พ่อก็สั่งเควิโก2ขวดคือกันค่ะ
0: ขอบคุณไปให้แม่พิล่านะแม่พิล่าอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
1: แม่ก็สั่งเควิโก2ขวดค่ะ
0: ครับพ่ออานนท์เราอยู่ทางอำเภออันนะครับหนองบุญมาก
1: ค่ะนครราชสีมาค่ะพ่อก็สั่งเควิโก2ขวดคือกันค่ะ
0: ครับขอบคุณไปให้พ่อท ท้องสานำพอท้องสานี่อยู่ทางอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคาย
1: พอสั่งเควิโก2ขวดพร้อมกันกับเควิรูทีน3กระปุกค่ะเป็น2เซตเลย
0: ครับขอบคุณไปให้แม่เกสรนำอยู่ทางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับ
1: แม่สั่งเควิโก2ขวดเลยค่ะ
0: จ้ะขอบคุณไปให้แม่ออนสาทางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับ
1: พอก็สั่งพอก็สั่งเควิโกคือกัน2ขวดค่ะ
0: ครับขอบคุณไปหาอีพอนุสินนำพอนุสินอยู่ทางอำเภอเครื่องในจังหวัดอุบลราชธานี
1: พอก็สั่งเควิโก2ขวดคือกันค่ะ
0: ขอบคุณไปให้พอคำผ่องนำพอคำผ่องอำเภอเมืองสกลนครครับ
1: พอก็สั่งเควิโก2ขวดค่ะ
0: ครับขอบคุณไปให้พอมาดเด้อพอมาดอยู่ทางอำเภอนนทัยจังหวัดนครราชสีมา
1: พอก็สั่งเควิโก2ขวดคือกันค่ะขอบคุณไปหาอีพอชัยเนาะค่ะพอชัยชนะเนาะ
0: พอใช
1: ่ชนะเนาะค่ะอยู่ทางอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมเนาะค่ะพอสั่งเควิโกมากคือกัน2ขวดค่ะ
0: ครับขอบคุณไปให้แมเลียนถึงแมเลียนเนาะแมเลียนอยู่ทางอำเภอนั่งร่องจังหวัดบุรีรัมย์ครับ
1: แม่สั่งเควิโก2ขวดนะคะแล้วก็สั่งเควิรูทีนน้ำ
0: ครับคุณไปให้แม่เมฆลานะแม่เมฆลานี่อยู่ทางอำเภอเมืองอำเภอในเมืองจังหวัดนครพนมครับ
1: แม่สั่งเควิโกมา2ขวดค่ะ
0: ขอบคุณไปให้แม่เสมอนะแม่เสมออยู่อำเภอเมืองนครราชสีมา
1: แม่สั่งเควิโกพร้อมเนาะ
0: ขอบคุณไปให้แม่
1: แล้วก็แฮปปี้เทสน้ำอีก3กระปุกค่ะ
0: ครับขอบคุณไปให้แม่ฉลองสีน้ำแม่ฉลองสีอยู่อากาศอำนวยสกลนคร
1: แม่ก็สั่งเควิโก2ขวดค่ะ
0: ขอบคุณไปให้แม่ใบสอนน้ำแม่ไปสอนอยู่หน้าแก่นครพนมครับ
1: แม่สั่งเควิโก2ขวดค่ะ
0: นี่คันมีปัญหาในมวลร่วมของร่างกายคุณบอกว่าแม่กับพระกันสั่ง
1: เควิโกค่ะ
0: มาเอาไปอยู่ไปกินนี่คือคนหักสุขภาพนะแม่เนาะแต่คันมีปัญหาเรื่องสายตาแล้วก็บ่มีผู้ใดเกินเควิรูทีนจ้ะแม่เควิรูทีนเบิ่งแย่งคุณบอกว่าแม่ผู้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตาตาบ่แก่งบ่ใสภาพซ่อนภาพเบือน้ำตาไหลเป็นทาง
1: เป็นต่อต่างๆค่ะต่อแดดต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อระคายเครื่องตาคันตาแสบตาจังซี่เน
0: า
1: ะค่ะ
0: จ้ะ
1: อันนี้ต้องคุณแม่อย่าลืมนะคะเควีรูทีนค่ะ
0: ขอบคุณไปให้พ่อวัดน้ำเด้ออยู่ทางแต่การผืดผลอุบลราชธานี
1: พ่อสั่งพ่อแม่สั่งเควีรูทีนเนาะค่ะ3กระปุกค่ะ
0: จ้ะนะครับขอบคุณไปหาอีแม่เหมียนน้ําแม่เหมียนนี่อยู่ทางอําเภอเอราวัณจังหวัดเลย
1: ค่ะสั่งเควีรูทีน3กระปุกคือกันค่ะ
0: จ้ะขอบคุณ
1: แสดงว่าแม่มีปัญหาเรื่องสายตาเนาะ
0: ครับขอบคุณไปหานะอีแม่ลำดวนเด้อฮ
1: ะ
0: แม่ลำดวนอยู่ทั้งชิงเฮียนมหาสารคาม
1: แม่สั่งเควีรูทีนคือกันค่ะพร้อมกันกับกาแฟตาน้ํา
0: ครับ
1: เอาเป็นเสร็จเลยค่ะ
0: ขอบคุณไปให้พอคําผันน้ําพอคําผันยาโสธรนะครับพอก็มีปัญหาเรื่องสายตาครับก็สั่งเควีรูทีนมาคือกัน0811172358สวัสดีครับลุงน่ารับสายครับ
2: จ้ารู้จ้า
0: จ้าแม่จ๋าแม่มียังให้น่ารับสายครับมื้อนี
2: ้อื้อเฮ็ดใหญ่กินนาทีนะเควีกูนี
0: ่น่ะน่ะอีแม่ได้นอนนี่เน
2: า
0: ะ
2: อ๋อบันเย็นน่ะค่ะ
0: ยี่แม่บันเย็นเอ้าบ่ทันฮอดจิติแม
2: ่ยังเห็นมาถึงที่นี่น่ะ
0: โอ้แม่บันเย็นสั่งโดดเลยเด้นะครับบ่แม่นอาทิตย์กว่าเด้อติพี่แม
2: ่โอ้มื้อสิเข้า2อาทิตย์แล้ววันนี้น่ะ
0: เจ๊สิเข้า2อาทิตย์แล้วเนาะแม่เนาะเดี๋ยวผมตามงานให้ตอนนี้แม่
1: แม่บัน
2: จ
0: ้ะแม่บันเย็นเนาะสั่งนั่นตั้งแต่วันที่เท่าไหร่บุนี
2: ่ได้วันที่13แล้วน่ะ
0: วันที่13เนาะแม่เนาะ
1: ค่ะมื้อนี้ก็วันที่20กว่า
0: แล้วมันนี่วันที่20กว่าแล้วโอ้มันครบ
1: บ่แม่นมันตีกลับ
0: บ่มันตีกลับบ่นอนนะครับเดี๋ยวเค้กเบิ่งกับบริษัทแป๊บนึงแม่คันว่าสั่นผม
2: รอทาจังนะเดี๋ยวรอโทรศัพท์กลับมาก็เงียบปั๊ด
0: จ้ะเอาผมเค้กกับบริษัทแป๊บนึงแม่คันสมมุติว่าบริษัทว่าเพิ่นตีกลับหรือว่าหยังผมสิส่งให้แม่มื้อนี้แม่ของแถมแม่ของแถมแม่ก็เอาเป็นนั่นกาแฟได้เนาะแม่เนาะ
2: จ
1: ้
2: า
1: ๆแม่สั่งเควิโกมันบ่ค่ะแม่
0: เควิโก
2: ค่ะ
0: จ้าเอาขอบคุณหลาย
1: ค่ะสมมุติว่ามันยังบ่ถึงหรือว่าตีกลับหนูส่งให้มื้อนี้เด้อค่ะแม่เด้อ
2: ค่ะค่ะ
0: สวัสดีครับนี่แม่บัตรเย็นนี่แล้วโทรมา2รอบ3รอบเลยได้นั่ง
1: ค่ะ
0: นึกว่ามันเล่าได้แล้วนะครับลองตามงานเนี่ยเราจักบาทดูนั่ง
1: ค่ะเดี๋ยวหนูตามงานเนี่ยแป๊บนึงค่ะ
0: นะขอบคุณเลยๆกันแล้วกันสำหรับอีแม่บัตรเย็นนะแล้วสั่งมาตั้งแต่วันที่22เราตามงานมาทีนึง
1: แล้วส่งเราสั่งวันที่16กับ18แล้ววัน
0: ประมาณพุธนะ
1: ฮะ
0: นะครับวันที่22เราก็โทรมาตามนะครับ
1: แสดงว่าบ่นั่นล่ะค่ะ
0: จ้ะนะครับอาจสิส่งให้เราใหม่
1: ส่งใหม่เลยค
0: ่
1: ะ
0: ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเช็คเบิ่งอันเก่าก่อนก็แล้วกันอีแม่บัตรเย็นลองเช็คเบิ่งดูวันที่13นะนางเล่าว่าวันที่13พอดีเราสั่งมานะครับมันคือสิโดนคักโดนแน่แท้เนาะบ่านี้เน
1: า
0: ะ
1: จะตีกลับแล้ว
0: นะครับ0811172358ครับคุณบอกคุณแม่มีปัญหาเรื่องมวลร่วมของร่างกายนะครับสั่งน้ำสมุนไพรเควิโกมากินนะครับลืมถามที่อยู่อีแม่ตัวหนึ่งที่มันเฮาใส่ที่อยู่บ่ถือกันแล้วนะครับนะจังปัญหาจังใครตามมาจังสี่นะนะบางทีนะครับลูกเต้า
1: ถาม
0: แน่นอนบางทีก็สิถามนะเมื่อกี้นี่ลืมถามที่อยู่อีเมลซะนะครับว่าบ้านเลขที่เท่าไรเฮาส่งไปเนี่ยมันตรงกันบ่จังซี่นะแต่กับแต่ว่าเบอร์ติดต่อแน่นอนล่ะเป็นเบอร์นี้อยู่แล้วนะครับอีแม่บ้านเย็นแม่บ้านเย็นนะโอ้ยมาสั่งตกหล่นเถอะเนาะแม่ข่อยแม่ นะครับเป็นแม่ฮักนุ่มนั่นไปหมอนผู้หนึ่งในแม่บานเย็นนี่เป็นเอฟซีนุ่มนั่นไปหมอนน้ำลูกน้ำเต่ามาตลอดเด้อสร้างนั่นสร้างนี่นะครับป้อยนะครับดูแลตัวเองมาตลอดไอ้นั่นก็
1: เอาเป็นว่าเดี๋ยวหมอนจัดทรงไหเพิ่นไม้ก็แล้วกันพี่นุ่มนั่นเพราะว่ามันนั่นเดี๋ยวหนูสิเขียนไว้ว่าแม่บานเย็นกันแล้วก
0: ัน เอาเขียนไว้นะฮะนะครับแม่บานเย็นเป็นเชฟวิโก้ก็แล้วกันเนาะ081 117 2388ได้แม่เด้อจากใดยังสื่อสารหาลูกเขาเต่าโทรมาครับนะฮะ

0: อย่าลืมโทรมานะครับ
1: เป็นงานเพลงที่มวนมวนอีกงานเพลงหนึ่งนะแม่นั่นฟังอยู่นะครับกอไผ่กำลังออกนอนเอียดเข้าใจได้ไหมดอกจอล่อกำลังจะบานมันเป็นไดเนาะดอกจอล่อนี่ผู้ใดหูว่าสู้นั่นฟังเนี่ยเป็นยังนะครับเนี่ยผมก็บ่ฮู้ดอกจอล่อเนาะเป็นจังไดเนาะนะครับ0811172358จ้ะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันอีแม่บานเย็นแล้วตามงานมาเมื่อกี้นี่
2: ค่ะหนูตามให้แล้วเด้อค่ะแม่ตามสินค้าให้แล้วค่ะ
1: อ้าวขอประทานอภัยคุณประคองแม่ผู้ทีนะครับเกิดความลาซาอาจจะด้วยติดปัญหาเรื่องอย่างเงี้ยผมกับพวกคุณกันนะส่วนพ่อส่วนแม่ทีนะครับยังประทานไอ้สั่งอยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนโทรมาจ้าแม่จ๋ามีปัญหาเรื่องสายตาเก่าเควีรูทีนไปยุไปกินมีปัญหาในมวลร่วมของร่างกายก็ต้องนำสมุนไพรเควีโกอีกตัวนึงที่อยากบอกคุณประคองแม่ที่นี่ขันพี่น้องเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นเอ็นดึกขาเข่าเสื่อมหัวเข่าลันอิหมอลดกดเจ็บลูกกะโอยนั่งกะโอยขั้นชิโกยเอาดาบเป็นก้อนอิฐตรงนี้แหละสำคัญแม่หมอนรองกระดูกทับเส้นนี่ปวดตั้งแต่ถ่ายถ้อยลงมาหากระงอนนี่ลงไปหาไหลจ้องลงไปหอดบักแอวลงไปหาตาต้องเอียงหมดแม่เข่งไปเบิดตึงๆเลยย่ำคดเอื้อนงวกแต่ละเทียต้องเอี่ยวไปทั้งตัวเลยนะครับขันประสันมันงวกตั้งแต่หัวบ่ได้แม่แม่นะครับขันมีปัญหาจังซี่แล้วก็ลองเปิดใจเอาแฮปปี้เทนไปอยู่ไปกินเบิ่งได้แม่เด้อแฮปปี้เทนหรือสมุนไพร3แผ่นดินตัวนี้บ่ธรรมดาเด้นะครับคำว่าสมุนไพร3แผ่นดินก็คือใส่สมุนไพรจาก3ประเทศนำกันบ่ว่าสิเป็นประเทศไทยประเทศจีนประเทศอินเดียจังซี่แม่ๆนะจังไทยจังซี่ตระกูลเถาก็เอามาเหมือนได้เถาวันเปียงเถาไอ้ออนเถาโคข้านกันว่าเลี้ยงตระกูลเถาว่าเก็บผันปวดนี่คุณพ่อคุณแม่ฮู้จักดีเนาะนะครับกันจังจีนจังซี่นะครับเอาตัวท็อปของเขามาเลยตัวเดียวที่จริงมาหลายตัวได้กินก็ได้นะอยู่หั่นก็มีสั้น4พร้อมนะครับส่วนพี่ส่วนน้องที่ทั้งประเทศอินเดียฮู้จักกันดีนั่นคือพรหมมิผลิตภัณฑ์ตัวนี้บ่ธรรมดาได้ใส่พรหมมิมาพร้อมแม่ๆซึ่งเป็นตัวซิกเนเจอร์ของอินเดียเลยเป็นตัวท็อปของเขาเลยทีเดียวนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมียมเลยได้รับผลิตภัณฑ์รางวัลยอดเยี่ยม2ปีซ้อนดีแม่บ่ธรรมดาเด้แฮปปี้เทนนะครับแฮปปี้เทนสมุนไพร3เป็นดีตัวนี้บ่ธรรมดาครับพอแม่ๆไผบ่ทันได้เอาไปกินล่องเอาไปกินเบิ่งเด้อนะย่ามาเช้ากินข้าวเช้าเรียบร้อยแล้วนะครับหลังอาหารเช้ากิน2แคปซูลกินครั้งเดียว2แคปซูลแล้วเลยมื้อนึงนะครับนะไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอย่างอื่นได้คุ้นๆตามสบายเลยแฮปปี้เทนคุณพ่อคุณแม่อยากได้โทรหาหนุ่มนั่นไปหม่อนครับ3กระปุกมื้อนี้นะจาก 1,770 บาทผมบ่นำผิดนำน้องเพียง
2: 1,290 บาทเท่านั้นค่ะ
1: จ้ะนะครับโทรหาหนุ่มนั่นไปหม่อนทั้งเบอร์นี้จ้ะแม
2: ่เบอร์ก้าวไปเดิมค่ะทั้ง0811172358ค่ะ0810811172358ค่ะ
1: 2358มีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกทับเส้นเอ็นยึกขาเข่าเสื่อมขาเข่าลันอิมาลดกดเก็ดนี่แม่นะลูกกะโอยนั่งกะโอยขั้นชิโกยเอาดักขึ้นก่อนจนสิทนเจ็บทนปวดทนทรมานยังกระดอกกระเดียคือบ่ลองเปิดใจเอาแฮปปี้เทียนสมุนไพร3แผ่นดินไปอยู่ไปกินเบิ่งแม่นะครับคำว่าสมุนไพร3แผ่นดินบ่ธรรมดากันแล้วกันพิสูจน์ด้วยตัวเองคันบ่แน่จริงบ่สามารถสิได้รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมถึง2ปีซ้อนดอกแม
2: ่ค่ะน่าเอาไปอยู่ไปกินแล้วค่ะแม่
1: ถ้าเงินเกินกระจายได้สุขภาพแบบเต็มๆมื้อนี้ขึ้นกำไรกับพี่กำน้องเด้อ3กระปุกในราคาเพียง
2: 1,290 บาทเท่านั้น
1: ค่ะโทรหานุ่มนั่นไปหม่อนตัวแม่รอไลน์โทรมาเลย
2: ค่ะโทรมาได้เลยค่ะแม่ทั้ง0811111

0: 07-2-3-5-8 ค่ะ
1: 081-0811-117-2-3-5-8 เวลานี่ก็จะเป็นเวลาลูกเต่าเลิกเรียนเนาะแม่เนาะนะครับคุณพ่อคุณแม่ไปครับลูกครับเต่าในส่วนหนึ่งก็ฟังอยู่ทั้งวิทยุในรถในรายการ
0: บางท่านบางคนก็กำลังขับรถขับ
1: ล
0: าอยู่เน
1: า
0: ะ
1: เดินทางอยู่ครับเดินทางโดยสวัสดิภาพบ่ว่าสิไปทำภารกิจจ้ะบ่ว่าสิไปทำภารกิจตรงใดก็ตามนะเดินทางไกลก็ฟังนุ่มนั่นไปมันเป็นหมู่เป็นพวกไปแต่ละจังหวัดมีทุกจังหวัดเลยล่
0: ะ
1: แต่ว่ามันหังขึ้นบ่ตรงกันจังหวัดนึงเป็นขึ้นนึงจังหวัดนึงเป็นขึ้นจังหวัดนึงเป็นขึ้น
0: นึง
1: จ
0: ี
1: น
0: ่
1: าคุณพ่อคุณแม่สามารถรับฟังนุ่มนั่นไปหมดในทั่วไทยเลยนะนั่นกับหม่อนขอนางเคียงขังเป็นมู่เป็นพวกเดินทางไปน้ำกันกับพ่อกับแม่ผู้ที่ขับรถขับลาไอ้ทรายผู้ที่เดินทางไกลยังสิตลอด
0: ใจเย็นๆนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะขับรถขับลาไอ้ทรายคือกันเน
1: า
0: ะใจเย็นๆค่ะ
1: ตาบ่แกงบ่ใส่เอาไปกินนี่แหละพ่อเอ้ยรู้เทวีรู้ที่นั่นขับรถจ้องจ้องถนนทาง
0: เล
1: ย
0: นะคือกันเนาะค่ะ
1: กลางค่ำมันขึ้นมาหมู่เขาสาดไฟใส่ตาเสร็จโอ้ยตาฟังนั่นเลย
0: ประ
1: จันต
0: าสูงแสงไปเลยค่ะ
1: บางทีบ่จำเป็นต้องปิดเพราะว่าบ่หวานขึ้นตาอย่างเดียวไม่นั่งเน
0: ี่
1: ย
0: กันดูแลเกี่ยวกับเรื่องดวงตาสายตาที่ผิดปกตินี่ล่ะแม่
1: จ้องถนนนนทางโดนๆก็มีผลคือกันได้เหมือนกับน้องนุ่งเยาวชนคือกัน
0: ที
1: ่เล่นก็เล่นคอมพิวเตอร
0: ์
1: ทำการทำงานอยู่หน้าจอหลาย
0: ๆโทรศัพท์
1: นี่มีผลทั้งนั้นเลย
0: มีผลเบิดค่ะ
1: เมื่อก่อนนี่แม่สังเกตเมื่อแล้วรุ่นพ่อรุ่นแม่เฮาบ่ค่อยได้ใส่แว่นกันเลยเด้
0: ค่ะ
1: คนรุ่นพ่อรุ่นคุณแม่นี่จังได้กับผมสังเกตเบิ่งยายอยู่เฮียนนี่คือกันแม่อยู่บ้านนี่คือกันได้กับอายุหลายเลยเด้ได้กับคนเฒ่าเก่าแม่ๆบ่ได้ใส่แว่นจังคนใหญ่เนี่ยอายุ103ปีบ่ได้เพิ่นจังเสียเด้
0: ค่ะ
1: นะอายุมันคนเนี่ยได้เขียวเต็มปากอยู่เลยแต่กับแว่นตาบ่ได้ใส่ครับคุณยายอยู่บ้านนี
0: ่
1: คุณยายทวดนี่นะครับเพิ่นเสียตอนอายุ103ปีครับคุณยายผมนี่นะครับอยู่ที่บ้านนะครับเสียอายุ103ปีครับนะแข็งแรงบ่ทุกอย่างสติปัญญาฮอดมือสุดท้ายรู้เรื่องบ่ทุกอันครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่กับบ่ได้เก็บเป็นไอ้นู่นหยังก็ไปโดยโลกเป็นโดยโลกชราซื่อๆกัน สิ้นอายุไข
0: ล้นขวนเนาะซั่นผู้เฒ่าล้นขวนเนาะซั่น
1: สิ้นอายุไขไปซื่อๆแม่คน100กว่าปีเนาะแม่เนา
0: ะ
1: นะครับจักสิว่าจังได
0: ๋แต่แข็งแรงอีหลีเนาะ
1: นะครับแต่แข็งแรงนะฮอดมือสุดท้ายเลยได้แม
0: ่
1: นะคร
0: ับ
1: ยังไปได้มาได้บ่ได้ล้มหมอนนอนเสียเด้
0: ค่ะ
1: นะครับฮอดนํามากกว่าเมื่อยเวลาแล้วก็ไปซื่อๆจังซี่นะครับน่ะผู้เฒ่าเนาะนี่ล้นขวนไปซื่อๆนี่มันก็ตามกาลเวลาโอ้แม่ได้ครับลูกเต่าก็บ่สู้สิอยู่นําคุณยายทวดปานนั้นดอกบ่สู้สิฮอด100กว่าปีดอกยันลูกยันหลานเขาสร้างบ่เป็นหยังสิมาเว้าดูจมดูแห่งเว้ามันทุกวิทยุจังซี่ซุมื้อแห่งปากแห่งเว้าถึงอ้ายถึงน้องบาดน
0: ี่
1: ได้ครับสิไปจมมาๆแม่ๆ
0: ใครใครดอกบ่มีลูกมีบ่มีเต่าเนาะ
1: บ่คิดคิดว่าวันขนา
0: บ่มีคนข้างๆใครแน่จักหน่อย
1: คิดไปวันขนากันถ้าเป็นจังซั่นก็สิไปจมโอ้เขาก็สิรําคาญ
0: ผู้อยู่หน้าสถานีแม่นบ่ค่ะ
1: เจ้าก็สิรําคาญซินี่มันก็สิยากอีกแล้วโอ้ยเน
0: า
1: ะคิดว่าดอกว่าเอาไปมากก็เลยสิได้เป็นส่วนทั้งอ้ายทั้งน้องอีหลีตัวนี้แนวนี
0: ้บ่เป็นหยัง
1: ครับเอาฝากไว้นําแน่คุณพ่อคุณแม่ครับดูแลสุขภาพเจ้าของเด้อแล้วก็ฝากเจ้าของหลายๆโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่มีปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องสายตาขับรถขับราไอ้ชายผู้เดินทางก็ได้นั่นฝากไว้นําเอาเควีรูทีนไปกินตะพีหาเงินหาทองมาได้เฮาก็ดูแลเจ้าของไปนําจะสนุ
0: กโดยเฉพาะดวงตาสายตาเนาะค่ะอย
1: ่
0: าปล่อยให้มันอ่อนล้าอ่อนแรงเนาะ
1: มันบ่แม่นตั้งแต่เจ้าของผู้เดียวได้นะครับเป็นยังมามันเพื่อนร่วมทางนําหน้ามันบ่งบอกไปถึงหลายอันเด้นะครับร่วมไปถึงเพื่อนร่วมทางนําอันตรายนะครับเบิ่งแง่กับของก็แล้วกันหรือนะครับรู้สึกว่าโอ้เมื่อยล้าไว้นั่นนะครับขับรถขับราซื้อมือมาเมื่อยแห้งจะนอนเก็บบ่ได้น้ําคิงแต่ละมือแต่ละเว้นบ่อยากไปไสมาไสเด้แต่ว่าภารกิจมันก็ต้องได้ทําสิคันมีปัญหาเส้นเก่าน้ําสมุนไพรเคมีโกไปนําเอาไปอยู่ไปกินตะยิพีนะครับบ่ง่วงเหงาหานอนดอกบ่เว้อๆว่าๆเด้นะครับกินน้ําสมุนไพรเคมีโกแล้วก็ห่วยสู่เวียกช่วยงานได้คุ้นๆบ่เมื่อยเวลาแต่คนเฮามันก็ซ้ํานี่แหละแม่ทํามาหากินได้จักสิว่าจังใดร่างกายแข็งแรงอยู่ดีแม่งกินข้าวแซ่บนอนหลับก็มีความสุขตลอดคันสุขภาพบ่ดีบ่เป็นขึ้นนุ่มนั่นไปหมดเว้าไว้ก็ลองเปิดใจครับมวลรวมของร่างกายครับน้ําสมุนไพรเคมีโกกินได้ทุกเพศทุกวัยเด้อหน่อยนุ่งกุมันก็กินได้บ่จําเป็นต้องเป็นผู้สูงวัยนั่นบอกไว้น้ําแน่ก็แล้วกันอยากให้พี่น้องได้เข้าฮอดเข้าถึงอยากให้พี่น้องได้เอาไปอยู่ไปกินกันน้ําสมุนไพรเควิโกครับมื้อนี้ขึ้นกับไรกับพี่กับน้องปกติน้ําท้องตลาดก็มีขายบ่ซื้อกับนุ่มนั่นไปหมดน้ําลั่นอติเฮียก็มีครับแต่ว่าขวดนึง 1,400 พุ่นเด้ล่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับ 1,400 บาทบ่มีแนวแถมเด้ขวดนึงน่ะ 1,400 ล้วนๆเลย2ขวดก็ 2,800 เลยครับนะเขาเจ้าก็สิแถมเอาถุงใส่ให้ทั้งตัวอย่างอื่นบ่ได้ดอกแม่นะครับแต่ซื้อกับนุ่มนั่นไปหมด1แม่ใดราคาที่ถูกลง2ของฝากของตอนยังให้คือเก่าจาก 2,800 ผมบ่น้ําพี่น้ําน้องเพียง 1,590 บาทได้น้ําสมุนไพรเควิโก2ขวดจ้าแม่สํานั้นยังบ่พอแถมกาแฟแฮปปี้เทนให้คุณพ่อคุณแม่พร้อมเป็นจังได๋แม่จู้ใจบ่ยังบ่จู้ใจเอาหยังอีกคือเอานะครับคือเจียวซ่องปลาไปน้ําอีกจักซ่อง นะโทรหานุ่มนั่นไปมาทั้งเบอร์นี่ได้เลยครับ
0: 0811172358ค่ะ0811172358ค่ะ
1: 2358จ้ะ0811172358โทรมาได้แม่เด้ออันนั้นกับหม่อนครับสายคุณป้าคุณแม่อยู่ครับ

0: ลยหนุ่มนันสาวใบหม่อนโทร0811172358อย่าลืมโทรมานะครับ
1: เป็นยังไงเลยแม่ถึงก็ถึงใจจังหน่อยบอนนั่นเปิดให้ฟังแฟชั่นเจียวแขนร่มสีธรรมราชต้มฉบับเลยนะครับให้พี่ไอ้น้องได้ฟังแขนเจียวแขนมีแฟนได้เดินเป็นคู่แฟชั่นเจียวแขนคนไทยทั่วแดนกำลังเชิดชูแต่บางคู่ควงกีไอเสียงฟุดฟิตโฟไฟไอยูยูว้าฮ่าฮ่านั่นคืองานเพลงของร่มสีธรรมราชครับยี่แม่มนมวลพันผีพันนองไปคุณบอกคนแม่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลูกทุ่งย้อนไว้หัวใจหักสุขภาพนั่นกับหมอนมารับใส่คุณบอกคนแม่จังสี่ซื้อมือซื้อมือจ่าแม่จ้าแต่กับยังกระเว้นพอผีพันนองจงใบสองหอดใบสองหอดหามงแรงถึงขึ้นไปพอผีพันนองอีกรอบหนึ่งครับนะช่วงสี่ทุ่มหาหกทุ่มจ้ะแม่นะครับเมื่อไงอยู่ดีไม่แห้งเดือนหนาเพราะว่าจะไปหาพี่หาน้องตั้งแต่ตีหาเลยมาเอิญพี่น้องลูกปุ๊กกับพี่น้องเตือนนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนึงกันแล้วกันครับไหวว่าร่างกายนะครับกันไหวนะครับบางเที่ยวก็ไปนั่นนะแม่เนาะบางเที่ยวก็ไปงานข้างนอกต้องเสียสติกลับมาพักผ่อนหน่อยบ่ฮู้ว่าสิมาทำงานตอนเช้าๆสั่นสะดวกบ่เดี๋ยวดูอีกทีนึงกันครับแม่แต่จังใดก็แล้วแต่นะครับฝากคุณพ่อคุณแม่ผู้ติดตามนุ่มนั่นใบมอนผมไปช่วงใดก็ให้กำลังใจในเรื่องพ่อกับแม่ครับนะมันได้ไปก็สิบอกพี่บอกน้องอีกเดือนหนึ่งโย่ว่าสิได้ไปได้ช่วงนั้นช่วงนี้หรือมีการเพิ่มการลดเวลาจังใดเดือนหน้าน่าจะมีการปรับผังใหม่อีกนะครับเพื่อความเหมาะสมนะครับนั่นอาจจะได้พ่อพี่พ่อน้องในช่วงเวลาใดก็ยังบ่รู้คือกันนะครับในช่วงนี้สิได้พ่อพี่พ่อน้องบ่หรือว่าสิไปช่วงใดก็ยังบ่รู้ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับบอร์ดกับสองสามเดือนเพิ่งกูทีได้กับปรับผังเธอหนึ่งจังสินะครับนะเพื่อความเหมาะสมให้ดีเจแต่ละท่านมีโอกาสได้เข้าฮอดก็ถึงคุณบอกคุณแม่นะครับนะได้เข้าฮอดก็ถึงกันสุภูสุคนมีตัวเลือกว่าไงซะนะครับแต่ผลิตภัณฑ์ในบริษัทก็ยังเป็นตัวเดียวกันอยู่ทุกลูกท่านนะครับผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเขาวอดร่วมกันฮะดีเจท่านใดสงสารดีเจท่านใดก็สนับสนุนกันจ้าแม่นะครับเพราะให้เป็นค่าน้ำค่าไฟให้สถานีเพิ่นนะเพราะให้เป็นค่าน้ำมันน้ำมันในลูกเต่าไม่เหตุการณ์เหตุงานพอได้มีลมหายใจต่อได้เว้าได้จากับพี่กับน้องจังสิไปฮอดมื้อนึงมาปฏิมิตรจริงๆนั่นกระหม่อมมันไปไสล่ะสูไปหารับจ้างดำหน้าทั้งใดบ่สิว่าเด้เกิดคุณบอกคุณแม่บ่ดูแลบ่สนับสนุนกับเป็นจังซั่นอีหลีแล้วแม่นะครับย่านได้ไปหารับจ้างดำให้ดำหน้าอยู่อีกจักหน่อยนี่ฟ้าลงฝนตกมาแล้วนะครับนะฟ้าน้องไปหารับจ้างรับไปทำมาหากินอย่างอื่นต่อขัดคุณบอกคุณแม่รู้ตนสัตว์ก็สิได้อยู่รับใส่คุณบอกคุณแม่จังสิไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณหลายๆกันแล้วกันทุกๆท่านผู้มีอุปการะคนสู่ผู้สุคนผู้ที่หักสุขภาพทุกๆท่านแต่กับนั่นฝากไว้นำมีปัญหาในมวลร่วมของร่างกายนำสมุนไพรเชวิโกเดอแม่เด้อเอาไปอยู่ไปกินเนี่ยผมอยากเห็นคุณพ่อคุณแม่สุขภาพดีตัวไทยเด้อยากเห็นพี่ขึ้นน่องอยู่ดีไม่แห้งร่างกายแข็งแรงนะครับมันก็มีความสุขได้แม่ก็น้องกันอยู่ดีแข็งแรงแม่นบ่ได้ไปรับจ้างรับบายเฮาจ้างหน่อยๆก็บ่เป็นภาระให้ลูกให้เต้าจ้างหน่อยๆเฮาก็บ่ได้ไปนะครับสร้างความลำบากใจให้ลูกให้เต้าเขาสิไปเฮ็ดการเฮ็ดงานคนข้างซอกหรือว่านะครับลูกหลานผู้อยู่ในบ้านนี้เห็นเขาสิไปทำมาหากินเขาเขาบ่ต้องไปกังวลนะคันลูกคันเต้าเห็นพ่อเห็นแม่บ่สบายบ่จะโอ้อีแม่กูสิอยู่จังได๋เนาะฮอดกังเว้นมาคันตาบ่แกงบ่ใส่สิเฮ็ดจังได๋จังสิกินข้าวกินน้ำนะจังได๋สิเห็นเนาะอยากได้กินหาปวดท้องปวดไส้ไปห้องน้ำห้องท่าสิเฮ็ดจังได๋คึดไปต่างๆนานาเขาก็สิไปทำการทำงานบ่สะดวกหรือถึงขนาดนักไปก็นั่นล้มหมอนนอนเสื้อเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตซอยเหลือตัวเองบ่ได้มันจำเป็นต้องได้มีคนเฝ้าคนห่วงคนดูแลได้แม่คันเป็นจังซั่นน่ะยากเลยบัดนะครับหน้าที่การงานของลูกของเต่าเขาก็ต้องได้หยุดชะงักไปต้องได้มาเสียเวลาดูแลเฮาบ่ดูแลก็บ่ได้บ่ดูแลไผสิดูแลล่ะคันลูกคันเต่าบ่ดูแลแม่นี่ล่ะยายฮอดมื้อนั้นตาแม่ผมคิดจินตนาการตามไปคิดยากอยู่มันก็เฒ่าไปหน้าสุคนเนาะแม่เนาะแล้วเว้าเรื่องความเจ็บความเป็นมันเปิดไว้เลือกสั้นวันหน้าพร้อมเด้มันได้บ่ได้ว่าหนุ่มว่าแก่เด้คันฮอดยามมันสิเป็นมันก็เป็นแล้วเด้ได้ครับเพราะว่าในช่วงอยู่ดีมีแห้งกินข้าวแซ่บนอนหลับอยู่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วแม่ชีวิตเฮาน่ะปลามาลาผ้าเพิ่นผ้าเพิ่นวาไว้ไผบ่มีลูกเป็นหลับอันประเสริฐอันนี้เป็นเรื่องจริงอ่ะแม่แต่กับเก็บเป็นในรุ่นมากโอ้ยบ่ว่าสิเป็นหยังเป็นหน่อยเป็นหลายลําบากขนาดพบไอ้ซื้อมาสัปดาห์ที่แรกมันก็ยังลําคันเพราะว่าผมเองผมก็ทําหน้าที่ตรงนี้ได้เว้าได้จากับพี่กับน้องแต่ถึงมาไอ้มาจามถึงเป็นวัดเป็นไอ้โอ้ลําบากอีหลีได้แม่นะครับบ่ถึงไปบ่ฮู้นี่ขนาดผมเป็นแค่ซ้ํานี้นึงนะเป็นโรคพื้นๆนะเป็นไอเป็นหนาวเป็นอัดวัดไอไข้หนาวซื้อธรรมดาง่ายๆโรคพื้นๆก็ยังซ้ํานี้ส่วนมันจะเป็นในนู่นเป็นคือพอขึ้นแม่ไปใส่มาใส่บ่ได้เดินเฮือนบ่สะดวกนะครับโอ้จังแม่นสิเป็นกรรมบักใหญ่ยังวะลูกกับบ่เต่า นะครับลูกป้ากับหลานบัดนี้เมียกับบ่มีไผสิเบิ่งสิแย่งเลยแม่คันเป็นอีกซั่นใหม่อีดีนะครับอ้ายกับน้องก็สิมาเฟียกันอยู่พ่อบ่นี่ติน้องเขาก็พ่อเขาดีเขาก็เป็นผู้หญิงเนาะแม่เขาก็สิดูแลซําใดบ่แม่นผัวเขาเลยครับกลางว่าดอกว่าอ้ายว่าน้องก็สิดูแลได้ซําใดแต่กับผมก็ยังขึ้นยากก็ได้วันข้างหน้าว่านะครับอันนี้เป็นเรื่องอนาคตเนาะแม่ค่อยว่ากันจังว่าผลิตภัณฑ์ตัวใดมาจังพากันกินรัดไว้เบิดนั่นล่ะว่ามันเป็นยังไงมันเป็นซะกินรัดไว้เลยบ่ต้องเป็นก็กินมันนําว่ากินรสว่าซั่นน่ะคันบ่กินสิฮู้ได้ยังไงสิไปบอกกับพ่อกับแม่ว่าบอกน้องก็ได้น้องแต่ว่าข่อยคือบ่เป็นหยังอาจใจข่อยกินหยังว่าซั่นข่อยกินแมวบ่กินเสียวหยังไปบอกกับพี่กับน้องว่าซั่นน่ะสิฮู้ได้ยังไงว่ามันเป็นจังได๋เลื้อยได้กินนํากันดอกเอาไปมากก็กินล่ะแม่ณปัจจุบันนี้กาแฟก็กินของบริษัทอ่ะครับกาแฟ KV นะครับเพราะว่าเป็นกาแฟที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องสายตาแล้วอย่างนึงนะครับอยู่ในหั่นมันมีนะครับสารสกัดจากปลาทะเลน้ําลึกน้ํามีคอลลาเจนน้ํามีลูทีนพร้อมนะครับจังสารสกัดจากปลาทะเลน้ําลึกมันช่วยเรื่องความจําแม่ๆบ่หลงหน้าลืมหลังได้ผู้เฒ่าบ้านเฮาผมอยากให้เอาไปกินอยู่กาแฟ KV เนี่ยนะครับมันมีสารสกัดจากปลาทะเลน้ําลึกมันเฮ็ดให้นะครับความจําดีนะครับคันเพิ่นว่ากินปลามันเรียนหนังสือปองได้แม่เพิ่นว่าได้ครับอันนี้คือกันสารสกัดจากปลาทะเลน้ําลึกมันซอยเรื่องความจําต่อสติปัญญาเฮาโดยเฉพาะผู้สูงวัยหลงหน้าลืมหลังเนี่ยเป็นตาไปกินอยู่แม่กินแล้วมันดีเด้นะครับมันเฮ็ดให้เฮาบ่หลงหน้าลืมหลังเด้อความจําดีจังซี่นะนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีคอลลาเจนคอลลาเจนใส่มา2ตัวพุ่นได้แม่อยู่ในกาแฟตัวนี้มีทั้งคอลลาเจนไดเปปไทด์แล้วก็คอลลาเจนไตรเปปไทด์นะครับตัวนึงนะครับอย่าไปจําชื่อเรื่องคอลลาเจนกันแล้วกันมันยากแม่เอาเรื่องสรรพคุณมันดีกว่านะครับคอลลาเจนตัวนึงดูแลเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณนะครับผ่องใสนะครับหน้าตาซอใสบ่หนุ่มบ่เฒ่าก่อนวัยนะครับซอใสอยู่เสมออีกตัวนึงเกี่ยวกับเรื่องม้วนกระดูกครับม้วนกระดูกบ่หนาแน่นกระดูกหูกระดูกก้นนะครับอยู่ในคอลลาเจนตัวนั้นมีแน่ใส่คอลลาเจนมา2ตัวได้แม่ให้ว่าซื้อกาแฟ KV คุ้มที่สุดได้เด้อกล่องนึงมี15ซองราคาห่อ1กล่องนึงนี่390บาทคันซื้อ3กล่องผมเอา 1,000 นี่คือกาแฟ KV แม่ผู้ที่สั่งเควีรูทีนไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องสายตากินเควีรูทีนไปนํากินคู่กันกับกาแฟเควี2แรงบวกเลยแม่เพราะว่าอยู่ในกาแฟผมใส่รูทีนมาถึงเป็นว่า 10% นะครับ 5% เป็นรูทีนล้วนๆอีก 5% ใส่สารสกัดจากดอกไม้สีเหลืองครับนะเป็น 10% อยู่ในกาแฟตัวนั้นมีรูทีนแต่เควีรูทีนนี่ใส่มา 70% เลยแม่ใส่มาอย่างเต็มเหนียวเลย 70% ผมกล่าวเอาได้เต็มปากเลยว่าผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องสายตาผลิตภัณฑ์ทั่วๆไปบ่มีผู้ใดกล้าใส่รูทีนมาหลายปานนี้สูงปานนี้ดอกซ้ํานั้นยังบ่พากันพี่น้องกินกาแฟคู่กันไปนําได้ถึง 80% แม่ๆรูทีนแม่นะมันบ่ย่นระยะเวลาในการเจ็บเป็นนี่นู่นนี่สั่นลงให้มันฮู้ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองมื้อนี้บ่ต้องเสียนมนั่นไปหม่อนมีปัญหาเรื่องสายตาเอาเควีรูทีนไปอยู่ไปกิน3กระปุก 1,290 บาทหรือคุณพ่อคุณแม่อยากได้กาแฟไปกินควบคู่กัน3กล่อง 1,000 สําหรับกาแฟเควีนะครับส่วนพี่ส่วนน้องอยากได้ก็สายตรงหานุ่มนั่นไปหม่อนโทรมาเบอร์เก่าเบอร์เดิมครับ0811172358ย้ําพ่อย้ําแม่โทรมาจําเบอร์โทรศัพท์ไว้ก็พอจําชื่อผลิตภัณฑ์บ่ได้บ่ต้องกังวลแม่เว้าตามความเข้าใจแม่ลวดนะกาแฟตาในนั้นยาตาในเว้าจังซี่ก็ได้คุณบอกคุณแม่เข้าใจแบบนั้นก็เว้ามาแบบนั้นลวดผมเข้าใจหรือเว้าอาการในลูกให้เต้าฟังก็ได้แม่อยากได้กาแฟที่เกี่ยวกับตาแม่นั้นแม่อยากได้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับดวงตาแม่เฒ่าจังซี่แม่ๆเว้ามาจังซี่ผมเข้าใจเลยนะครับนะโทรหาน้องนั่นไปหมดทั้ง0811172358จ้ะ0811172358หรือคุณพ่อคุณแม่นะครับผู้ที่มีปัญหาในมวลรวมของร่างกายนะครับรู้สึกว่าจะของเอ๊ะนั่นเอ้ยนะครับแบบตกมาปีนี้คือเป็นยังสี่นอนะครับรู้สึกว่าจะของเมื่อยล่ะนะครับอ่อนแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงแข้งขาเมื่อยล่ะเฮ็ดหยังก็บ่ได้เฮ็ดได้เท่านะครับบ่ได้ไปคุณหัวใหม่ไงหัวตอหลอกปอคุณมันคือแต่เก่าซําเด้ลูกเต่าเขาว่าเห็นหยังซําอยู่เฮียนอยู่ซ่านกินข้าวสุกปลาตายอยู่ซื่อๆแต่พนันก็บ่เอิดแต่แนวเป็นจังว่ามันเป็นจังได๋ตกมาปีนี้ละว่าจังซั่นจ้ะแม่จ๋าบ่ต้องไปกังวลเด้อแต่ครับลองเปิดใจจ้ะแม่จ๋าเอาน้ําสมุนไพรเควีโกไปอยู่ไปกินเบิ่งมื้อนี้น้ําสมุนไพรเควีโกเฮ็ดมาสําหรับพี่น้องผู้มีปัญหาในมวลรวมของร่างกายแต่ครับเป็นกดไหลย้อนนอนบ่หลับกินข้าวบ่แซ่บแน่หรือคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่รู้สึกว่าจะของมึนชาน้ำปลายมือไปเท้ากล้ามเนื้ออ่อนแรงแข็งขาเมื่อยล้าได้กับเป็นเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงได้กับน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดหลายอย่างสิแม่ๆหรือเป็นนิ่วจังนิ่วล็อกได้กับเป็นตะคิ้วดูๆมีแข็งปั่นดูๆคำมาแรงมาได้คันในการปัญหาเหล่านี้น้ำสมุนไพรเควีโกเอาอยู่จ้ะแม่น้ำสมุนไพรเควีโก2ขวดมื้อนี้ในราคาเพียง1590บาท อยากให้พี่น้องได้เข้าฮอดเข้าถึงนะผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่นุ่มนั่นใบหม่อนเว้ามานี่คุณพ่อคุณแม่ครับชัดเจนทุกตัวเด้อ1ซื้อผลิตภัณฑ์ซื้อว่าจังได2นะครับสรรพคุณผลิตภัณฑ์มันเป็นจังได3ราคาเป็นจังได4หลังการขายติดต่อหาไผใดแต่ครับผมชัดเจนทุกเรื่องได้แม่ถ้าแม่สังเกตเบิ่งรายการของนุ่มนั่นใบหม่อน1ซื้อผลิตภัณฑ์มันซื้อว่าจังได๋สรรพคุณมันเป็นจังได๋นะครับหรือนะครับราคาเป็นจังได๋วิธีกินวิธีใส่เป็นจังได๋ชัดเจนบ่ทุกตัวได้แม่แม้กระทั่งหลังการขายถ้าสมมุติว่าขายไปแล้วแม่มีปัญหาอยากสอบถามปรึกษาติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนี่คือเบอร์นุ่มนั่นไปหมอนแม่ย้ำว่าเบอร์ของผมโทรได้24ชั่วโมงครับสะดวกตอนใดแม่โทรมาเลยตี1ตี2ตี3ตี4ตี5 6:00 น.โทรได้ตลอด20:00 น. 23:00 น. 24:00 น. 50:00 น. บ่ต้องเว้าหาเลยนะครับถือว่าชีธรรมดามากเลยคันเรื่องตะหัวคำนี่เว้าไว้เลยตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าช่วงพุ่นโทรหาได้ตลอดแม่แม่นะบ่จำเป็นต้องอยู่หน้าไม่หรือว่าอยู่ในรายการที่นุ่มนั่นใบหม่อนเว้าอยู่ตอนนี้เบอร์ของผมโทรได้24ชั่วโมงอีลีพี่สูตรด้วยตัวเองมือนี่นะครับอยากได้หยังหรือสอบถามรายละเอียดเรื่องหยังโทรเลยนะครับ0811172358แม่พร้อมมือได้แม่สะดวกมือได้โทรมาพร้อมมือนี่หรือว่าอีก 2-3 มื้องั้นจังสิเขาสิก็มาสั่งไว้ได้เลยแม่เพราะว่าคันสั่งมื้อนี้บาท1สลึงเดียวก็ยังบ่ต้องจ่ายดอกบ่ว่าสิเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใดก็ตามสั่งมื้อนี้บาท1สลึงเดียวยังบ่ต้องจ่ายครับรอ 2-3 มื้อสินค้าฮอดมื้อจังจ่ายเงินหน้าบ้านและก็บ่ได้บวกเพิ่มแม้แต่บาท1สลึงเดียวจ้ะแม่ย้ําว่าบ่ได้บวกเพิ่มแม้แต่บาท1สลึงเดียวนะครับคุณพ่อคุณแม่สั่งมาเลยนะครับตรงปกทุกอันจังคุณพ่อคุณแม่สั่งเควีรูทีนกับผม3กระปุกจังสิแม่เอาของแถมเป็นอย่างสมมุติเอาผ้าถุงผมก็สิแถมผ้าถุงใส่ไว้น้ําเควีรูทีนไปให้ตรงนั้นเลยนะครับง่ายๆจังสิแม่ๆ081 117 2358สวัสดีครับนุ่มนั่นรับสายครับ
2: ฮัลโหลจ้า
1: จ้าแม่มีหยังให้นั่นรับสายครับ
2: ว่าจะสั่งยา
1: แม่แม่อยากได้เควีรูทีนนี่บ่ครับ
2: ยาอย่าก็จ้า
1: เควีรูทีนครับขันเจียวเรืองตาแม่อ
2: ยากทานนะเว้ยขอเจ้า
1: อันมันเป็นเซตครับช่วงนี้3กระปุก 1,290 บาทจ้ะแม่จ๊ะ
2: โอเคค่ะ3ขวด
1: อันผมแถมของแถมให้น้ําแม่เลือกได้1อย่างครับบ่ว่าสิเป็น1แก้วกาแฟ2นะครับแว่นตา3ผ้าถุง4น้ํามันนวดแม่อยากได้หยังครับ
2: เอาแว่นตาจ้ะ
1: แว่นตาเนาะนะครับได้จ้ะแม่อันผมติดต่อแม่ได้เบอร์นี้แม่นบ่
2: แม่คร
1: ับเอาแกงซื้อที่อยู่ผมจังน้อยในแม่ผมสิอันได้ส่งไปให้แม่
2: 176
1: หมู่หยังแม่
2: หมู่11
1: บ้านหยังครับ
2: บ้านโคกบุญสนอง
1: บ้านโคกหยังก่อแม่
2: บ
1: ้
2: านโคกบุญสนองจ
1: ้
2: ะ
1: โคกบุญสนองถูกต้องป่ะแม่
2: จ้ะ
1: ครับตำบลครับ
2: ตำบลโพนทอง
1: โพนทองอำเภออ
2: ำเภอโพตาก
1: อำเภอโพตากที่แม่โพตากใช่ไหม
2: แม่จ้ะ
1: ครับ
2: โพตาก
1: ทั้งคุณเราฟังได้ชัดเจนป่ะแม่
2: จ
1: ้ะอีแม่ไหนครับผู้ที่รับพัสดุผมสิส่งพัสดุไปให้ได้แม่2 30,000 สิบกันจังสิไปฮอดบ้าน
2: สีดาแพงปานคำค
1: ่
2: ะ
1: แม่สีดา
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นามสกุลวางได้กับแม่
2: ย
1: ัง
2: ก็จ้ะ
1: นามสกุลวางได้กว่าครับ
2: แพงปานคำ
1: แพนหรือแพง
2: แพง
1: ดิ
2: แพงตะละพอพาตะละเอ็นง
1: อง
2: ู
1: โอ้แพงปานคำ
2: จ
1: ้ะนะครับติดต่อได้เบอร์นี้เน
2: า
1: ะแม่เนาะ
2: จ
1: ้ะเอาดูแลสุขภาพไปแม่สองสามหมื่นเด้อนะครับ
2: โอเคค่ะ
1: ผมจะส่งไปให้เบอร์นี้สวัสดีครับขอบคุณหลายๆกันแล้วกันอีแม่ทางจังหวัดหนองคายนะครับทางอำเภอโพตากนะครับแม่มีปัญหาเรื่องสายตาแม่ก็สั่งเควีรูทีนมานะครับ3กระปุก 1,290 บาทนะครับแม่เอาเป็นแว่นขยายเป็นแนวแถมเนาะนะครับผมจะส่งไปให้แม่นะครับเอ้าดูแลสุขภาพไปแล้วกันพ่อแม่ๆอยากได้ยังก็ยังสื่อสารให้ลูกเขาเต่าได้ตลอดเวลามีปัญหาเรื่องตาต้องเควีรูทีนมีปัญหาเรื่องมุดร่วมของร่างกายต้องนำสมุนไพรเควีโกหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหมอนรองกระดูกทับเส้นเอ็นจิกต้องสมุนไพร3แผ่นดินแฮปปี้เทนครับโทรหาหนุ่มนั่นไปหมอนจ้า0811172358จ้ะเดี๋ยวพึ่งไปลำเวลาอะไรหลังจันจอมอจันกลับมาบ่จะไกลจากหน้าเวลาของมาไหลบ่จะไกลพวกมุเจ้าเวลานั้นจวนมาขอบคุณทุกเสียงทุกสายพ่อแม่บ้านเฮาทุกหม่องทุกพื้นที่ ี่เวลาเหมือนเปิดเวลาอีหลีครับมื้ออื่นเวลาเก่าเวลาเดิมนั่นสิกลับขึ้นมารับใส่คุณบอกคุณแม่คือเก่าแม่นออกรายการไปแล้วคุณบอกคุณแม่อยากได้หยังยังสื่อสารหาลูกพระเต่าได้ตลอดเวลาโทรหานมนั่นใบหม่อนทั้งเบอร์081 117 2358 081 117 2358จำเบอร์ได้บ่แม่081 117 2358อยู่ดีไม่แห้งสุผู้สุคนอย่าเก็บอย่าไข่อย่าจนมืออื่นพบพอกันไหมแล้วมือนี้พอกันอีกเทนึงช่วง4ทุ่มหมด6ทุ่มช่วงนี้นั่นกระหม่อนไปแล้วสวัสดีครับ

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะอัปเดตสวัสดิการแห่งรัฐเดือนตุลาคม2569จ่ายอะไรบ้างนายธนาโชครุ่งทิปานนท์รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคม2569มีผู้มีสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดหรือแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ซึ่งในเดือนตุลาคม2569จะได้รับสิทธิ์ดังนี้วันที่1ตุลาคม2569ได้รับวงเงินสิทธิ์เพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและค่าเดินทางไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปประกอบด้วยวงเงินซื้อสินค้า 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลา1เดือนวงเงินส่วนลดค่าซื้อการ์ดหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนกรมชลประทานห่วงจังหวัดปราจีนบุรีรับมวลน้ำแควหนุมานเร่งผันน้ำเข้าทุ่งลดผลกระทบกรุงเทพมหานครนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำร่วมกับสำนักงานชลประทานที่1ถึง17และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ากรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญทั่วประเทศสำหรับภาคตะวันออกอ่างเก็บน้ำประแสจังหวัดระยองมีปริมาณน้ำเต็มความจุกรมชลประทานจึงเร่งระบายน้ำลงสู่ลำน้ำประแสออกสู่ทะเลคาดว่าหากไม่มีฝนตกเพิ่มสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน1สัปดาห์ส่วนอ่างเก็บน้ำละโอเจ้าหน้าที่ได้เข้าซ่อมแซมบริเวณที่ถูกน้ำกัดเซาะข้างทางน้ำล้นแล้วพร้อมยืนยันว่าตัวอ่างเก็บน้ำยังมีความมั่นคงแข็งแรงขณะที่จังหวัดจันทบุรีได้เปิดใช้คลองประตูลำไผ่ผ่านน้ำหลากเลี่ยงเขตตัวเมืองทำให้ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมในตัวเมืองจันทบุรีอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: แชมพูปิดผมขาวโอเคโฮเบิล
5: ไฮไฟช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดีกรีนบิสปาล์มและน้ำมันนวดกรีนบิสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยให้ผ่อนคลายหลับสบายตลอดคืน
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: ดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงใส่เหลี่ยมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่089 968 3888
10: กรีนบิสบาล์มกรีนบิสบาล์มกลิ่นหอมสดชื่นช่วยผ่อนคลายหลับสบายหลับสนิทตลอดคืนทาบริเวณขมับและจมูกสูดดมกลิ่นหอมชื่นใจแก้ลมวิงเวียนกรีนบิสบาล์มมีส่วนผสมของโจโจบาออยยูคาลิปตัสออยเมนทอลและวิตามินอีกรีนบิสบาล์มขึ้นทะเบียนกับอย.แล้วบรรจุกล่องสวยงาม3กระปุกราคา500บาทโทรสั่งซื้อกรีนบิสบาล์มได้ที่0817560777
4: แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: ไฮไฟว์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดีกรีนบิสปาล์มและน้ำมันนวดกรีนบิสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยให้ผ่อนคลายหลับสบายตลอดคืน
3: กรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมระดมกำลังเจ้าหน้าที่และยานพาหนะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเฝ้าระวัง18จังหวัดทั่วประเทศนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
12: ที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้ผันถ่ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้ผันถ่ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31

0: อบถาม0896900288 0896900288
1: จากสวรรค์ของนักวิ่งสู่เป้าหมายใหม่มาราธอนเดสติเนชั่นแห่งเอเชียบุรีรัมย์มาราธอน2027ปีที่11เตรียมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวันเสาร์ที่23มกราคม2570และความพิเศษไม่ได้มีแค่การแข่งขันแต่คือพลังคนบุรีรัมย์ที่ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านตลอดเส้นทางขอเชิญพี่น้องชาวบุรีรัมย์ออกมาเชียร์ออกมาให้กำลังใจนักวิ่งต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มและน้ำใจเพราะทุกเสียงเชียร์คือความประทับใจทุกกำลังใจคือพลังของบุรีรัมย์บุรีรัมย์มาราธอน2027เราจะสร้างความประทับใจไปด้วยกัน

0: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร089-422-4444ย้ำ089-422-4444
1: ลูกทุ่งอมตะกับสวัสดี

0: พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ่ว่าจะเป็นงัวเป็นควายหมูเป็ดไก่นี่เลยหัวเชื้อจุลินทรีย์ไบโอซิลิคอนพ่อใหญ่บุญนาคทั้งชนิดน้ำชนิดผงเป็นวัตถุดิบผสมอาหารสัตว์ลดต้นทุนได้ดีมีประโยชน์ต่อสัตว์เลี้ยงซอยป้องกันบ่ว่าจะเป็นโรคลำปีสกินโรคปากและเท้าเปื่อยซอยให้สัตว์เลี้ยงอ้วนพี่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทำให้สัตว์เลี้ยงแข็งแรงซอยให้ระบบการย่อยอาหารสร้างเนื้อสร้างกระดูกเสริมสร้างพลังงานแร่ธาตุเสริมสร้างวิตามินที่มีประโยชน์ต่อสัตว์ทำให้สัตว์น้ำหนักดี
1: ใส่ได้ดีตัวผสมอาหารสัตว์ก็ได้ผสมน้ำให้สัตว์กินน้ำไปหมักหญ้าหมักเฟี้ยงก็ได้ล้างคอกล้างฟ้ามสัตว์เกิดบาดแผลมูนั้นน้ำไปใส่ได้เด้อ
0: ไบโอซิลิคอนพ่อใหญ่บุญนาคบ่แม่นยาบ่แม่นอาหารเสริมแต่เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์ดีเป็นงานวิจัยของดร.ณชัยสันตะวงศ์ใส่เป็นวัตถุดิบผสมอาหาร
1: อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อ
0: สนใจสอบถามสั่งซื้อโทร0918280039พ่อใหญ่บุญนาค
2: บาดหัวนอนฟังวิทยุเป็นได้มีความสุขแท้ละยาย
1: มีแล้วปีนี้เบิ่งเอาดียายปลูกอีหยังก็คือมัดคู่ยางคู่แนว
2: ว่าสิถามเจ้าอยู่พอดีซะได้อยู่เนี่ยแม่นเจ้าใส่อีหยังกว่าเข้าอ้อยมันเจ้าคือจะงามแท้ละยายรูปร่างต่างกูมูเถิดด้วยเนี่ย
1: สมาร์ทหน้าโน่พ่อใหญ่บุญนาคนั่นแหละ
2: ฮะมันคืออีหยังล่ะสมาร์ทหน้าโน่พ่อใหญ่บุญนาค
1: มันเป็นวิตามินอาหารเสริมพืชจากธรรมชาติ 100%
2: แม่นแล้วสมาร์ทหน้าโน่พ่อใหญ่บุญนาคช่วยปรับสภาพดินเพิ่มธาตุอาหารในดินพืชโตไวแข็งแรงให้ผลผลิตดีดีป้องกันโรคและแมลงได้เป็นอย่างดีเป็นนวัตกรรมไมโครวงจรซึ่งใส่ได้ดีกับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชไร่หน้าเขาไม่ผลไม่ดอกไม่ประดับพืชผักทั่วไป
1: พี่น้องสนใจสมาร์ทหน้าโน่พ่อใหญ่บุญนาคเฝ้าโทรสอบถามวิธีการใส่และสั่งซื้อได้ที่09

ค่าของคนไม่ได้อยู่ที่ยศศักดิ์หรือรูปลักษณ์ฐานะดีมีเงินหนาใช่อยู่ที่ตระกูลใดเติบใหญ่มาแต่เจิดจ้าที่ผลงานการกระทำสุขกายสบายใจครับพี่ป้าน้าอาพี่น้องปองไปเทบันเฮาเมียวบองปอโอนปูไปตาแซมไซกรุบกรุบกันเนียยานาบุญนาคธุรพันธ์ก็ได้งานตัวต่อคุณผู้ฟังกับห่วงขอรายการสวัสดีลูกทุ่งนะครับทางสถานีวิทยุคลื่นนี่แหละคุณผู้ฟังพบพอกันเป็นประจำในห่วงนี้ช่วงนี้ก็จะมีเพลงไทยลูกทุ่งเก่าๆเพลงดังในอดีตหยิบยกความมวลจากเพลงของศิลปินหลายผู้หลายคนนำมาสังสรรค์ปัจจุบันพี่น้องได้ฟังกันพร้อมกับความห่วงใยความปรารถนาดีความคิดหน่อยคิดถึงใส่มาแนบมากับเสียงเพลงเพราะๆนะครับให้พี่น้องอยู่ไก่อยู่ไก่หลับเอาเด้อครับเด้อผมสังสรรค์ปัจจุบันให้ท่านได้ฟังด้วยการเลือกเพลงไทยลูกทุ่งนะครับในช่วงนี้ได้ฟังต่อเนื่องกัน2เพลงด้วยกันเริ่มต้นที่กุศลพลสมบัติเจริญนะครับสนีสาวเวียงพิงแล้วก็ตามมาด้วยสายยันคนเก่าพี่เป้าคนเดิมหนุ่มอีสานแอวเหนือนะครับสองเพลงนี่เกี่ยวกับเรื่องของผู้สาวทั้งภาคเหนือหลับพี่น้องก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศหนึ่งนำพาทุกท่านไปชมความสวยความงามนะครับของผู้เสพผู้สาวผู้แหละทั้งจังหวัดเชียงมงเชียงใหม่ภาคเหนือพี่น้องเนาะเอาละทุกครั้งที่พบเจอกันนะครับในการสวัสดีลูกทุ่งนี่บ่ได้มามือเปล่ามีของตอนของฝากนะครับใส่ถุงยามสะพายอ่อนตอนขามถุงให้ถุงหน้านะฮะแล้วก็ผ่านมาหลายจังหวัดด้วยกันนะครับมาหอดพี่หอดน้องพี่น้องตั้งสารคามนะครับที่ฟังรายการพยบุตรดากจากขึ้น 95.50 ทั้งกองทัพภาคที่2จังหวัด101นะครับหลายท่านก็โทรมาให้กำลังใจพยบุตรดากนะครับสนับสนุนพยบุตรดากพี่น้องทั้งกาฬสินธุ์นะครับเขตตำบลห้วยโพนี่ก็ฟังกันหลายก็โทษสนับสนุนพระเยบุตรนาคนะครับจันพระเยบุตรนาคบ่มีคาเวลาจ่ายให้กับทางสถานีเพิ่นเดี๋ยวสิบ่ได้ฟังเสียงพระเยบุตรนาคก็ขอบคุณเด้อครับเด้อทางจังหวัดร้อยเอ็ดของเฮานะครับก็ขอบคุณพี่น้องทั้งบ้านหนองผือตำบลหนองผืออำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะแล้วก็พี่น้องทั้งบ้านกกกุงกกกุงกะอำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดเพิ่นว่าโอ้พระเยบุตรนาคคอยก็ฮู้จักเจ้าอยู่นะครับคอยไปบ้านผำคอยไปงานอันบำเพ็ญกุศลศพให้ท่านพระครูพระครูอยู่บ้านเมืองอยู่บ้านอันบ้านผำนั่นนะที่เพิ่นได้มรณภาพไปนะครับคอยเข้าไปเห็นเจ้าอยู่เด้ว่าซั่นขอบคุณครับครูบาอาจารย์ผมเด้นะครูบาอาจารย์ผมนะครับผมเป็นสามเณรหน่อยอาศัยพึ่งพาบารมีพลภาพไปศึกษาโรงเรียนไปอยู่ทางวัดกู่ประภาชัยตำบลบัวใหญ่บ้านนาคคำหน่อยตำบลบัวใหญ่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับไปนํากันหลายองค์เด้พันผ้าลูกศิษย์ลูกหาไปเรียนบาลีไปเรียนธรรมะอยู่พุ่นล่ะนะครับเป็นนักบินน้ำกันนะฮะทีนี้ก็กลับมาอยู่บ้านผามนะเพิ่นก็ก็เพิ่นบ่ได้ศึกษาลาเพศดอกนะครับอยู่ในเพศบรรพชิตนี่แหละเพิ่นได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์เนาะเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองสวงนะครับแล้วก็เพิ่นก็ได้มรณภาพไปญาติโยมก็ไปบำเพ็ญบุญกุศลนะครับหลายพื้นที่หลาย
หลายๆหม่องด้วยกันนะฮะขอบพระคุณเด้อนะครับที่จำพระยบุญนาคได้พี่น้องทั้งจอมพระนะครับจังหวัดสุรินทร์นะฮะก็ขอบคุณสุวรรณภูมิก็คือกันนะครับโอ้หลายพื้นที่เนาะฟังคืนหลักคืนใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ด 95.50 นะครับขอบพระคุณทางเจ้าหน้าที่นะฮะทาง 95.50 กองทัพบกกองทัพภาคที่2นี่แหละดูแลรายการพยาบุญหนักเป็นอย่างดีขอบพระคุณคุณนกนะครับที่ดูแลรายการให้เป็นอย่างดีขอบพระคุณนะครับบุญภาวาสนาการสิทธิทำบุญร่วมกันนี่ก็คงจะได้ยุ่งน้องกันโดนๆนี่เนาะแต่ว่าพี่น้องอยากจะสนับสนุนพระเยบุนาคยัสลิมเด้อนะครับอยากได้พิพิธภัณฑ์ทุนไหนก็โทรสั่งกับพระเยบุนาคได้ทุกพื้นที่และจังหวัดวิลัมนี่ถือว่าเป็นลูกค้าหลักจังหวัดสุรินทร์กับประชาย่อยนะครับนครราชสีมาหลายพื้นที่นะขอบพระคุณทุกพื้นที่ทุกหม่องด้วยนะครับหลายหม่องหลายที่หลายทางนะขอบพระคุณยางหองล่าสุดนี้นะครับล่าสุดนี้ขอบพระคุณลูกค้าที่เพิ่นโทรมาจากจังหวัดนครปฐมลูกค้าครับประจำพระเยบุญนาคนะฮะอันนี้เพิ่นเอาไปใส่กับการเลี้ยงไก่ฟาร์มไก่ชนนะครับฟาร์มไก่ชนรอบนี้เป็นรอบที่3ชุดใหญ่นะครับเพิ่นโทรมาจะดึกเลยนะคุณปันนทัศน์ทองบุญโทนี่อยู่ทางตากล่องอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนี่สั่งชุดใหญ่จุนซีโพไบติกเอาไปเลี้ยงไก่ส้นโอ้ส่งนี้นะครับพ่อใหญ่น้ำท่วมฟาร์มฝนก็ตกบ่อยอากาศมันเปียกมันชื้นเห็ดได้ไก่นี่โอ้แต่ก่อนนี่ไม่ไม่ได้ใช้จุนซีพ่อใหญ่บุตรนางมีปัญหาเรื่องไก่เป็นโรคหวัดเยอะเลยนะครับก็ว่าไก่เพิ่นเป็นโรคหวัดจะกะเป็นตาตูบตาโปอันนี้ฝนมาตกมากนะครับไม่ตัวนี้ไม่บ่เป็นหยังดอกแต่ว่าไก่สมดแล้วตั้งแต่กินจุนซี่พ่อไปติวพระเยบุญนาคไปนี่สบายใจนะครับสบายใจถึงเป็นก็เป็นนี่น้อยกับแป๊บเดียวมันก็หายนะครับไม่เหมือนแต่ก่อนนี่แต่ก่อนนี่โอ้ยเป็นละเอาอยู่ยากแล้วก็ระบาดล่ามตายไปตั้งหลายตัวนะอันนี้ก็ขอบพระคุณนะครับทางพงศกรฟาร์มอยู่ทางอำเภอหนองบุญมากเป็นที่เป็นผู้แนะนำนะครับคุณปันนทัศน์ทองบุญโทอันนั้นทั้งพงศกรฟาร์มอยู่เพิ่นก็เลี้ยงไก่ทั้งไก่พันเนื้อไก่พันไข่นะครับแล้วก็ไก่ส้นน้ำนะฮะอันนี้เพิ่นฮู้กันในเครือข่ายสมาชิกรวมกันฮู้จักกันทั้งเฟซทั้งไลน์คุณบรรณทัศน์นี่ก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไก่เป็นโรคระบาดเฮ็ดจังได๋เก่าบ่อยู่ซั่นก็สอบถามปรึกษาทั้งพงศธรฟาร์มนี่เพิ่นก็แนะนำให้ใส่จุนซี่โพไว้ติพยบดากนี่ล่ะเพิ่นก็ใส่ต่อเนื่องมาแล้วนะครับชุดที่3เดี๋ยวถ้าไม่ได้ผลผมก็จะไม่สั่งนะแต่นี้มันได้ผลมาทำให้ผลสบายใจลดการเจ็บป่วยของไก่ลงไปแล้วก็ลดการตายของไก่ลงไปได้เยอะเลยพ่อใหญ่ครับใครจะหมดในช่วงนี้ฝนตกบ่อยน้ำท่วมกลัวว่ามันจะเป็นนะครับก็ไปป้องกันไว้ขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณผมส่งให้วันนี้ประมาณ3วันเด้อเพราะว่ามันอยู่ต่างภาคต่างจังหวัดนะครับคงจะได้นะแต่ที่แน่ๆนะครับช่วงนี้ขอบพระคุณสักนิดหน่อยก่อนเนาะอย่างคุณแม่เอฟบุญสวัสดิ์นะครับโคกกระชายตะโกตะเพียอำเภอประคนชัยจังหวัดวิลัมอันนี้เพิ่นสั่งสมณโนไปฉีดบำรุงเขาฟื้นฟูสภาพเขาน่ะเขาถูกน้ำท่วมนี่ก็ไปฟื้นฟูให้มันซื้นนะฮะเขาที่มันขาดน้ำพึ่งมาฝนพึ่งตกนะครับก็จะไปฉีดบำรุงเขาให้เขามันโตเร็วแข็งแรงนะครับก็ขอบคุณเด้อครับเด้ออันนี้เพิ่นรับแล้วนะครับแจ้งมาให้หัวแล้วคุณพ่อประสิทธิ์สมมีนะครับอยู่ทางบ้านหนองไผ่ตำบลโคกมะขามอำเภอประคนชัยคือกันอันนี้ก็สมณโน1ชุดนะครับขอบคุณยังหองขอบพระคุณคุณแม่นานยงทวีบ้านกระโดนตำบลไผ่สารประคนชัยนะครับก็สมณโน1ชุดนะครับ
คุณพ่อนพพรทรัพย์บุญจิตทางบ้านทรายขาวตำบลสกัดอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์อันนี้เป็นจุนซีให้ง้อยกล้วยมวยเป็ดไก่ได้กินนะครับสุดใหญ่นะครับนี่ก็รับแล้วขอบพระคุณยางหองคุณแม่แฉลมเย็นประโคนนะครับบ้านศรีบุรพาสีเหลี่ยมประโคนชัยอันนี้เพิ่นสั่งกาแฟเก้าดี3ฮอนะฮะรับแล้วคือกันคุณแม่มวลขจีฟ้านะครับบ้านตะแบกสูงเนินกระสังบุรีรัมย์อันนี้เพิ่นสั่งสุดใหญ่ให้ง้อยกล้วยเพิ่นได้กินนะครับก็รับแล้วคือกันล่าสุดนี้ขอบพระคุณคุณแม่จอยอยู่บ้านซำแหดหมู่3ตำบลมึงย่างตำบลบ้านย่างลำไปมาดอำเภอลำไปมาดนี่แหละจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยอันนี้สุดใหญ่อันนี้เพิ่นไปให้ง้อเพิ่นกิน 2-3 รอบแล้วล่ะนะครับอันนี้กินบำรุงไว้อยากให้

จันทร์อำเภอคงนครราชสีมานะครับส่วนใหญ่คือกันนะฮะ 2,000 บาทขอบคุณเด้อพี่น้องเด้อเอาละพี่น้องแต้ปันเฮานะครับผู้ใดมีการเป็นโรคต่อมลูกหมากนะครับอย่าปล่อยไว้โดนปล่อยไว้โดนโอ้บางคนนี่อาการหนักเวลาปัสสาวะนี่ปัสสาวะนะครับหรือว่าเหี่ยวมากนี่มันมีเลือดปนมานําปล่อยไว้โดนนี่เป็นเดี๋ยวสิเป็นโรคหลายนะครับรีบฟื้นฟูเด้ออย่าไปนอนกอดโรคอยู่นะครับพยาบาลมิตรซอยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเหมาะสำหรับท่านที่มีอาการเป็นโรคต่อมลูกหมากกระปุกละ590บาทกระปุกเดียวก็ขายเด้อบ่มีค่าส่งดอกโทรสั่งเอาแต่ว่าอยากให้ดีกินต่อเนื่องกัน2กระปุกจะเห็นผลชัดเจนนะครับเกี่ยวกับโรคต่อมลูกหมากเด้อส่วนท่านที่อยากจะบำรุงร่างกายพยาบาลมีสมุนไพรบำรุงร่างกายเถาเอ็นอ่อนสูตรแพทย์แผนไทยมีตัวยาแบบไทยๆนี่13ชนิดด้วยกันนะครับ13ชนิดนี่อยู่ในสมุนไพรบำรุงร่างกายเถาเอ็นอ่อนนะครับสูตรแพทย์แผนไทยนี่เราคุณผู้ฟังบ่ว่าสิเป็นเถาเอ็นอ่อนเถาวันเปลียงเถาโคคานเถารางแดงเถาสะคานหรือจะเป็นกำลังเสือโคร่งกำลังวัวเถลิงพริกไทยดำกระช่ายดำดอกดีปรีแกนพญาสร้างเผือกกำลังหนุมานแล้วก็เถาม้ากระทืบโรงนะครับนี่ก็กระปุกละ350บาทนะครับโทษสั่งกับพยาบุญนาคส่วนพี่น้องผู้ใดมีการเป็นโรคดิสดวงทวารจะเป็นแบบเดือยไก่กีบมะเฟืองนะครับจากภายนอกภายในขับถ่ายยากท้องผูกเวลาถ่ายก็จะมีติ่งเหงือปุดออกมาจังซี่เอาคุณผู้ฟังพึ่งเป็นนุเป็นมาโดนก็อย่าสะไปนอนกอดโรคเด้อโทษสั่งสมุนไพรบรรเทาโรคนิสดวงทวารกับพยาบุตรากได้นะครับแล้วก็สมุนไพรทุกขนานี่ขึ้นทะเบียนยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องนำประโยชน์ไปกินกันนะครับเบอร์โทรศัพท์พยาบุตรากเอาจดไว้เอาสมุนปากกามาเดี๋ยวสิบอกกันหลายเทื่อนะครับเริ่มต้นที่091เลข0เลข9เลข1ตามด้วย828นะครับเลข8เลข2เลข8แล้วก็0039เลข0เลข0เลข3เลข9ครับคันบ่ฮู้จักกดบ่ฮู้จักโทรบ่ฮู้จักรับก็ให้ลูกหลานโทรให้เด้อนะครับสะดวกช่วงไหนโทรมาคันอยากได้ถึงมือพี่น้องมืออื่นโทรเลยมื้อนี้นะครับจะเกินบ่ายโมงเด้อนะครับถ้าเลยบ่ายโมงไปแล้วนะครับที่เลื่อนไปเป็นมือต่อไปเด้เพราะว่าประมาณสักบ่ายโมงนี่นะครับทางขนส่งเขาก็จะมารับพัสดุจากพยาบุตรนาคนะฮะฉะนั้นก็โทรสั่งได้หลังบ่ายโมงก็ได้แต่ว่าสิได้มือต่อไปล่ะมีไงก็โทรบอกพี่น้องเด้อ0918280039เบอร์นี้สามารถที่จะโทรสั่งเอาสมาร์ทนาโนวิตามินอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นซื้อชุดนี้ชุดเดียวได้2ขวดจ่ายเพียง 1,000 บาท2ขวดนี่ฉีดบำรุงเข่าได้อยู่ประมาณ40ไห่ขี้หมูขี้หมาก็ได้อยู่30ไห่พี่น้อง40ไห่นี่มันขึ้นอยู่กับคนฉีดมือหนักมือเบานะครับส่วนมากก็สิมีหนักมีเบาเนาะสรุปแล้วตัวเฉลี่ยก็ได้อยู่ประมาณ30ไห่ด้วยว่าประมาณ15ไห่ต่อขวดนี่แหละขวดหนึ่งราคาก็อยู่ที่500บ่เคยขึ้นน้ำเขาจักเถื่ออยู่เป็น10ปีแล้วปีหน้าอาจจะขึ้นก็ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบขึ้นอยู่กับค่าขนส่งนี่กับแบกย่างหนักจนหนักป้าครั้งนึงเนาะพี่น้องครับแต่ว่ากระเพาะทนได้นะฮะยังบ่ทันอยากขึ้นดอกปีหน้าอาจจะขึ้นราคาแต่ว่าขึ้นเท่าใดบ่ฮู้นะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ยังขวดละ500ต่อ1ลิตรนะครับแต่ว่าต้องสั่ง2ขวดเด้อ2ขวดก็1,000วันนี้ชินิพงษ์ละพระเยบุญนาคชินิพงษ์ในช่วงนี้นี่ยังจัดเป็นโปรโมชั่นแถมให้พี่น้องฟรีอยู่ซองนึงใหญ่ปานไหนซองนึงน้ำหนักอยู่ที่1กิโลเด้อปกติคันขายก็อยู่ที่กิโลละ350บาทคันคุณผู้ฟังจะเอาเฉพาะชินิพงษ์ก็ได้ก็ขายเป็นชุดคือกัน3

0: ้อง3กิโลราคากิโลละ350 3กิโลก็อยู่ที่ 1,050 บาทแต่ว่าจ่ายเป็นตัวเลขกลมๆแค่ 1,000 บาทนะครับค่าส่งฟรีอันนี้เฉพาะยุทธ4สูตรเพื่อชนิดผงสั่งเฉพาะชนิดผงก็ได้3ซองนะครับ3กิโลกันพี่น้องว่าท่านเอาดอกเอาเฉพาะสมณโนพระเยบุนาคแถมให้แถมให้1ซอง1กิโลนะครับ350บาทอันนี้บ่ต้องจ่ายเด้อแถมให้จ่ายเฉพาะสมาร์ทอโนนะครับ1ชุด2ขวดแค่ 1,000 บาทแถมให้ไปใส่รวมกันเด้อขีดฟื้นฟูเขาจากเขาที่มันถูกน้ำท่วมนะครับให้มันซื่นมันบานนี่ได้รับเลทธาตุวิตามินธาตุสารอาหารไปบำรุงหรือว่าฉีดฟื้นฟูจากการที่ฝนมันแรงดินมันแห้งต้นเขาสิตายแหล่บ่ตายแหล่ตายแล้วก็มีบางหม่องมีน้ำขังแล้วบัดนี้ก็นำไปฉีดฟื้นฟูให้มันได้รับเลทธาตุวิตามินธาตุสารอาหารอาหารหลักอาหารรองเสริมเข้าไปพร้อมกับเป็นการฟื้นฟูสภาพดินดินมันแข็งมันแก่นมันก็สิเป็นดินล้วนซุ้ยดินตัวไหนมันเน่ามันเหม็นมันเสื่อมสภาพก็จะไปบำรุงฟื้นฟูให้มันเป็นดินที่มีความสมบูรณ์เปลี่ยนไปด้วยเลทธาตุวิตามินต่างๆเพราะว่าตัวชนิดผงนี่ก็เปลี่ยนไปด้วยเลทธาตุมากมายแล้วก็ตัวน้ำสมณโนก็คือกันนะครับมันซอยกันนั่นแหละก็จะเป็นการฟื้นฟูสภาพต้นเข่าแล้วก็จะได้เข่าแข็งแรงยืนต้นดีถึงฝนถึงลมมากระทบกระแทกมันกับบ่ลมและนี่ลานาดนะครับแล้วก็ฉีดบำรุงไปเรื่อยทุกช่วงทุกระยะนะคุณผู้ฟังขยันหลายก็ฉีดเดือนละ2เทื่อคันขยันหน่อยก็ฉีดเดือนละเทื่อสลับกันกับปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเม็ดวานเป็นปุ๋ยร่องพื้นก็ได้เพราะว่าปุ๋ยเม็ดมันราคามันสูงโพดกระสอบนึงก็วันได้อยู่ประมาณสัก2ไห่อย่างหลายแต่ว่าถ้าได้สมณานุพยุพนาคไปฉีดบำรุงนะครับลิตรดึงหมดแล้วยังบ่ได้ก็15ไห่ต่อขวดพุ่นละถือให้เราไปกี่บาทพุ่นน่ะฉีดสลับฉีดบำรุงเอานะครับส่งเขาที่มันกำลังตั้งท้องอย่าลืมฉีดเด้อมันใจไทยมันออกห่วงมันสิหญ้าเม็ดเขามันสิดกนะแล้วก็ส่วงเขามันสลัดเจสอนแล้วเหลือแต่เม็ดอ่อนๆนี่อย่าสลืมฉีดอีกเพื่อเป็นการเพิ่มน้ำนมเม็ดเขามันอวบบ่ต้องเม็ดด้วยสวยเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งในเม็ดเขามันสิอวบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเด้คันบ่ฉีดบำรุงมันสิเป็นเม็ดรีบเด้ห่วงก็คือหญ้าบัดเขาคือจักบ่ต้องว่ะโอ้ยก็เจ้าบ่ได้ฉีดสมณโนบำรุงเนาะพระเยบุตรนาคบอกย้ำเด้าย้ำอีกเอาหูไปนาเอาตาไปไล่มีตาบ่เสียบ่เสียนะครับน่ะไม่ลองไม่รู้ดอกสิปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นบ่เท่ามือค้ำ10มือค้ำบ่ทอพี่น้องลงมือเฮ็ดเองนั่นแหละประสบการณ์ที่ได้เกิดขึ้นเวลานั้นก็สิโอ้ได้เข้าหลายพอสมณโนพระเยบุตรนาคขายก็ได้ราคาดีๆเออหุงก็ขึ้นหม้อกินกระแซบตัวล่ะโอ้จัก4ปีหน้าใส่อีกทีก็บ่ต้องปีหน้าหรอกปีนี้ใส่แล้วหรือว่าบ่ทันใส่ฟ้าไปใส่ซะหลังจากหน้านาเสร็จแล้วบัดนี้ต่อไปก็สิปลูกหอมตัวบัดนี้หอมแดงก็ใส่ได้ปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆบักอือบักต้นแตงโมมื้อนี้ได้ปึ๊ดนะครับหรือพี่น้องปลูกยางพาราปลูกกล้วยปลูกองุ่นละมุดลำไยมะไฟแตงกวาพวกนี้ได้หมดนะครับฉีดบำรุงฉีดปรับปรุงฟื้นฟูสภาพดินได้เท่านั้นแหละนะครับนี่คือสมณโนนะชุดละ 1,000 บาทนะครับส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงงัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กุ้งหอยปูปลานะในช่วงนี้งัวควายนี่ราคากำลังขึ้นตัวหลับพี่น้องกำลังขยบขึ้นกระตุ้นเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มพูนงัวควายของพี่น้องให้มันอ้วนท้วนสมบูรณ์ขายราคาดีผู้ใดไปซื้องัวจากตลาดนัดซื้อเข้ามานี่ยัสฟาวปล่อยเข้าหมู่เข้าพวกเด้อบ่แน่เด้งัวที่ท่านซื้อมานี่มันอาจจะอมโรคเพราะท่านออกอาการก็ได้เด้โรคที่มันเป็นในช่วงนี้มีโรคลำปีใส่กินโรคเป็นพดเป็นพื้นเป็นตุ่มหรือจะเป็นโรคไข้ขาแข็งไข้สามมือซึ่งมันมักจะเป็นในช่วงฤดูฝนนี่ ป็นสื่องัวมานี่ยับสะฟ้าปล่อยเขาฝูงให้แยกออกก่อนกักไว้สัก2อาทิตย์บัดนี้ช่วงกักไว้นี่ยัสเริ่มเอาจุนซี่พ่อไปติพยพุทธนาคไปให้เขากินนะครับหยอดใส่น้ำในถังในอ่างกินเพราะเป็นการบำรุงกินเพราะเป็นการขับเสือทั้งหลายที่มันอยู่ในร่างกายอยู่ในเลือดเนอยู่ในน้ำเหลืองเนมันตกมันขายย้อนละให้กินตัวนี้ไปมันสิไปซอยขับซอยไหลซอยล่างให้มันลดจากร่างกายซอยฟื้นฟูซอยบำรุงเสริมเพิ่มภูมิกันให้มันแข็งแรงสามารถต้านเชื้อต่างๆหยอดใส่น้ำในถังในอ่างซื่อๆให้มันกินก็ได้แล้วก็ผสมน้ำฉีดหาดหดตามโตมันนำเด้อนะครับฉีดตามคอกพื้นคอกน้ำให้ดูวิธีใส่ข้อที่1ข้อที่5ข้อที่6หรือทุกข้อนั่นแหละอ่านเบิ่งนะครับบัดนี้พี่น้องก็เบิ่งแย่งกักไว้จังซี่ล่ะเบิ่งแย่งให้มันกินจังซี่ล่ะผ่านไปประมาณสัก2อาทิตย์มันบ่เป็นหยังค่อยปล่อยเขาฝูงงัวเก่าที่พี่น้องมีอยู่ในคอกที่นี่พวกอยู่ในคอกก็เอาให้กินน้ำเด้อบ่แม่นกินแต่ตัวที่ซื้อมาใหม่เด้ตัวอยู่ในคอกก็ผสมใส่น้ำในถังในอ่างให้เขากินนะครับมักจะได้แร่ธาตุวิตามินแคลเซียมโพแทสเซียมธาตุสังกะสีหรือว่าธาตุเหล็กต่างๆแล้วก็รวมทั้งอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมบำรุงร่างกายทุกโตนั่นล่ะมันว่าเป็นหยังว่าเจ็บไข้ได้ป่วยก็หยอดใส่น้ำในถังในอ่างให้กินมีจักตัวก็กินได้เบิดนะครับเอาน้ำใส่ถังซีเมนต์ปูนบ่แม่นถังปูนถังอันถังสวมท่อสวมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสัก80เส้นหรือว่าจะเป็นพวกถังพลาสติกถังยางรถยนต์ก็ได้นะครับใส่น้ำให้เตรียมแล้วก็เอาจุนซี่โพไบโอติกชนิดน้ำนี่ตอนบ่เคยให้กินจักเทื่อนี่ใส่สัก3ฝาฝาจะร่อนฝาปิดจะร่อนฝาสีเหลืองทองนั่นแหละก่อนสิเปิดฝากระเชียกะกะเขย่าจะร่อนนิดนึงเพราะว่ามันตะกอนมันนอดก้นนะครับแล้วก็เอาฝาตวงฝาหนึ่งก็ประมาณสัก50ซีซีนะฮะอยากให้เข้มข้นนิดนึงตะบิดตะกอนเดี๋ยวบ่ทันเคยกินจักเทื่อหรือว่าใส่2ฝาก็ได้แล้วแต่สะดวกบ่ผิดบัดนี้เอาซ่อนตักชนิดผงมาอีก2ซ่อนก็ได้3ซ่อนก็ได้ต่อถังต่ออ่างต่อเถื่อเด้อครับเด้อให้เขากินนั่นน่ะให้กินทุกโตมีจักถังก็หยอดจักซี่ล่ะบัดนี้ถ้าหากว่าอยากจะหดเฟื่องหดยาก็ตักออกจากถังนั่นล่ะตักใส่พวกบัวหดผักก็ได้เอาไปหาดเฟื่องหาดหญ้าอันนี้ก็สิได้เพิ่มแร่ธาตุเพิ่มวิตามินเพิ่มรสชาติเข้าไปเป็นการเพิ่มคุณค่าทางอาหารในเฟื่องในหญ้านะฮะได้กินแล้วสิล่ะพี่น้องครับกินตัวนึงกันไปเรื่อยๆเด้อล้างเสื้อล้างสารพิษจากโตจากร่างกายของมันผู้ใดมีง้วกำลังท้องกำลังมานก็ให้กินบำรุงจักซี่ล่ะมันสิเฮ็ดให้แม่แข็งแรงลูกแข็งแรงคลอดง่ายป้องกันบ่ให้ลูกมันตายขาดท้องป้องกันบ่ให้มันหมดลูกทะลักออกมามันสิคลอดง่ายอีกส่วนนึงมันจะไปผลิตน้ำนมไว้ให้ลูกกินนี่ล่ะสร้างภูมิการป้องกันว่าให้เกิดโรคต่างๆมันเป็นแล้วก็นำไปฟื้นฟูให้กินแบบเข้มข้นวิธีใส่ส่งไปให้อยู่ธนาคารเนี่ยอ่านเบิ่งหรือพี่น้องอยากสอบถามเพิ่มเติมปรึกษาหรือจะได้ย่างจะได้ย่างธนาคารกัดได้นะครับพระเยซูนาคบ่สามารถที่จะมาอธิบายให้ฟังรายละเอียดต่างๆแต่ละโลกแต่ละชนิดแต่ละประเภทอยากสอบถามเป็นอย่างๆก็โทษสอบถามหลังไม่ได้อย่าไปใส่กับโทษสั่งชุดละ 2,000 บาทบ่แพงดอกเพราะว่ามันสะได้กับโรคทุกชนิดทุกประเภทสะได้กับสัตว์เลี้ยงทุกตัวสัตว์เลี้ยงทุกประเภทประเภทสัตว์บกสัตว์น้ำสะได้กับสัตว์เลี้ยงทุกช่วงอายุจะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เป็นแม่ลูกอ่อนเป็นแม่ทอกแม่ม่านก็ได้ง้วนหนุ่มง้วนสาวก็ได้ง้วนน้อยก็ได้เรื่องเป็ดเรื่องไก่กุ้งหอยปูปลาได้ทั้งนั้นแหละป้องกันโรคต่างๆโรคเกิดในง้วนในควายในเป็ดในไก่สุนัขแพะแกะได้เลี้ยงนกกระจอกเทศมุนี่ล่ะพี่น้องครับสัตว์บกสัตว์น้ำกุ้งหอยปูปลานี่ล่ะมีหยังก็โทรสอบถามปรึกษาเอานะครับคันว่าท่านสะดวก ในการที่จะโทษสอบถามหรือว่าจะโทษสร้างกาจดเบอร์ยะนาคไว้บางที่มีความจำเป็นส่วนไหนส่วนหนึ่งอยากจะโทษหายกโทรศัพท์ถึงพยุบุตรนาคได้ตามเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับเด้อ0918280039 0918280039โทรสอบถามโทรสั่งพยาบาลนาคหน้าใหม่หลังใหม่ได้นะครับโอ้สายนี้ถือไปโดนพลวัฒน์ว่างขออนุญาตรับแป๊บนึงครับ
1: ดีครับผม
2: คนเอาจะฉีดข้าวด้วยนาโนให้สักจุดนึงครับ
1: อ้าวแจ้งซื้อเรื่อพร
2: เอาพรน้ำครับพรน้ำผิวนวลครับ
1: พ่อนามผิวนวล
2: บาทบ้านเลขที่44
1: หมู
2: ่18บ้านคลองตุ้ง
1: ฮะ
2: บ้านคลองตุ้งครับตำบลสกาด
1: สกาดสังกัดสุรินทร์เนาะ
2: บาทบาท
1: สมานนท์1ชุด
2: ครับ
1: เบอร์โทรวันนี้เนาะพ่อเนาะ
3: ครับ
2: บาทบาทบาท
4: จ้า
1: เย็นหน้ารับสายครับเดี๋ยวโทรหาเย็นหน้าบ่
4: จ้าจ้า
1: เออว่าจังไหน
4: จังบ้านที่โมจังบ้านที่โมบายโตรผู้พบุนัก
1: เออเมียนมาชุดมาเปื้อน
4: จ้า
1: โยมาชุด
4: โยมาชุดจ้า
1: ปรับจมพอง
4: นายประสิทธิ
1: ์นามสกุล
4: โสมมี
1: บ้านเลขที
4: ่133
1: หมู่ที่เท่าไหร
4: ่หมู่6จ้า
1: บ้านล่ะ
4: โคกมะขาม
1: ตำบล
4: ตำบลโคกมะขามบ้านน้องไผ่จ้ะ
1: บ้านน้องไผ่ตำบลโคกมะขามประโคนชัยบ
4: ่จ้าจ้า
1: ก็เบอร์โทรไปนี่เนาะ
4: จ้าจ้า
1: ส่งให้หนึ่งชุดได้สองขวดเก็บเงินไปทางแถมผงอีกหนึ่งซองเด้อ
4: จ้าประมาณไงลุง
1: แสงเลบาน
4: จ้าจ้าจ้า
1: ทางไงเบ๊ะเบ๊ะ
4: จ้า
1: ช่วงใหม่พรุ่งนี้เปิดโทรศัพท์รอเด้อ
4: จ้า
1: จ้าขอบคุณครับครับ
2: จ
1: ้
2: ารับสายครับ
5: จ้าสวัสดีจ้ายายบุญนาค
1: จ้า
5: จ้าโยมสั่งยายาสมาร์ทนาโนน่ะ
1: เอาชุดนึงบ่
5: จ้า
1: เอาชุดละพันได้2ขวดแล้วก็แถมผง1กิโล1ซองเด้อ
5: จ้าจ้า
1: เคยใส่ยังนี
5: ่เคยใส่แล้วจ้า
1: อ๋อปีนี้ใช่ต่ออีกปีนึงเนาะ
5: จ้า
1: บอกชื่อเลยครับผมจำมาได้ยังไหม
5: จำมาได้นี่สิเอ๊ะ
1: แม่เอ๊ะเนาะ
5: ซื้อมาเอ๊ะซื้อมาเอาเอ๊ะคุณสวัสด
1: ิ์แม่เอ๊ะ
5: ค
1: ุ
5: ณสวัสดิ
1: ์คุณสวัสดิ
5: ์จ้า
1: พอพานสรูน้องหนูนี่บ่พุ่นตัวนี่บ
5: ่บุญสวัสด
1: ิ์อ๋อบุญติ
5: จ้า
1: บ่ไปมาสรูยอหญิงนี่แม่นบ
5: ่จ้า
1: บุญสวัสดิ์เนาะ
5: จ้า
1: บ้านเลขที่มูที่เท่าไร
5: เลขที่22
1: หมู่ที
5: ่หมู่7
1: บ้านครับบ้านอะไร
5: บ้านโคกกระชาย
1: ตำบล
5: ตะโกตะพี่อำเภอประโคนชัย
1: โอเคสมณโน1ชุดผมจะให้พรุ่งนี้ได้แม
5: ่จ้า
1: เบอร์โทรก็เบอร์นี้เนาะ
5: จ้า
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับรับสายอยู่วางไหนยังไ
6: หมจีสังนะเด็กหัวเชียจำไม่ได้นี่ไม่ไปบ่มกลางอ่ะน่ะ
0: โอ้ยนานแล้วแม
6: ่นานจะแม
0: ่จีนึกออกอยู่แม่ไปบ่มกลางเนี่ย
6: จ้า
0: เอาอีกชุดเนี่ยวะ
6: ที่อยู่นอนสูงน่ะ
0: เอาอีกชุดใช่ไหม
6: จะเอาอีกชุดใหญ
0: ่ครบทวนนะที่อยู่หน่อย
6: ที่อยู
0: ่บ้านเล็กที่
6: เม็ดไปบ่มกลางบ้านเลขที่10
0: หมู่
6: 4ตำบลบิง
0: บ้าน
6: อำเภอนนสูงจังหวัดนครราชสีมาเน
0: ี่
6: ย
0: รหัสไปรษณีย์อะไรแม่
6: เด็กรหัสไปรษณีย์30160
0: 30160แล้วบ้านอะไร
6: บ้านบุหมู่4
0: บ้านบุหมู่4โทรศัพท์ใช้เบอร์นี้เนาะ
6: จ้าเบอร์นี่แหละ
0: ครับเดี๋ยวส่งให้มันเป็นยังไงทุกวันนี้ไปบำรุงแล้วว่ามันมีอาการติดเชื้อ
6: ว่าน้อยมันเริ่มจะเป็นตุ่ม
0: อ๋ออันนี้ตัวแม่ใหม่นี่นี่ที่มันเป็นนี่
6: แม่ใหม่จ้า
0: โ
6: อ้ไอ้ดอกที่เคยเอามานั่นบำรุงมันไม่เป็นไอ้ดอก
0: ตัวที่เคยเป็นเนี่ยปกติเลยเนา
6: จะปกติแล้วยายคันแล้วกันเดี๋ยวนี้
3: ตอนนี้เหลือแต่ตัวเลขพ่อแม่เว้นช่วงไปนานอยู
6: ่จ้ะ
3: ไปนานอยู่เดี๋ยวผมส่งให้แม
6: ่จะวันถึงนี
3: ่ก็ส่งวันนี้ก็น่าจะถึงพรุ่งนี้อย่างช้าก็ไม่เกินมื้อลืนหรอกมั้งอยู่ที่ปลายทางเด้อ
6: จ้ะ
3: โอเคครับผมขอบคุณครับ
6: จ้ะ
7: คุณกำลังฟังที่นี่สวัสดีลูกทุ่ง

0: ับสวัสดีครับช่วงหัวล้อต่ออายุนี่ครับผมซุปเปอร์ย่าเด้อ
1: ครับสวัสดีครับผมจ่าดำคำเขาใหญ่เด
0: ้อมาบอกไม่จ่ามันเป็นไอซีไอซีว่าไว้ฟัง
1: เอาเป็นยังไง
0: นี
1: ่นี่ยัง
0: ห้องอาหารแห้ง
1: เออมองไหนล่ะ
0: ห้องอาหารแห้งนี่นี่มอเรียงนี่เคยเขาไปกินห้องอาหารนี่เป็นประจำเป็นประจำแต่ว่าเมนูทุกอย่างหูจักเบิดเด้อมอนี่มันเถอะพ่อนี่เมื่อเขาไปเลยเขาไปเรือไปเห็นเมนูเขียนไว้สั่งเลยมอนี่เห็นเหลียบไปเห็นหมอบเอาหมอบหนึ่งจานมาเลยหมอบหนึ่งจาน
1: เอาม
0: าหน่อยเพื่อนเอาสามจานเด้อไปหมอบสามจานเด้อหมอบสามจานมาสั่นมันบวยมากพอดีเว้ยใส่ขับหมอบไปนะ
1: อ
0: ันนั้นเด้อเมื่อเขียนไว้ข้างฟ้านั่นนั่นตัวหนังสือโฟมนั่นหมอบตัวนั้นบวยเล่ว่าวขึ้นมาขอโทษครับอันนี้ว่ามันหมอบตัวครับหมูอบสรุปเอามือส่งนี่ร่วมเสียงไปไหม
1: สรุปว่าพี่ถามว่าสรุปว่าเห็น
0: ร่วมพัดออก
2: ช่วงหัวรอต่ออายุฟังนิทานกอมจากชุงานพระเยบวดนาคนะครับจบลงไปพร้อมกับเวลามีลาบหมดจ่อยขอบพระคุณคุณสมนิตบุญตั้งนะครับนนเพกาบ้านแพร่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โทษสั่ง1ชุดนะครับแล้วก็ถามว่าเดี๋ยวนี้บ่ได้ฟังรายการพยบุญนาคเลยนะครับแต่ก่อนเคยฟังอยู่ทางแค่นดงตัวนี้คืนหายไปใส่ออกอากาศอยู่มองใดซะเอาคู่เมืองฟัง 98.25 ทอ021จังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาออกอากาศอยู่นี่ตั้งแต่ 17:00 นถึง 18:00 นเด้อทุกมื้อเด้ออ่ะมุนขึ้นมาฟังมองนี้ใหม่เด้อออกอากาศให้พี่น้องได้ฟังอยู่นี่น่ะดังไกลคู่เมืองก็ฟังได้นะครับเวลาหมดจ่อยคุณผู้ฟังอ่ะเบอร์โทรศัพท์พยบุญนาคเด้อ0918280039นะครับจะซอยสนับสนุนพยบุญนาคโทษสั่งพิธภัณฑ์ต่างๆที่ยะนาคนำมาแนะนำพี่น้องผ่านรายการสวัสดีลูกทุ่งในช่วงนี้ก็โทรบอกโทษสั่งได้เด้อ0918280039เวลาหมดจ่อยพอกันไหมโอกาสต่อไปขอบพระคุณทุกคนโชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะธนากรลุยหาดใหญ่เปิดสัมมนา AI หนุนใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทยนายธนากรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาเปิดประตูท่องเที่ยวไทยด้วยเทคโนโลยี AI ปัญญาประดิษฐ์นายธนากรกล่าวว่าปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตและการท่องเที่ยวสามารถนำมาใช้ในการค้นหาข้อมูลวางแผนการเดินทางและสร้างสรรค์สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวได้อย่างหลากหลายจึงเป็นโอกาสสำคัญในการเร่งส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเผยแพร่เรื่องราวและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่างสร้างสรรค์เขื่อนวชิราลงกรณ์ปรับเพิ่มการระบายน้ำรองรับฝนตกหนักยันตัวเขื่อนมั่นคงปลอดภัย 100% นายสกลอัครธนาวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเผยสถานการณ์น้ำล่าสุดมีปริมาณน้ำสูงถึง 8,484 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ96ของความจุจากมติสทนช.จึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำไหลเข้าเพิ่มเติมทั้งนี้จะติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดประเมินสถานการณ์น้ำเป็นระยะเพื่อให้การระบายน้ำสอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนและสถานการณ์ในพื้นที่และแจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
5: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
6: ไฮไฟช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
7: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
8: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
7: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
8: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
9: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
10: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิด
0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ
11: ์คุณจะคิดว่าอรณรงค์ปัญญาวงศ์จะมองอีกครั้งปี69 34ปีผ่านไปแต่อรจะไม่ปล่อยตัวเพราะอายุที่มากขึ้นไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีตัวช่วยที่รู้ใจข้อเข่ายังไหวแถมไซส์ก็เล็กลงตั้งแต่ได้แก้วนี้มาดูแลอรค่ะกาแฟแฮปปี้เทรนแก้วนี้ที่ออนเลือกไม่ใช่กาแฟอาราบิก้าที่หอมอร่อยนะคะแต่ใส่ใจคัดสรรสารสกัดมาถึง32ชนิดโดยเฉพาะคอลลาเจน2สายพันธุ์ผสมกับลูทีนและยังมีใยอาหารจากธรรมชาติ ชาติและแก้วนี้ออนใช้หญ้าหวานและใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าว 0% คอเลสเตอรอลและน้ำตาลการันตีด้วยสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากล GSPS HACCP และ ISO ค่ะออนอยากให้ทุกคนได้สดชื่นสดใสเหมือนได้มงไปด้วยกันค่ะแฮปปี้เหมือนมีมงทั้งราคาทั้งสุขภาพต้องเลือกกาแฟแฮปปี้เทรนด์คอฟฟี่สวยครบจบในแก้ว

0: สอบถาม0896900288 0896900282
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: ฝนตกจ้าเวอร์ชันเดิมแล้วก็อันใหม่เนี่ยเอา
3: จ้าเอาเวอร์ชันเก่าๆเนาะ
2: เพลงที่ขอที่เป็นเพลงเก่าก็ให้เก่าไปเลยเด้อ
3: จ้าค่ะ
2: พวกมาของใหม่กว่าไปยังบ่เปลี่ยนเนาะ
3: เออแม่น
2: ที่ให้ไปแล้วเดี๋ยวทั้งเจ้าสู้กันนะเก๊ไปอยู
4: ่ยกระดับเช้าดีๆเด
3: นิสกับนี่แล้วคู่กันเนาะเป็นคู่เป็นทีมกัน
2: เอาไปย้อนทีมยูซีแยกแต่แม่งมันเสียวกับติดตรงเลยตรงไหนมันเรา
3: ไม่
2: ได้วางก
3: ัน
2: แล้ว
3: เชื่อจ้าคู่คิงกันจ้าเป็นคู่กันจ้าโอเคขอบคุณค่ะแม่อยู่ดีไม่แห้งเด้อ
2: เอานางฟ้ากันนะเอามอบลูกเสียงลูกสายเด้อน้องเติมกันมาแดมอยากได้ยินเสียงกันได้นี่ก็เลยแม่แม่ทั้งหลายแหล่ไปไ
3: หนอ๋ออันโอ้แม่วันเพ็ญเมื่อก่อนนะไปอันนั้นไปโอนทีโอนทางโอนมรดกให้ลูก
2: โอ้โหสอนแล้วมีโมมีเพื่อนหลายมาก
3: จ้ามีเพื่อนหลายมารินนำจ้าคุณแม่วันเพ็ญจ้า
2: จ้าจ้าดีใจนะสุขดีเนาะแกนี่
3: จ้า
2: อันพ่ออันคุณปัตตี้ไปทางไหนเนาะตีปีนยังดังคุณไป
3: ไปหาลินผู้สาวไปหาคุยผู้นั้นผู้นี้จ้า
2: พ่ออันพ่อซอยท้องพ่ออย่างไอ้ของเห็ดกระด้างจะเด้งหายไปใส่เมื่อเ
3: ช้าไอ้เห็ดกระด้าง
2: เท่าไหร่เป็นต้องงง
3: จ้า
2: สนใจบ้างเห็นก็ได้เหมือนกันนะ
3: ค่ะ
2: จ
3: ้า
2: จ้าจ้าจะได้เด้อมอบ
3: ขอบค
2: ุ
3: ณค
2: ่
3: ะจ้าจ้าจ้าขอบคุณค่ะแม่จ้าสวัสดีจ้าขอบคุณนะคะคุณแม่ทิพย์ทางนครราชสีมาเด้อคุณแม่ทิพย์ค่ะ0812625717ตอนนี้นะไหมนะจ้า081

0: นใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717

0: พลงของสุรพลสมบัติเจริญหัวใจฉันว่างจะมีใครบ้างจับจองเปิดโอกาสให้คุณครอบครองแม่นบ่คะปาร์ตี้หัวใจว่างเด้อค่ะส่งเป็นความสุขให้พี่น้องยามมื้อแลงยามมื้อแลงแล้วเป็นมื้อสุดท้ายมั้งสำหรับมื้อนี้หรือว่ามื้ออื่นนี่ล่ะที่เราจะได้ม้วนม้วนฟังเพลงกันยามมื้อแลง 17:00 น. ถึง 19:00 น. เนาะเพราะว่าเดือนตุลาคมนี้จะเป็นนาทีของหนุ่มสยามชัยนะคะจะเป็นหน้าที่ของหนุ่มสยามชัยเด้อพี่น้องเด้อ 17:00 น. ถึง 19:00 น.พี่น้องกับมาพอกับสาวผู้ไทยช่วงเวลา 10:00 น.ฮอดเวลา 12:00 น.เด้อแต่ก็เปิดสแตนบายไว้อย่าหมุนไปทั้งเล่ในเครือกองทัพอากาศในเครือกองทัพ บกเนาะกะคิดฮอดคิดถึงคือเก่าหันละมีได้ไปทั้งเล่ดอกอยู่แถวนี้ล่ะรอบๆเรียบๆอยู่แถวนี้ล่ะเนาะขอบคุณเควีโกขอบคุณเควีชาไทยถ่ายยากถ่ายแข่งถ่ายเป็นขี้กระต่ายเอาชาไทยไปกินเคาะออกมาไขมันหันนาสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้เลิกค่ะ
1: ขอขอเพลงนั่นนะครับ
0: ขอบเพลงพะเหลอขอเพลงพะเหลอ
1: เลข3
0: เลข3
1: เจ้า3เลข4นะ
0: เพื่อนเสา3เลข4เนาะสุรินบ่นี่สุรินบ่สุรินบ่นี
1: ่
0: โอ้ร้อยเอ็ดอันเสา3แรง4เนาะ
1: เ
0: ออฮะ
1: เพลงลาวคร
0: ับ โอ้เพลงลาวเสา3แรง4จ้าโอเคขอบ
1: ว่าว่ามวนแท
0: ้อ้าวอ้าวเอาหมอนบ่ค่ะอ้าวคือมีแต่คนย้องมื้อนี้มื้อสุดท้ายแท้ล่ะฮู้แล้วไม่ได้จัดรายการช่วงนี้ล่ะเด้อ
1: เอา
0: บ่โอ้เอามีเอาชาไทยไปกินได้บ่ว้าวม้วนนี่ก็ต้องกินชาไทย
1: บ่เคยฟังชาวไทยเคียบ่านี่เลย
0: อ้าวบ
1: ่ติดแนวใดโว้เลยโทรไปหา
0: เอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อจ้าค่ะขอบคุณค่ะเซา3แรง4เนาะขอบคุณค่ะทาง101มอบทุกเสียงทุกสายเนาะจ้ะขอบคุณค่ะ
1: หืมทอง
0: โอ้ยอยู่พลทองนี่บ่พลทองนี่ฟังจากทางเลิกเกาะยโสธรบ
1: ่
0: อืมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะพี่น้องทางจังหวัด101 101เอาขอบคุณหลายๆเด้อเสียงเพลงม่วนๆส่งให้พี่น้องได้รับฟังกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะพี่สาว
0: จ้าสวัสดีค่ะ
2: จีบบ่เป็นค่ะ
0: จีบบ่เป็นเนาะ
2: คร
0: ับ
2: สองเจ้าหยองคร
0: ับ ค่ะโอเคสวัสดีจ้ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเนาะจีบบ่เป็นเนาะอันนี้จะไลฟ์หาพลทีออกอันจิงเกิลใหม่นี่ก็จะขอเพลงมาให้พี่น้องได้ฟังได้ผู้นี้จะเป็นจังซีได้แต่ก็ไม่เคยซื้อสินค้าให้พี่สาวผู้ไทยเลยจนพี่สาวผู้ไทยจะหนีปะละได้นี่จะหนีปะละเด้อถ้าไม่ซื้อสินค้าช่วยพี่สาวผู้ไทยนี่พี่สาวผู้ไทยละเมอปะละเด้ออาจจะเป็นมื้อนี้อาจจะเป็นมื้ออื่นจะได้ทำนาทีเป็นมื้อเธอสุดท้ายในช่วงเวลานี้นะคะในช่วงเวลา 17:00 น.ถึงเวลา 19:00 น.เนาะอันพี่น้องที่อยู่ทางจังหวัดอื่นกระตามเนาะพี่น้องที่อยู่ทางจังหวัดอื่นๆหรือว่าจังหวัดสกลนครของเฮาบางเทือนี่กะคิดได้เมื่อเลยเนาะงานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทเพิงวันที่20ถึง26ตุลาคมเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เรียนเชิญพี่น้องมาร่วมงานเทศกาลแห่ปราสาทผึ้งออกพรรษาประเพณีแห่ปราสาทผึ้งแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานนะคะปี2569เนาะนาฏยพันธ์สืบสารธรรมแห่ง3ปราสาทแห่3ปราสาทผึ้งออกพรรษาสกลนคร20ถึง26ตุลาคมตลอดการจัดงานก็จะพอกับกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการจัดการแสดงปราสาทผึ้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมแสงสีเสียงเทศกาลและกับสินค้าโอท็อปตลอดจนขบวนแห่ปราสาทผึ้งอันวิจิตรการตาการแข่งขันเรือยาวในหนองหานค่ะ ซึ่งจะสะท้อนถึงศรัทธาภูมิปัญญาความสามัคคีและก็วิถีชีวิตของพี่น้องทางสกลนครของเฮาเนาะ 20-25 ตุลาคมเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ตลอดงานกับเทศกาลอาหารปลอดภัยไทยสกลสินค้าโอท็อปยุลันวัฒนธรรมไปเบิ่งการจัดการแสดงประสาทเพิงพร้อมการแสดงแสงสีเสียงและกะสีเสียงเมืองสกล23ฮอด24ตุลาคมนะคะก็จะมีการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานยุทธสนามแข่งขันเรือหนองหานค่ะ24ตุลาคมการประกวดธิดาปราสาทเพิงประจำปี2569อยู่เวทีกลางลานล่อ5 25ตุลาคมเรียนเชิญพี่น้องเบิ่งขบวนแห่ปราสาทเพิง25ตุลาคมเด้อแล้วก็ขบวนปราสาทเพิงอันงามงามประกอบแสงสีเสียงอยู่ถนนสุขเกษมนะคะ26ตุลาคมมื้อสุดท้ายกะทำบุญตักบาตรแล้วก็เป็นอันเซตสินพิธีงานประเพณีออกพรรษาเมืองสกลนครไฮไลท์สำคัญของงานก็คือความงดงามของปราสาทเพิงงานศิลป์แห่งศรัทธาที่สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็มีความประณีตของช่างฝีมือซึ่งกว่าจะได้เป็นปราสาทเพิงแต่ละหลังแต่ละหลังนี่โย่ใส่ความประณีตแท้ใดพี่น้องเอ๋ยเนาะและก็อย่าลืมมาเบิ่งขบวนแห่ที่ผสมผสานศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องทางสกลนคร1ปีมีครั้งเดียวเรียนเชิญนะคะพี่น้องมาเที่ยวงานเมืองสกลนครงานประเพณีออกพรรษาแห่ประสาทเพิงจ้า
3: จังหวัดสกลนครเทศบาลนครสกลนครองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครส่วนราชการในจังหวัดสกลนครและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่ปราสาทพึ่งและแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดสกลนครประจำปี2569นาฏยพันธ์สืบสานธรรมแห่3ปราสาทพึ่งออกพรรษาสกลนคร 20-26 ตุลาคมนี้ณศูนย์ราชการลานร.5วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารและสนามแข่งเรือหนองหานสกลนคร 20-25 ตุลาคมชมลานวัฒนธรรมการแสดงปราสาทพึ่งสินค้าชุมชนเทศกาลอาหารปลอดภัย21ตุลาคมพิธีเปิดงานเวลา 18:00 นณลานร.5 22ตุลาคมประกวดพานบายสี 23-24 ตุลาคมแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน24ตุลาคมประกวดธิดาปราสาทพึ่ง25ตุลาคมชมขบวนแห่ปราสาทพึ่งประกอบแสงสีเสียง26ตุลาคมร่วมทำบุญตักบาตรวันออกพรรษาณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร 20-26 ตุลาคมนี้เที่ยวงานประเพณีออกพรรษาตระการตาปราสาทพึ่งงามเป็นหนึ่งที่สกลนคร
0: อย่าลืมนะคะงานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทพึ่งงามเป็นหนึ่งที่สกลนครทั้งนี้และทั้งนั้นสุขภาพก็ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเบิ่งแย่งสุขภาพของเฮาเด้อพี่น้องเด้อแนะนำเควิชาไทยถ่ายมาลดปอดแปดบางคนออกซุ้มมือได้ระบบขับถ่ายแต่ว่ามันออกมีเบิดมันค้างเกาะอยู่ในผนังลำไส้ของเฮาฮานา390บาทเด้อชาไทยสวัสดีจ้า
1: สวัสดีจ้า
0: อันถึกเลขบ่คะ
1: โอ้ยใครอยู่บ่ถือคอนนั่น
0: โอ้บ่
1: โอ้ยบัดไป
0: โอ้
1: บัดมีมงคลมัดถาบกระตาหน่อยนึงเอารถก็บ่ถือ
0: บ่โอ้เออฝันดีโพดเนาะ
1: จังได๋ไปออกจังซั่นเด็ก
0: เน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่าเพิ่นก็ถูกตั้งแต่นั่นมี7อยู
0: ่บ่มี7อยู่แม่นบ
1: ่ก็มี0อยู่แต่หังอยู่คนละหม่องบ่อันเบิ่งนั่นนะแล้วถือหลายตัว
0: บ่อ๋อจ้าอืมมื้อนี้เอาเพลงเผือกหามื้อนี้น่ะ
1: อันนี้ที่โอ้ยเอาเพลงหยังหลังในดวงใจให้แม่ทิพย์แน่เด้อ
0: พี่ปิเราบอกว่าบอกปิได้บ่อแล้วเว้า
1: โอ้เพิ่นว่าที
0: ่เออ
1: ก็สิบอกแล้วแม่เนาะถึงเวลาก็สิบอกรักแล้วแม
0: ่เออแม่นบ่บอกอ้ายได้บ่ได้พี่ปิขอน่ะ
1: จ้า
0: ของปาร์ตี้ดิ
1: ของปาร์ตี้ก็เพิ่นนั่นล่ะในดวงใจนั่นล่ะเอิ้นในฝัน
0: โอ้ในฝันเนาะ
1: ทุนท้องใจนั่นละ
0: ทุนท้องใจจ้ะหนูเกิดบ่ทันเพลงนี้นะเกิดมิทัน มีแต่ในฝันของเอกพจน
1: ์ก็บ่ฮอดจักคืออันถ้าฉลอมก็มากมาก
0: บ่
1: ไว้จะไว้จะมอบให้แม่เพิ่นที่จะเขียนดอก
0: โอ้จ้าเออเออเอาโอเคขอบคุณจ้า
1: จ้า
0: จ้าสวัสดี
1: ทุกสายเด้อ
0: จ้าขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะปฏิขอบคุณค่ะทางเมืองเลยเนาะในฝันของทูนทองเจอค่ะในฝันของทุ่งทองเจอทุ่นทองเจอได้ทูนทองเจอในฝันทูนทองเจอสวัสดีค่ะแจมไหมแจมไหม
4: ขอฟังเพลงครับ
0: นึกว่าจะแจมเอาเพลงอะไรคะ
4: แฟนใครไม่รู้ครับ
0: แฟนใครไม่รู้เนาะ
4: ครับ
0: จ้า
4: ให้สนับสนุนเด้อ
0: จ้าโอเค
4: สวัสดี
0: ค่ะจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะบอกไอ้ได้บ่สาวสามแรงสี่หรือว่าจะเป็นอีกเพลงหนึ่งก็คือพละกอล่ะเฮ้ เพลงของน้องอันของน้องอันจีบบ่เป็นว่าซั่นเนาะจีบบ่เป็นนะคะผลงานเพลงที่พี่น้องแนะนำกันเข้ามายามมื้อแลงเนาะฟังเพลงกันม้วนๆค่ะสุขภาพใจสุขภาพกายก็ต้องดีได้เนาะแม้นอยู่ฟังเพลงแล้วลืมความสุขความเศร้าลืมความเจ็บแต่ก็อย่าลืมนะคะถ้าเจ็บถ้าปวดก็ต้องเอาไปกินถ้าแม้นว่ารู้สึกว่าห่นหวยถ้ารู้สึกว่าห่นหวยเนาะพี่เรืองยศเนาะก็ต้องกินได้1จอกก่อนแปรงฟันล้างหน้า1จอกก่อนนอนว่าซั่นใดนี่คือเขาเอิ้นว่าเป็นเควิโกเป็นน้ำผลไม้นะคะน้ำผลไม้ที่เขาสกัดเย็นน้ำผลไม้ที่เขาสกัดเย็นเควีโกนะคะขวดนึงแพงอยู่ได้ 1,500 1,290 บาทถ้าเขาซื้อ1แถม1ได้2ขวดในราคา11ในราคา1590 1590เนาะได้2ขวดนะคะตกขวดละ795บาทถ้าเขาซื้อ3ขวดเด้2แถม1 2แถม1กะตกขวดละ750บาท2แถม12250นะคะ2แถม1 2250ได้รับวิทยุธานินไปเครื่องหนึ่งเนาะแต่ถ้าซื้อ2ขวดเด้2ขวดก็รับกาแฟไปห่อหนึ่งกาแฟห่อหนึ่งนะคะแล้วถ้าพี่น้องซื้ เริ่มตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปเนาะถ้าพี่น้องซื้อเควีรูทีนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านสายตานี่ซื้อเควีรูทีนกระปุกนึงกะ590บาทซื้อ2กระปุก 1,000 นึงถ้าซื้อ3กระปุกกะ 1,290 บาทนะคะ 1,290 บาทมาหาร3หาร3ก็จะตกขวดละ430บาทนะคะ430บาทพี่น้องจะได้รับชาเขียวมัทฉะแถมฟรีๆชาเขียวมัทฉะเอาไปกินเอสเผลอชาเขียวมัทฉะนี้จะได้คลอโรฟิลเยอะมากเพราะว่าเป็นสารสีเขียวเนาะใบทั้งหมดของชานะคะเอามาบดเป็นชาเขียวมัทฉะตัวนี้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมีการต้านอนุมูลอิสระสูงเพราะว่ามีสารคาเทซินสารคาเทซินนี้จะช่วยปกป้องเซลล์ในร่างกายแล้วก็เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันชาเขียวมัทฉะซอยเผาผลาญและก็ควบคุมน้ำหนักผู้ที่กินแล้วหนังกินแล้วนอนตัวนี้กินชาเขียวมัทฉะเป็นตัวซอย

0: เอามาแถมถ้าพี่น้องซื้อเควีรูทีนครบ3กระปุก3กระปุกได้ชาเขียวมัทฉะที่ไปช่วยบำรุงหัวใจแล้วก็ดูแลหลอดเลือดเฮานำดีท็อกแล้วก็บำรุงผิวด้วยเพราะว่าอุดมไปด้วยเขาเอิ้นว่าสารสีเขียวก็คือคลอโรฟิลล์คลอโรฟิลล์นี่จะซอยขับสารพิษออกจากร่างกายแล้วก็ซอยลดการอักเสบชะลอการเสื่อมของผิวพรรณนำวายเนาะหูแบบนี้ปกติเฮากะใส่ตาฝ้าฟางอยู่แล้วเนาะใส่ตาฝ้าฟางอยู่แล้วจะดีกว่าบ่ถ้าเฮาลองซื้อไปกินลองเบิ่งเช้า2แรง2แรก4แคปซูลถ้ากิน1แคปซูลมันไม่ถึงมันไม่ได้ผลเด้อพี่น้องเด้อกินเช้า2แรง2นะคะกินตอนเลิกบัดนี้ถ้าคิดว่าเป็นอาหารเสริมถ้าคิดว่าเป็นสมุนไพรอาหารเสริมตัวนี้สารสกัดจากธรรมชาติพวกนี้กินท้องว่างดีที่สุดถ้าไปกินหลังอาหารปุ๊บมันจะไปบำรุงนะคะจะไปบำรุงแต่ถ้าเรากินตอนท้องว่างเพื่อนจะไปดูแลแก้ไขส่วนที่เสื่อมส่วนที่ซึกหลอเนาะคือเควิโกนี่ก็ให้กินแบบท้องว่างที่สุดตื่นมากินเลยเพราะว่าท้องเราว่าง 5-6-7 ชั่วโมงก่อนนอนดีก่อนนอนก็ท้องว่างแล้วเราก็กินแล้วก็นอนได้เลยอันนี้คือแบบเป็นน้ำนะคะแต่ถ้าเป็นแบบแคปซูลถ้าเป็นแบบแคปซูลเราต้องกินหลังอาหาร15นาทีก่อนนอนอีก15นาทีค่อยนอนเด้อกินแล้วหันนาเนาะเอาถ้าซื้อสายตาเควิรูทีน3กระปุกนอกจากจะได้ส่วนลดเหลือกระปุกละ430พี่น้องยังได้ชาเขียวมัทฉะแถมอีก1กล่องเดี๋ยวพี่น้องเด้อแถมอีก1กล่องนะคะโทรหาสาวผู้ไทย0812625717เงินทองเป็นของนอกกายแม่นบอกคะสาวผู้ไทยเว้าถือบอกสมบัติพัสถานเอาไปนําไม่ได้สักอย่างตอนอยู่บนโลกใบนี้ถ้ารู้สึกว่าเจ็บป่วยหรือว่าย้างยงอยู่นะให้กินเสริมไว้เฮอคิดซะว่าโอ้อายุเฮาซ้ํานี้ลักฮาล่ะเกือบจะลัก6ล่ะเฮาจะป่วยเพราะโรคเพาะนอเฮามีหูภายในตับไตไส้พุงปอดหมามผะเหลอมันเสื่อมแน่ฮู้จักแต่มื้อเกิดได้พี่น้องเอ้ยมีฮู้ว่ามื้ออื่นเจ้าละป่วยเด้อเขามีได้บอกได้เพราะฉะนั้นกะหมอที่ดีที่สุดขอให้เป็นตัวเราเองนะคะดูแลสุขภาพของเฮาตั้งแต่หัวจรดเท้าก็ต้องเป็นเควีโกหัวจรดเท้าก็ต้องเป็นเควีโกพวกเส้นพวกเอ็นพวกกระดูกกระเดียวมีมันเจ็บปุ๊บไปหาหมอเจ็บปุ๊บไปหาหมอเขาก็เอาเคมีมาให้เฮากินยิ่งกินยิ่งไปกันใหญ่นะคะพี่น้องแต่ถ้าเฮาดูแลตั้งแต่ต้นเหตุออกมาสู่ข้างนอกรักษาตั้งแต่ข้างในสู่ข้างนอกแล้วสุขภาพของเราก็จะดีทุกส่วนของร่างกายเด้อพี่น้องเด้อมาละบอลูดเผลอได้แน่เนาะไปลูดเผลอแน่
1: เสียงเผลอออกอากาศซุ่มนั่งกำลังมานั่งอยู่เอ้าแม่ไปพูดให้เขาฟังเลยว่าจะรู้แล้วต้องรอเสร็จแล้วต้องดูไอ้นี่บอกว่าซับ
0: เออ
1: เขาดินร้อนนะเขาไปกินมาแม่โทรให้เนี่ยแม่ไม่เร็วจังเลยสันพ่อมันก็ฟังด้วยกัน
0: เออเออง
1: งเลย
0: บ้า
1: ทำไมเขารู้ไปได้สันวะสาวเราใช่แม่โทรแล้วนี่
0: เออจ้าเอาเพลงเพื่อคะ
1: บอมันขันมันเป็นตะโพท่านแม่สิมาขอแม่จิร่วม
0: เออเอาร่วมน้ำเพิ่นเนาะ
1: ร่วมกับเศร้าสองแรงสีอย่างเกาะเพิ่นนั่ง
0: จ้าไทยร้อยเอ็ดเนาะ
1: หรือนั่งเศร้าจมเศร้าสองแรงสี
0: เศร้าสามแรงสีเศร้าสามแรงสีจ้า
1: อยู่มาช่วงเลยแม่เปิดแม่ได้ยินเสียงพอดีอันที่บ้านแม่ทิพย์อีอย่างนะที่ว่าแม่บ้านต้องเจ้าสู้ชิมไปอันซีก็มีแม่วันต่อมันที่แม่ว่านะ
0: เออ
1: แม่ว่าฟังอยู่ยิ่งบอกว่ายิ่งท้าเจ้าแม่ระวัง
0: เ
1: ออจะ
0: มืดบนนี้ค่ะก็จะสแตนบายรอจนกว่าเขาจะเปลี่ยนลิงก์ค่ะสแตนบายรอไปก่อนจ้าขอบคุณค่ะแม่ทิพย์อยู่ดีไม่แห้งเด้อ
1: ทั้
0: งครอบครัวจ้าจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอยู่ดีไม่แห้งเด้อรักษาสุขภาพเด้อกินผักเคยเป็นยากินป่าให้
2: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717

น้องได้บ่อผู้ใดทำให้เจ้าเป็นทุกข์ใจกระดักกระดอถ้าเป็นพ่อเสริมนี่พ่อเสริมไปทั้งเลยเนาะน้อยอกน้อยเจอพอเลยเด้หายเศร้าหายโศกหรือยังคะพ่อเสริมหนูหายได้ได้หายเศร้าหายโศกหนูโศกตั้งแต่พูดหนูเก็บกระดูกเข้าโกรธแล้วหนูก็เศร้าโศกถึงเวลาเราเมื่อก็เฮาละเมื่อแหละเนาะรางวัลที่1ผู้ละถึกแน่ดีอกดีเจอนําเด้อผู้ละถึกก็ได้ผู้ละมีถึกเด้เสียใจด้วยนะคะลงทุนหลายหลายดอกลงทุนกะตึกคือเอาไปเอามา4027010ว่าซั่นเนาะ4027010โอ้สมออก01ว่าซั่นเด้เลขหน้า3ตัวเด้791912เลขหน้า3ตัวเนาะเลขหลังเลขท้าย3ตัวกับ058396 058396เลขท้าย2ตัว70เอ้าพูดสะดอกเนาะ700170ว่าซั่นนะคะตะนายเนาะเว้าแล้วก็ได้โอ้ยได้สำนีได้ซะเนาะเอากระยาดอกค่ะเงื่อมีตกอย่างมีออกกะเก็บเงินไว้ใช้ดีกว่าลอตเตอรี่ใบละ80บาทใบละ79บาทได้ผู้ค้าซื้อนี่ใบละ79บาทเนาะกะไม่ถูกซื้อ2ใบไม่ถูกเอานี่แหละคือบุญเฮาได้สำนีบุญบ่สมเพิ่นว่าซั่นเด้เนาะขอบคุณนะคะเควีรูทีนแล้วกะถ้าพี่น้องมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นเอ็นของเฮาปวดเส้นปวดเอ็นเนาะปวดกระดูกกระเดียวกระดูกพุกระดูกพุ่นผู้ค้าเสือว่าเป็นกันหลายคนซื้อ3แถม1กับแฮปปี้เทนเฮิร์บกินเบิ่งแน่เอามากินเบิ่งดูเนาะเขากินคือดีแท้คือคักแท้เขากินนั่นคือส่งคือแท้เขากินหั่น3กระปุกกับ 1,290 บาทเงินเดือนออกก็เอามาซื้อกินเงินทองมันเอาไปนําไม่ได้เฮือนซ่านลั่นแปนหลายแต่แท้สมบัติพระสถานเจ้าของผัดป่วยป่วยกับผู้แล้วไปหามองที่เพิ่นเคยไปหาเนาะไปมาแล้วโหลดแห้งตื้มเก่าตื้มใหม่ได้ปานนี้กินเบิ่งดูเพิ่นจะค่อยๆครับค่อยๆปรับค่อยๆซ่อมเด้อจ้า1290บาทแถมมิกในอ้อยด้วยเด้อแถมมิกในอ้อยถ้าเป็นสายตรงสายตาน้ำตาไหลตลอดเวลาขี้ตาโพตาจักเป็นน้ำพันเหลอขี้ตาคือเอาะกระดักกระดอแท้เจ็บตาแสบตานะคะหรือว่าอาการเบาหวานขึ้นตาไปลอกตามาแล้วก็ยังคือเก่าอยู่หมอทรงลงบางคนเห็นเป็นแสงยาวยาวลงมาจอประสาทตาเสื่อมอันนี้กะ590บาท2กระปุก 1,000 ถ้าซื้อ3กระปุก 1,290 บาทรับชาเขียวมัทฉะรับชาเขียวมัทฉะไปครบ3กระปุกเนาะบางคนเนาะคุณป้าแมวโอ้คุณป้าแมวบ่ฮึอยู่ทางสุรินเนาะคุณป้าแมวอยู่ทางสุรินบอกว่าอาฉันเอาไปกินแล้วนะคะกระปุกนึงฉันเอาไปกินแล้วฉันอันดีขึ้นรอบนี้ฉันจะกิน3กระปุกวาสนาป้าแมวป้าแมวป้าแมวเนาะขอบคุณป้าแมวเด้อดูแลสุขภาพเจ้าของนะคะป้าแมวเนาะอันนี้ป้าแมวนะคะป้าแมวมาสั่งรอบนี้3กระปุก 1,290 บาทอยู่บ้านตะโกตำบลกะแสงตำบลกะแสงอำเภอเมืองสุรินทร์เนาะคุณพ่อประเสริฐสารีพิมพ์อยู่บ้านสีภูธรตำบลปากชมอำเภอปากชมจังหวัดเลยอันนี้ก็เอาเควีรูทีน3กระปุกแล้วก็เอากาแฟ2ชาไทย1ปะมีใดได้พี่น้องชาไทยนี้คักกินเข้าไปแล้วค่ะของเสียที่มันค้างอยู่ในผนังลำไส้ของเฮากินแล้วมันจะเบาท้องเบาไส้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณแม่สุวรรณจันทองบ้านอุดมทรัพย์ตำบลสร้างคออำเภอภูพันธ์สกลนครอันนี้ก็เอาน้ำมันนวดเอาอันกาแฟคิวี่คอฟฟี่นำ3ห่อเนาะขอบคุณแม่อ๊อกนะคะอยู่บ้านไร่ม่วงตำบลน้ำหมานอำเภอเมืองจังหวัดเลยเควีรูทีน2ชาไทย1อันแม่นะปะบ่ได้ได้อันชาไทยแม่สิเอาติ้นเฮือนไว้ตลอดโอ้ยแม่ไปถวายอันไปอันคารวะครูบาอาจารย์มาแม่สดน้ำก๋วยเตี๋ยวจนเกลี้ยงตื่นมาแม่ก็กินแหละแล้ววันนี้มันก็คับออกมาแม่ออกบ่ได้เนาะพ่อบ่เล็ง
นักลำอันนี้ก็เอาเควิรูทีนด้วยเอาแฮปปี้เทนเฮิร์บด้วยอยู่ทางบ้านน้ำแข็มอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยแม่ลอยสีดาบ้านภูกระแตตำบลนาคำอำเภอศรีสงครามนครพนมแฮปปี้เทนเฮิร์บ3กระปุกสาวผู้ไทยกระแถมมิกไนท์อ่อยเฮิร์บหอมแม่เอี้ยงสุริยะธรรมตำบลเอราวัณอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยเอาชาไทย3กล่องขอบคุณนะคะคุณแม่เอียงขอบคุณคุณแม่ลำไยแสนสุริยวงศ์ทางบ้านโนนแดงตำบลยอดชาติอำเภอวังยางเควิรุทินกระปุกหนึ่ง590บาทสาว3แรง4นะคะฟังเพลงนี้ม่วนๆค่ะแม่ทิพย์แจ่มน้ำกันเนาะปาร์ตี้ฟังน้ำ

0: ใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717

าเสียงเพลงม้วนๆของเต้าหยงระเบียบวาทศิลป์นะคะฟังจะน้อยเวลามันน้อยเด้อพี่น้องเด้อแต่หลายเพลงยังค้างอยู่นุ่มสุรินทร์ก็ขอเพลงเขามาเนาะอาจจะไม่ได้ฟังนะคะเพราะว่าเวลาหมดก่อนเนาะขอบคุณทุกเสียงทุกสายขอบคุณพี่น้องทุกๆกำลังแรงเจอที่ร่วมสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับผู้ค้าสาวผู้ไทยเมืองนครและที่สำคัญสุขภาพต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งแย่งสุขภาพของเฮาสุขภาพต้องมาเป็นอันดับหนึ่งการกินการอยู่การใช้ชีวิตประจำวันเนาะก็ต้องดูแลได้พี่น้องเอ้ยต้องดูแลได้กินพักเพื่อเป็นยากินป่าเพื่อเป็นรักมื้อเช้ามื้อเทียงกินเหมือนพระราชาแต่ยามมื้อแลงเนาะยามมื้อแลงพี่น้องก็กินแบบยาจกนะคะกินบ้างไม่กินบ้างเพราะว่าเขาจะปิดเขาจะปิดการกินแล้วเขากินแต่น้ำได้บ่นี่เนาะก่อนนอนเขาก็จะกินน้ำอย่างเดียวโอ้เจ้าผู้โทรมาเดี๋ยวคือไม่ได้เห็นผู้โทรมาได้ยินแต่เสียงตื้อๆแต่ไม่รู้ว่าใครโทรมาเนาะนั่นแหละค่ะพี่น้องกินพักเขาเป็นยากินปลาเขาเป็นรักแล้วก็ฝากไว้ด้วยกับเควิโกน้ำผลไม้ที่เขาสกัดเย็นเนาะสกัดเย็นได้เควิโกมีสารสกัดจากธรรมชาติถึง19ชนิดนะคะสารสกัดจากธรรมชาติถึง19ชนิดเขาเลยเอิ้นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สอยดูแลตั้งแต่หัวจรดเท้าเนาะดูแลตั้งแต่หัวจรดเท้านะคะนี่คือเควิโกที่เขาสกัดเย็นที่เขาสกัดเย็นเนาะที่ต่อสาวพุทธไทยเมืองนครนะคะ0812625717 0812625717โทรหาผู้ค้าได้เลยอยากกินเควิโกฮันน่าเมื่อยอิดเมื่อยอ่อนกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับนักตนนักโตหรือว่าอาการมึนซ่าไปมือไปเท้ามึนซาเฮือพี่น้องกินเลยตัวนี้นะคะขับไขมันออกจากเลือดขับไขมันออกจากตับล้างไก่คนเฮาถ้ามีไขมันเยอะในร่างกายเนาะก็จะกลายเป็นเส้นเลือดตีบเป็นสโตรกเนาะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอเลือดไปเลี้ยงสมองบ่ทันนะคะเอาไปกินค่ะสำหรับเควิโก2ขวด1,590 บาทซื้อ3ขวด2แถม1ในราคา1ในราคา 2,250 บาทนะคะ2,250พี่น้องจะได้กินอยู่3ขวดแล้วพี่น้องก็รับวิทยุธานินไปฟังนำรับวิทยุธานินไปซับฟังนำเดี๋ยวพี่น้องเด้อสำหรับทางด้านของเควิโกขับไขมันออกจากเลือดขับไขมันออกจากตับขับปัสสาวะเหนียวกระปิดกระปล่อยเหนียวมีสุดจากเธอนั่นไปพัจจัยเป็นต่อมลูกหมากไหนต่อมลูกหมากนั่นไปนั่นไปพัจจัยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากก็ไม่ได้ต่างกันกับเรื่องราวของเพศสังฆาตที่ไปดูแลทางด้านของระบบลำไส้ดูแลทางด้านของระบบลำไส้เนาะอาการหนังห้องน้ำนานๆ นี่มันไม่ใช่ว่าจะดีได้พี่น้องเอ้ยนั่งห้องน้ำนานๆนี่นั่งเบิ่งไปนั่งไปนั่งไปนี่หลอดเลือดดำมันจะลำไส้ของเฮามันจะขยับมาขยับมาแล้วสุดท้ายหลอดกลายเป็นติ่งลุดออกมาค่ะจะล้อในรูทวารของเฮาฮะนะเนาะลุดค่ะออกมาในรูทวารหลอดกลายเป็นลิสิดวงทวารลิสิดวงเราทวารก็จะมีอยู่4ระยะระยะที่1เป็นเลือดหยดติ้งติ้งออกมาเนาะระยะที่2ยืดออกมาแล้วแต่กลับเข้าไปเองได้ระยะที่3ออกแล้วระยะที่3ก็คือออกมาแล้วใช้นิ้วดันเข้าไปถ้าเป็นระยะที่4ก็คือออกแล้วออกเลยได้นี่คืออาการเป็นลิสิดวงทวารกินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กินอาหารที่มีกรดยูริกสูงหรือว่ากินอันอาหารที่มีอันอาหารทะเลนะกินอาหารทะเลบ่อยๆอาทิตย์หนึ่งกินสามเถื่อสี่เถื่อหรือเยอะเนาะมันก็ออกมาแล้วสำหรับทางด้านของอันสำหรับทางด้านของลำไส้พอออกมาแล้วปุ๊บมันก็บวมนะคะมันก็บวมก็เลยมากลายเป็นทางด้านของอันลิสิดวงทวาร
นั่งก็ยากนอนก็ยากหรือว่าระบบขับถ่ายออกมาแต่ละเทือกะโอ้ยนอนทรมานนั่งก็ได้สไลด์อยู่สไลด์หนังเอาว่าซะเนาะฝากกันไว้เด้อ590บาท1ดอกมีแพงดอก0812625717เด้อเบอร์สาวผู้ไทยเมืองนครนะคะ0812625717เวลาเบิดแล้วอยากได้เควิโกอยากได้เควิชาไทยชาไทยนี่ซอยทางด้านของระบบขับถ่ายไทยแข็งไทยเป็นขี้กระต่ายกินชาไทยไทยมลอดปอดแป๊ดกินชาไทยแล้วจะหูว่าโอ้ยโล่งคักมีปัญหาสายตาก็ต้องกินเควิรูทีนเด้อดูแลด้วยเควิรูทีนหรือว่าคอกาแฟกินกาแฟเป็นประจำก็เอาไปกินสำหรับทางด้านของกาแฟเควิคอฟฟี่เนาะซื้อเควิรูทีน3กล่อง3กระปุกรับชาเขียวมัทฉะไป1กล่องรับชาเขียวมัทฉะไป1กล่องเด้อจ้าเควิโก2ขวดรับกาแฟไป1ห่อเควิโก3ขวดรับวิทยุธานินไป1เขิงเอาโทรหาสาวผู้ไทย0812625717 0812625717เวลาเบิร์ดเพลงของหนุ่มสุรินทร์เพลงของหนุ่มป่าปอเปิดเธอมีฟังเธอมีทันต้องขออภัยวันนี้คิวยาวมาก

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะเลขาสภาพัฒน์เผยเสนอครม.พิจารณาโครงการระบายน้ำในเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงิน 160,000 ล้านบาทนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือเลขาสภาพัฒน์เปิดเผยว่าโครงการระบายน้ำในเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้วงเงินประมาณ 160,000 ล้านบาทคาดว่าใช้เวลาดำเนินการ8ปีโดยหากมีโครงการนี้จะช่วยตัดยอดน้ำตั้งแต่ภาคเหนือเพื่อไม่ให้ลงมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือว่าเป็นโครงการที่จำเป็นเพราะเห็นกันอยู่ว่าเรื่องน้ำไม่แน่นอนหน้าฝนก็ต้องมาบริหารจัดการวิธีเดิมไม่มีเครื่องมือใหม่ดังนั้นหากมีโครงการนี้ก็จะมีเครื่องมือบริหารเพื่อไม่ให้น้ำท่วมซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับแผนดังกล่าวหากผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะสามารถดำเนินการได้เพราะได้ตั้งงบประมาณปี2570ไว้แล้วทีมตะกร้อชายไทยคว้าเหรียญทองทีมเดี่ยวเอเชียนเกมไอจินากาย่า2026ทีมตะกร้อไทยประกอบด้วยกฤษณพงษ์นนทโคตรธนพลทรัพย์เย็นวุฒินันท์คำเสนาะเป็นทีมชุดแรกโดยมีพรเทพถิ่นบางบนและภูตะวันโสภาเป็นสำรองทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะมาเลเซีย2-0เซต15-9และ15-8คว้าเหรียญทองในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ไปครองเป็นสมัยที่7ติดต่อกัน
3: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดย
3: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดกาเบอไรต์จากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
5: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
6: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
7: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกลนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ
8: ์ขอเชิญทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการอาบน้ำด้วยสบู่กรีนบิส CBD บำรุงผิวด้วยสารสกัด CBD วิตามิน E วิตามิน C วิตามิน B3 B5 และน้ำผึ้งมานูก้าเนื้อสบู่แน่นกลิ่นหอมสดชื่นผิวสะอาดนุ่มลื่นไม่แห้งตึงลดอาการผิวแห้งและคันสบู่กรีนบิส CBD ราคาก้อนละ150บาทโปรโมชั่น2กล่อง290บาทสนใจสั่งซื้อได้ที่081756077
3: อาหารเ ฐานเสริมงาซามีนมีสารสกัดกับไรจากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
5: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
4: เขื่อนวชิราลงกรณ์ปรับเพิ่มการระบายน้ำรองรับฝนตกหนักยันตัวเขื่อนมั่นคงปลอดภัย 100% นายสกลอัครธนาวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเผยสถานการณ์น้ำล่าสุดมีปริมาณน้ำสูงถึง 8,484 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ96ของความจุจากมติสทช.จึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำไหลเข้าเพิ่มเติมทั้งนี้จะติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดประเมินสถานการณ์น้ำเป็นระยะเพื่อให้การระบายน้ำสอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนและสถานการณ์ในพื้นที่และแจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องธนกรลุยหาดใหญ่เปิดสัมมนา AI หนุนใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทยนายธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาเปิดประตูท่องเที่ยวไทยโดยเทคโนโลยี AI ปัญญาประดิษฐ์นายธนกรกล่าวว่าปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตและการท่องเที่ยวสามารถนำมาใช้ในการค้นหาข้อมูลวางแผนการเดินทางและสร้างสรรค์สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวได้อย่างหลากหลายจึงเป็นโอกาสสำคัญในการเร่งส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเผยแพร่เรื่องราวและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่างสร้างสรรค์
1: จบการเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ
10: ์เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
11: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี่สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
10: ย์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์ใช้สำหรับอะไรนะ
11: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
10: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
11: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย
10: ์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์เลขทะเบียนที่ G44/68
11: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
10: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
12: เพ่งจ่อจนปวดตาอ่านหนังสือและภาพเบลอภาพซ้อนอย่าปล่อยให้ปัญหาสายตามาบั่นทอนความสุขในชีวิตประจำวันของคุณ
13: มาดูแลสายตาที่บุรีรัมย์การแว่นศูนย์บริการแว่นตาครบวงจรตรวจวัดสายตาด้วยระบบดิจิตอลละเอียดแม่นยำคัดสรรกรอบแว่นแบรนด์ดังระดับโลกเลนส์กรองแสงเลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงน้ำหนักเบาใส่สบายตัดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
12: โปรโมชั่นตัดแว่นสุดคุ้มกรอบพร้อมเลนส์ราคาพิเศษฟรีตรวจวัดสายตาและเช็คสุขภาพตาเบื้องต้น
13: มองชัดทุกองศามั่นใจทุกสไตล์บุรีรัมย์การแว่น
12: บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์โทร064-449-1999
11: นั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
10: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
14: ้ติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตสื่อโฆษณาวิทยุรถแห่ด้วยทีมงานมืออาชีพสื่อวิทยุคุณภาพโทร0818765208
15: วิทยุภาคค่ำ Night Radio 98.25 MHz กับดีเจหมูสมบูรณ์พรสิมมา

19:19 ตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำไนท์เรดิโอกับหน้าที่ของผมดีเจหมูนะครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ก็มีบทเพลงดีๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้เราเริ่มต้นกันที่คิดฮอดทุกคนนะครับมนแคนกันคูนแล้วก็มาจบลงด้วยงานจากศิลปินผู้ล่วงลับไปแล้วแต่ว่ายังคงความไพเราะนะฮะทำให้เราได้ฟังกันเรียกว่าด้วยความคิดถึงบรรยากาศเก่าๆนะฮะสุขสันต์วันคิดฮอดนะครับจากแดงกิตกรนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกัน2งานเพลงเริ่มต้นกันตรงนี้ในช่วงเวลานี้ก็เช่นเดิมนะครับมีบทเพลงดีๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลินๆในช่วงค่ำๆช่วงเวลาของการเดินทางกลับบ้านหรือว่าจะเป็นการล้อมวงรับประทานอาหารเย็นในช่วงค่ำๆแบบนี้นะครับโดยการสนับสนุนรายการและก็ดูแลรายการจากสเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยปริ่นทิพย์น้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตาเปรมจิตพร้อมทั้งบุรีรัมย์การแว่นก็ให้การสนับสนุนรายการเอื้อเฟื้อเวลาให้เราได้มีโอกาสนำเสนอบทเพลงดีๆพร้อมทั้งข่าวสารที่น่าสนใจในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนนะครับหรือว่าแม้แต่ข่าวสารที่เป็นที่น่าสนใจของประชาชนนะฮะเราก็สามารถที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันนะฮะซึ่งเป็นข่าวที่การกรองข่าวที่เป็นทางการข่าวที่ยืนยันนะฮะว่าเป็นความจริงเท่านั้นไม่มีข่าวลือไม่มีข่าวเฟกนิวต่างๆนะฮะก็ติดตามเช็คข่าวที่เป็นทางการได้เลยนะครับกับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอนะครับในช่วงนี้นะครับก็ยังคงมีบทเพลงดีๆในแนวลูกทุ่งฟังสบายๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับกับงานเพลงในแนวลูกทุ่งมีหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งใหม่ทั้งเก่าคละเคล้ากันไปนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันตรงนี้นะครับกับ1งานเพลงที่เลือกมาฝากคุณผู้ฟังนะฮะมาที่งานจากเดือนเพ็ญอำนวยพรนะครับเมื่อไหร่จะพอครับ

เพลงจากรำไพแสงทองนะครับใบสมรสหมดอายุนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันก็เรียกว่าสะท้อนปัญหาในชีวิตครอบครัวหลายๆครอบครัวก็อาจจะเจอกับสถานการณ์แบบนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขนะครับเส้นทางเรื่องราวของความรักเส้นทางของชีวิตเส้นทางของการใช้ชีวิตร่วมกันในรูปแบบของครอบครัวก็อาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้นะครับก็สะท้อนความเป็นจริงในสังคมกับใบสมรสหมดอายุรำไพแสงทองนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอนะครับเราก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆที่อยากจะนำเสนอสู่คุณผู้ฟังนะครับโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่อยู่ในสายปวดเมื่อยนะครับเรียกว่าปวดเมื่อยเรื้อรังหรือว่าสายที่ทำงานอาจจะอยู่ในท่าเดิมๆนะฮะออฟฟิศซินโดรมหรือว่าจะเป็นสายออกกำลังกายก็ขอแนะนำนี่เลยนะครับเมื่อมีอาการปวดเมื่อยสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยปริ่นทิพย์ฉีดแล้วเย็นสบายคลายปวดไวไม่เหนียวเนินะตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นสุดคุ้มร่วมกับน้ำมันสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยเปรมจิตนวดแล้วผ่อนคลายกลิ่นหอมสมุนไพรชื่นใจสุดๆนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับจัดหนักจัดเต็มเอาใจแฟนรายการของเรานะครับสเปรย์ขวดใหญ่1ขวด690บาทจัดโปร2ขวดแถมฟรีน้ำมันสมุนไพร2ขวดเพียง990บาทจากปกติ 1,580 บาทนะครับสเปรย์ขวดกลางนะครับ1ขวด490บาทจัดโปรโมชั่น2ขวดแถมฟรีน้ำมันสมุนไพร1ขวดเพียง690บาทจากปกติ 1,080 บาทนะครับน้ำมันสมุนไพรตราเปรมจิตนะครับถ้าหากว่าแยกซื้อขวดละ100บาทพิเศษซื้อ10ขวดแถมฟรี1ขวดคุ้มขนาดนี้ต้องรีบตุนไปแล้วนะครับสนใจก็สามารถที่จะซื้อทางออนไลน์นะครับที่ TikTok นะครับชื่อพัชรินโอสถนะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาที่เบอร์ของผู้จัดนะครับ0610588600นะครับ0610588600นะครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังที่มีอาการปวดเมื่อยนะฮะก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามกันได้เรามีบริการส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนะครับกับช่องทางการสั่งซื้อทางออนไลน์ผ่าน TikTok นะครับชื่อพัชรินโอสถหรือว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสอบถามได้คุยกับผู้จัดได้โดยตรงนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0610588600นะครับและคุณผู้ฟังครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของสายตานะครับไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงแนะนำมาที่นี่เลยนะครับบุรีรัมย์การแว่นนะครับอยากได้แว่นตาสวยราคาสบายกระเป๋าต้องที่นี่เลยบุรีรัมย์การแว่นตอนนี้นะครับสำหรับเดือนนี้เราจัดโปรโมชั่นพิเศษแว่นตราแบรนด์ L แล้วก็ SP นะครับซื้อ1แถม1แว่นตราราคาย่อมเยามีให้คุณผู้ฟังได้เลือกราคาเริ่มต้นเพียง590บาทพร้อมทั้งเลนโปรเกรสซีฟนะครับเริ่มต้นที่เพียง 2,000 กว่าบาทเท่านั้นนะครับเลนโปรเ

เลนโปรเกรสซีฟเนี่ยเป็นเลนคุณภาพนะฮะที่มองใกล้ก็ได้มองไกลก็ได้นะครับราคาเริ่มต้นเพียง 2,000 กว่าบาทเท่านั้นนะครับพบกับแว่นตาคุณภาพในราคาที่คุณเลือกได้ที่บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์บุรีรัมย์การแว่นแว่นสวยราคาคุ้มต้องมาที่นี่เลยนะครับบุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์นั่นคือผู้ให้การสนับสนุนรายการแล้วก็ดูแลรายการในช่วงนี้ก็ฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยกันละกันนะครับในช่วงนี้เข้าสู่บรรยากาศงานเพลงกันต่อนะครับบทเพลงดีๆที่เลือกสรรมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะครับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำ Night Radio ครับ

0: บุรีรัมย์ FM 98.25
1: นั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
2: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: เพ่งจ่อจนปวดตาอ่านหนังสือและภาพเบลอภาพซ้อนอย่าปล่อยให้ปัญหาสายตามาบั่นทอนความสุขในชีวิตประจำวันของคุณ
4: มาดูแลสายตาที่บุรีรัมย์การแว่นศูนย์บริการแว่นตาครบวงจรตรวจวัดสายตาด้วยระบบดิจิตอลละเอียดแม่นยำคัดสรรกรอบแว่นแบรนด์ดังระดับโลกเลนส์กรองแสงเลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงน้ำหนักเบาใส่สบายตัดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
3: โปรโมชั่นตัดแว่นสุดคุ้มกรอบพร้อมเลนส์ราคาพิเศษฟรีตรวจวัดสายตาและเช็คสุขภาพตาเบื้องต้น
4: มองชัดทุกองศามั่นใจทุกสไตล์บุรีรัมย์การแว่น
3: บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์โทร064-449-1999
5: เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
1: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี่สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
5: ย์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์ใช้สำหรับอะไรนะ
1: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
5: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
1: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
5: ย์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์เลขทะเบียนที่G44/68
1: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
2: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
6: ้คุณผู้ฟังครับนั่นก็เป็นสิ่งดีๆจากผู้ที่ร่วมเดินทางมากับเราตรงนี้นะครับก็ฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยกันละกันนะครับทุกๆส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสเปรย์สมุนไพรปรินทิพนะครับบุรีรัมย์การแว่นและน้ำมันสมุนไพรตราเปรมจิตนะครับที่ร่วมเดินทางมากับเราตรงนี้นะครับกับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำไนท์เรดิโออยู่ด้วยกันทาง FM 98.25 MHz สถานีวิทยุท่าอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะวันนี้กิจกรรมดีๆข่าวสารที่น่าสนใจนะครับที่เกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราในส่วนของภารกิจจากทางราชการนะฮะวันนี้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายภาคเกษตรเพื่อเตรียมรับความช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐนะครับวันนี้นะครับ1 ตุลาคม 2569นะครับนางสาววจิรัตน์นามปัญญาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็ลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบ้านเรือนและก็พืชผลทางการเกษตรปศุสัตว์และประมงได้รับความเสียหายในพื้นที่พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่บ้านจบวกนะครับอำเภอนางรองและบ้านตะกุตตาสานะครับหมู่ที่2ตำบลหนองไซอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ประชาสัมพันธ์สำหรับขั้นตอนหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับความร่วมมือขอรับความช่วยเหลือนะฮะแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินนะครับตามระเบียบของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมดำเนินให้การช่วยเหลือตามขั้นตอนนะครับโดยนางสาวลีรัตน์นามปรัญญาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ก็เปิดเผยนะว่าจังหวัดบุรีรัมย์นั้น เกิดฝนตกหนักมากในช่วงระหว่างวันที่23กันยายน2569เป็นต้นมาจากการสำรวจเบื้องต้นพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบจากน้ำหลากและน้ำท่วมขังพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวน10อำเภอ72ตำบล597หมู่บ้านนะครับความเสียหายและผลกระทบพื้นที่นะครับคาดว่าจะได้รับความเสียหายรวม 116,785 ไร่นะครับเกษตรกร 14,939 รายแบ่งเป็นข้าวนะครับข้าวนี่เยอะสุดเลยนะครับ 94,000 ไร่พืชไร่ 22,468 ไร่ผลไม้ยืนต้นนะครับ 317 ไร่ในพื้นที่อำเภอนางรองอำเภอละหารทรายอำเภอประโคนชัยอำเภอชำนิอำเภอบ้านกรวดอำเภอประคำอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอลำปาดและอำเภอโนนดินแดงนะครับรวมถึงอำเภอพับพชัยด้วยนะครับซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งสำรวจให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบนะฮะแล้วก็สำรวจความเสียหายด้านเกษตรของพี่น้องเกษตรกรตามขั้นตอนเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงการคลังนอกจากนี้ยังมีการจัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการดูแลรักษาพืชที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและก็การป้องกันโรคและก็แมลงศัตรูพืชรวมทั้งการเตรียมความพร้อมสำหรับการปลูกในรอบต่อไปนะครับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะเพื่อขอรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรตามความเหมาะสมในโอกาสต่อไปนะครับนั่นก็เป็นภารกิจที่เราให้ความใส่ใจกับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบในส่วนของ10อำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะครับก็อัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบว่าทางส่วนราชการนั้นก็ลงพื้นที่และให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องทีเดียวสำหรับในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับช่วงนี้นะครับเข้าสู่บรรยากาศงานเพลงกันต่อนะครับบทเพลงดีๆสลับสับเปลี่ยนมาฟังบทเพลงที่เลือกสรรมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะครับกับสิริพรอําไพพงษ์กับเพลงนี้นะครับ
7: เอาละครับหลังจากพักผ่อนเซามีแฮงดื่มดริงกิ้งวอเตอร์กันแล้วนะครับจากนี้นะครับเราก็คงจะมาแฮปปี้ม่วนซื่นกันต่อนะครับ
8: คิวหมอนี่เด้ปีกายนี่ก็แนวหนึ่งปีนี่ก็มาแนวหนึ่ง
7: ส่วนจะเป็นใครนั้นนะครับให้สิริพรอําไพพงษ์เป็นผู้ประกาศเองครับ
9: นุ่มหลบรอมาพบพ่อกับเพื่อนได้เลยค่ะเอกพลมนตรการค่ะ
10: สวัสดีครับผมเอกพลมนตรการครับดีใจหลายๆที่มีโอกาส

0: ได้หลายที่พี่น้องยัง
1: บทเพลงสนุกๆ นะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับสะท้อนความเป็นอีสานบ้านเรานะครับในช่วงนี้ก็เรียกว่าจะมีบรรยากาศแบบนี้นะครับสำหรับช่วงประมาณตุลาพฤศจิกานะครับก็จะมีเรื่องของปลาข่อนนะฮะปลาข่อนนี่คนอีสานก็รู้จักกันดีเป็นบรรยากาศที่อยู่ในช่วงของปลายฝนต้นหนาวนั่นเองนะครับช่วงนี้บ้านเรานะครับสำหรับบรรยากาศสภาพดินฟ้าอากาศนะฮะก็เรียกว่าฝนก็จะน้อยๆลงแล้วแหละแต่เราก็จะมาอัปเดตเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศบ้านเรากันสักนิดนึงนะฮะตอนนี้กลางวันนี่ก็อาจจะร้อนอบอ้าวนะครับมาดู24ชั่วโมงข้างหน้าสำหรับวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่นะครับก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบางพื้นที่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักฝนฟ้าคะนองทางนี้เนื่องจากอิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนนะครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยนะครับแล้วก็สำหรับช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569นะครับคุณผู้ฟังครับประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและก็ฝนที่ตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นก็จะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปนะครับขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็ควรจะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราในวันนี้นะครับ 18:00 นวันนี้จนถึง 18:00 นวันพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนองเพียงแค่ร้อยละ30ของพื้นที่นะครับส่วนมากก็จะเป็นในโซนของจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะครับอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะฮะโดยเฉพาะห่วงระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคมก็จะมีฝนฟ้าคะนองนะครับเนื่องจากว่าจะเป็นการเปลี่ยนพลานฤดูนะฮะจากฝนเป็นหนาวนะฮะก็อาจจะได้รับอิทธิพลจากเรื่องของความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะฮะที่จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราก่อนนั่นเองนะครับก็อัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอสำหรับค่ำคืนวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้ติดตามขอบคุณสเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยปริ่นทิพย์และน้ำมันสมุนไพรตาเปรมจิตรวมทั้งบุรีรัมย์การแว่นและคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมตรงนี้โชคดีและมีความสุขกันทุกท่านสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2กรมศิลปากรยกระดับมาตรการป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานจังหวัดพระนครศรีอยุธยารองรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในระดับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทีมเทควันโดไทยคว้า1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงจากการแข่งขันประเภทท่ารำในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีนตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและจีนต่างภาคภูมิใจในความเป็นมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญต่อกันความสัมพันธ์ดังกล่าวดำเนินมาบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันมิตรภาพอันมั่นคงของเราเจริญงอกงามมาไม่เพียงแต่จากความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่างประชาชนเท่านั้นหากยังรวมถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการเยี่ยมเยือนในระดับสูงระหว่างประเทศทั้งสองโดยเฉพาะการเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปี2565และการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของข้าพเจ้าและพระราชินีเมื่อปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเป้าหมายร่วมกันและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่เราจะยังคงสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เจริญรุ่งหน้าต่อไปทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจีนโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมความพยายามและความตั้งใจนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นทิศทางนำไปสู่อนาคตที่สดใสและความกลมเกลียวกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:58 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2เวลา 13:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์ณพระราชวังสารรมเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
2: ร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมงานวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาทพระที่นั่งราชธรรมสภาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีนางสาวปราจินเครือจันทร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีกล่าวว่าด้วยวันที่1ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชากรนิกรชาวไทยโดยเฉพาะชาวจังหวัดเพชรบุรีกรมศิลปากรโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีได้จัดพิธีวางพวงมาลาพิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดลพบุรีนายเวียรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการอัยการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถในการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองสังคมและวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศจังหวัดตรังจัดทำดอกไม้จันทร์ 350,000 ดอกตลอดเดือนตุลาคมนี้เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: นายจตุพลสีดำพัฒนาการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดทำดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจังหวัดตรังตั้งเป้าจัดทำดอกไม้จันทร์จำนวน 350,000 ดอกตลอดเดือนตุลาคม 2569 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ1ดอกไม้จันทร์จาก1หัวใจรวมเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีของคนตรังทั้งนี้ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากวัสดุธรรมชาติในพื้นที่ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้การเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติยยศพรนะคะไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
1: กรมศิลปากรติดตั้งกำแพงสูง2เมตร40เซนติเมตรป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารองรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
4: นายพานุวัฒน์เอื้อสามานผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากการที่กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงจัดมาตรการรับมือตามแผนป้องกันอุทกภัยในระดับสูงสุดให้สามารถรับมือการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีล่าสุดวันนี้ได้ติดตั้งกำแพงป้องกันน้ำแบบพับได้ให้สูงขึ้นอีก60เซนติเมตรเป็นการติดตั้งเพิ่มเติมจากเมื่อวันที่23กันยายนที่รองรับได้1เมตร80เซนติเมตรทำให้ปัจจุบันการป้องกันน้ำทำได้ถึง2เมตร40เซนติเมตรเป็นแผนป้องกันความเสี่ยงจากอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี2554สำหรับโบราณสถานริมแม่น้ำเสี่ยงทุกแห่งได้เพิ่มการตั้งกำแพงแบบพับได้ทั้งหมดแล้วได้แก่วัดกษัตริยราชบรวิหารวัดธรรมารามวัดเชิงท่าและหมู่บ้านโปรตุเกสพร้อมเพิ่มแนวกระสอบทรายตลอดริมแม่น้ำเจ้าพระยาและถอดระบบไฟส่องสว่างโบราณฐานยามค่ำของวัดชัยวัฒนารามวัดเชิงท่าและป้อมเพชรออกชั่วคราวเพื่อป้องกันความเสี่ยงกระแสไฟฟ้ารั่วอย่างไรก็ตามโบราณสถานในพื้นที่เกาะเมืองอยุธยาทั้งหมดไม่ถูกน้ำท่วมสามารถเข้าชมได้ตามปกติมีเพียงโบราณสถานป้อมเพชรที่ปัจจุบันน้ำได้ไหลเข้าท่วมแต่มีระบบป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วมาริชโยรายงาน
1: คริสตจักรออร์โธดอกซ์ในประเทศไทยเปิดอาคารอารามอัสสัมชัญในจังหวัดราชบุรีเป็นสถานที่พักพิงสำหรับผู้ประสบอุทกภัยสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยแจ้งว่า ขณะนี้คริสตจักรออร์ธอดอกซ์ในประเทศไทยได้ช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดราชบุรีจากสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงต้องอพยพออกจากพื้นที่โดยบาทหลวงอาวุโสชั้นสูงโอเล็กเซราพานินผู้แทนบาทหลวงแห่งคริสตจักรนิกายออร์ธอดอกซ์ประจำประเทศไทยได้อนุญาตให้ใช้อาคารภายในบริเวณอารามอัสสัมชัญหรืออารามออร์โธดอกซ์แม่พระบันทมอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเพื่อเป็นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับประชาชนที่ประสบภัยและหากมีความจำเป็นบริเวณโบสถ์ภายในสามารถใช้เป็นสถานที่พักพิงได้เช่นกันโดยได้จัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นไว้ช่วยเหลือพร้อมเชิญชวนอาสาสมัครให้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยกรุงเทพมหานครเร่งพร่องน้ำในคลองและบึงอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยหลังน้ำลด
5: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงการพร่องน้ำและการเปิดประตูระบายน้ำว่ากรุงเทพมหานครได้พร่องน้ำในคลองและบึงอย่างต่อเนื่องก่อนเข้าสู่ช่วงฝนตกหนักสำนักการระบายน้ำได้รายงานข้อมูลระดับน้ำและคันกั้นน้ำด้านตะวันออกเช่นคลอง2แสนแสบและลาดกระบังผ่านระบบการติดตามสถานีสูบน้ำและระดับน้ำของจุดต่างๆด้านบริหารจัดการน้ำไม่สามารถเปิดประตูระบายน้ำทุกจุดพร้อมกันได้เนื่องจากต้องควบคุมทิศทางและปริมาณน้ำโดยต้องทยอยระบายน้ำจากพื้นที่ด้านในที่อยู่ใกล้ระบบระบายหลักก่อนแล้วจึงดึงมวลน้ำจากพื้นที่ด้านหลังเข้ามาเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบระบายน้ำรับน้ำพร้อมกันมากเกินไปขณะนี้หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยเฉพาะพื้นที่แนวคลองแสนแสบคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรส่วนพื้นที่ยังต้องเร่งดำเนินการได้แก่เขตลาดกระบังสะพานสูงหนองจอกและมีนบุรีกรุงเทพมหานครจะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องเมื่อระดับน้ำในคลองสายหลักหรือเส้นเลือดใหญ่ลดลงแล้วจะเร่งเข้าจัดการน้ำในระดับเส้นเลือดฝอยทันทีโดยระดมเครื่องสูบน้ำช่วยระบายน้ำออกจากหมู่บ้านและชุมชนพร้อมเข้าสู่ระยะฟื้นฟูเมืองหลังน้ำลดผ่านระบบบัดดี้เขตให้เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าช่วยเหลือเขตที่ได้รับผลกระทบมากกว่าเพื่อเร่งให้พื้นที่กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษเร่งแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะบริเวณเคหะชุมชนร่มเกล้าพร้อมกำหนดจุดรองรับขยะเพื่อนำไปกำจัด
6: นายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวถึงผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะมูลฝอยตกค้างอาจส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนว่ากรมควบคุมมลพิษเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามข้อสั่งการของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังสำรวจสถานการณ์น้ำเสียและขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะบริเวณเคหะชุมชนร่มเกล้าพบยังมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรและบางจุดพบปัญหาน้ำมีสีดำและมีกลิ่นเหม็นปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้เร่งจัดเก็บขยะจากครัวเรือนเป็นประจำทุกวันและนำมารวบรวมที่จุดคัดแยกขยะสะพานสูงตลอดทั้งวันส่วนการบรรเทาปัญหาน้ำเสียและกลิ่นเหม็นสามารถฉีดน้ำหมักชีวภาพในพื้นที่ที่เหมาะสมหรือใช้ปูนขาวบริเวณจุดที่มีขยะตกค้างในบางจุดซึ่งจะเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และเรือสำหรับปฏิบัติงานเร่งเก็บขยะที่ตกค้างในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและเข้าถึงยากทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษยังร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังสำรวจและกำหนดพื้นที่รองรับขยะเพื่อเตรียมดำเนินการเก็บขนและกำจัดขยะออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยเร็วภายหลังน้ำลดเบื้องต้นได้เสนอกำหนดจุดรองรับขยะ5จุดได้แก่บริเวณสะพานเคหะ33บริเวณสะพานคลอง1ใกล้บิ๊กซีบริเวณหน้าแฟลตเคหะร่มเกล้าอาคาร25ถึง28สนามกีฬาเคหะชุมชนร่มเกล้าและสุดท้ายพื้นที่วัดปากบึงซอยเคหะร่มเกล้า24โดยกรมควบคุมมลพิษจะติดตามสถานการณ์น้ำเสียและขยะตกค้างในพื้นที่น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดทั้งระยะเร่งด่วนและหลังน้ำลดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สมาคมประกันวินาศภัยไทยพร้อมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองความเสียหายบ้านพักสูงสุด 100,000 บาทชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทพร้อมประเมินและจ่ายค่าสินไหมภายใน15วัน
7: นายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่า บริษัทประกันที่เป็นสมาชิกทั้งหมด11แห่งพร้อมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเริ่มดำเนินการวันนี้โดยเน้นย้ำว่าสิทธิประโยชน์นี้จะครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นประจำเท่านั้นซึ่งรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้านแต่ผ่านการสำรวจและขึ้นทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยแล้วอีกกว่า 400,000 หลังคาเรือนชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนครอบคลุม3ภัยพิบัติได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยไม่ครอบคลุมทรัพย์สินลอยตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินภายนอกอย่างรั้วและต้นไม้โดยจะประเมินความเสียหายให้เฉพาะโครงสร้างหลักและเฟอร์นิเจอร์บิวอินที่ติดตรึงกับตัวบ้านเท่านั้นและจะไม่ครอบคลุมภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่ความคุ้มครองด้านชีวิตจะจำกัดสิทธิ์เฉพาะประชา
8: ชนกาฬสินธุ์ทำนองอุบลหรือจะเป็นลำหมอลำเพลินนะครับก็มีให้ฟังสลับกันไปเรื่อยๆนะครับอ่ะขอบคุณ0803060509นะครับ0803060509นี่คือเบอร์โทรศัพท์ของผู้ขาเด้คุณพ่อคุณแม่อยากจะได้สมุนไพรดีๆไปใช้สักตัวบุ้ยอักขระโอ้ยเนาะอ่อนช่อนเนาะ เอกภาษาไทยเอ้ยตัวพนาวะก็อย่าลืมครับสมุนไพรเพชรดีกล่องสีเขียวพร้อมกับน้ำมันนวดสมุนไพรนาโนสูตรโบราณครับที่ใช้กันดีใช้กันเยอะชุดฟอนอ่อมเตียงได้ทั้งชุดกลิ่นชุดท่าชุดกลิ่นชุดทาก็จะได้น้ำมันนวดสมุนไพรนาโนสูตรโบราณขนาดเอกขนาดแท้สูตรลับเฉพาะของทีมงานบักลาบริษัทเฮาน้ำมันนวดสมุนไพรมี2สูตรครับสูตรร้อนนินาคาสูตรเย็นนินาคีกระปุกละ180บาทพร้อมกับสมุนไพรเพชรดีผสมผสานสมุนไพรที่มีคุณประโยชน์และก็เป็นสมุนไพรธรรมชาติได้รับประทานกระปุก1บรรจุร้อยแคปซูลครับคุ้มสุดคุ้มในราคา850บาทจัดชุดฟ้อนอ้อมเตียงให้พี่น้องทั้งนำมันนวดทั้ง2สูตรและกับสมุนไพรเพชรดีในราคา 1,180 บาทพี่น้องเข้าถาอยู่เฮือนใจได้ทั้งกินได้ทั้งนวดได้ทั้งท่าได้เป็นเดือนครับคุณพ่อคุ้มครับล่องเบิงขั้นเป็นนักเป็นคักๆปวดเส้นเอ็นตึงปวดแข้งปวดขาชาตามือชาตามเท้าลุกเหาะเฮือนเดินอากาศบ่ค่อยสะดวกสบายไปวัดไปว่าบ่ค่อยได้อีพ่ออีแม่เอ้ยพ่อใหญ่เมียใหญ่ทนทุกทรมานแท้เด้แต่ก่อนนี่ไปเบิ่งตากาได้อยู่ไปเบิ่งหัวเบิ่งสวนได้อยู่ได้สู้มือนี่มันเริ่มไปบ่ได้แล้วเริ่มนักเข้าไปนะอะอย่ารีรอและรอลีครับรีบๆนะครับสั่งและเอาไปใช้ลองดูครับสมุนไพรเพชรดีกล่องสีเขียวและก็น้ำมันนวดสมุนไพรนาโนสูตรโบราณนาคาสูตรร้อนนาคีสูตรเย็นนะครับ1,180 บาทหรือพี่น้องอยากจะได้เฉพาะชุดน้ำมันนวดก็ได้น้ำมันนวดจะมีอยู่2สูตรสั่ง2สูตรกับทรงฟรีครับ360บาทส่วนโปรโมชั่น3กระปุกกะ500บาทปกติ540บาทอันนี้คือชุดเฉพาะน้ำมันนวดเด้อแม่เด้ออ่ะอยากได้เอาเบอร์ไว้ซะก่อนครับได้ระบบปากกาดินซอสสมุดหรือขี่ทานไฟจดไว้ซะก่อนครับโทรหาบักลาตอนนี้ก็ได้รื้อมืออื่นเสาหูสายตาแจ้งโทรหากันอยากจะได้ชุดไหนเอาไปใช้ลองดูครับผมไม่ใส่บ่หลายดอกมันเตะมันต่องมันซุ่นมันประทับใจใครแน่ขึ้นค่อยใช้ต่อบอกคือกับเศร้าสันตัวนอ0803060509 0803060509080306 0509 080306 0509ด้วยแม่เด้อโทรมาอยากได้ชุดไหนบอกบักลามาบริการส่งถึงที่เอาละรายการดีๆนะครับบอกคุณผู้ฟังจบสินบัตนีสิพินเข่าใส่ทางนิทานวรรณกรรมอีสานเฮาตั้งแต่โดนน่านกี่ต่ำน่านมีแต่น่านเนินหลายส่วนคนเพิ่นได้เล้า ฟังจากปากผู้เฒ่าเอาเมาเบาต่อนิทานผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีสมุนไพรเพชรดีพร้อมกับน้ำมันนวดสมุนไพรนาโนสูตรโบราณนาคาสูตรร้อนนาคีสูตรเย็นพร้อมกับทีมงานบักหลาดเน็ตเวิร์กเสนอหมอลำเหลืองต่อก่อนทำนองการาสินบัวบานเคิงจากทีมงานของอีพอกค่ำเกิงท่องจันทองจันโปรโมชั่นนำแสดงโดยสาธิตทองจันเดือนเพ็ญอํานวยพรสิริพรอ่ำไพพงษ์หงยกวิไลวันสุรการแสงค่ำอีพอประสานเวียงสีมาและทีมงานประพันธ์โดยอาจารย์คำเก่งทองจันทร์นะครับล่ำเสนอให้พี่น้องฟังในทองเรืองน้ำตาสาวเย็บผ้ามวนมวนกันต่อมื้อนี้เสนอเป็นตอนจบนะครับเรื่องราวสิเป็นจะไหนตอนนั้นให้พี่น้องได้ติดตามรับฟังกันต่อจากทางรายการครับ
9: หมอล่ำมาแล้วร่วมสืบสารมรดกภูมิปัญญาและการแสดงทางวัฒนธรรมอีสาน
10: บ้าสันล่าสนี่แล้วมาหอดบางเสียเสียก็อยู่พอดีสิไปว่าไปคุยไปขออนุญาตให้เสียไปขอลูกขอเมียให้จักหน่อยบางก่อนนะลาอันนี้พี่บุญตาเอ้ย
11: ไม่แรงเนาะอันนี้คือมาต่างๆเนาะ
10: ลาผมในตกล้องเราเอาตัวนี้มาเป็นคู่สู้ก็ปลาลาไว้ไล่ถิ่นบ่อเอาผาบ่ค่อย
11: จังไรจังว่าจังสั่นนั้นผู้ใด
10: ลาอยู่ดนไปยานแต่เป็นกวงมาได้หาไม่มาเทียมสองเอาตัวนี้มานอนกองมาดองบ่ทันเรา
11: ที่นี่ใส่น้องฮันนี่ที่นี่ใส่น้องฮันนี
10: ่เราอยากมาหานายจ้างไปวางเงินค่าสินสอดกอดเอาทอ

0: เสียเอ้ย
1: แม่หัง
0: ผมมาหามื้อนี้กับเอื้อนไก่หรอกครับ
1: ฮะ
0: เมื่อวานนี่ผมไปเว้าไปคุยกับซูนี่ผมรับปากกับเพิ่นว่าผมสิไปมันไปขอเพิ่น
1: ซูนี่ใดซูนี่ใด
0: เอ้ากับซูนี่เดียวนั่นแหละเนาะซูนี่ที่เฮาไปพ่ออยู่งานสวนจักๆน่ะ
1: ไผสิไปมันไผก็เด้อน
0: ี่เฮ้ยยังบ่ทันเข้าใจบ่เสีย
1: โอ้ยก็บ่เข้าใจจักแม่นล่ะซูนี่นั่นมาเฮาก็ดอไว้ตัวใส่เฮาไปขอผู้ใดไปมันผู้ใดก็เด้อนี
0: ่โอ้ยก็เป็นสังขารเจ้าของแม่เสียเอ้ย
1: ก็พ่อผมนี่แหละ
0: ผมกับซูนี่นี่เว้าตกลงปลงใจกันแล้วผมสิมาให้เสียเนี่ยไปสู้ไปขอให้ผมซั่นเด้อเนี่ย
1: แม่นบ่ว่ามันตัวเฮาบ่ฮะ
0: ไม่ผมก็ใหญ่เป็นบ่าแล้วผมมาสิมาตัวเสีย
2: เนาะเสียผมแก้วเสียมันขึ้นหลายแล้วเด้อเดี๋ยวนี
1: ่เอ๊ะมันสิเป็นจังซั่นได้อยู่บ่เฮ็ดแต่กี้มันคือจังว่ามาเฮาหาแค่สาวซูนี่ซูนี
0: ่โอ้ยเสียเลยเสียสิไปหลงค่าล้มของผู้สาวสำน้อยผมนี่มันเป็นผู้บ่าวสดๆจริงๆเขาก็ต้องเชื่อผมกว่าเสียเลยเนาะ
1: โอ้เฮาสิเป็นจังซั่นเนาะเขาจะว่ากูเฒ่าบ่เฮาว่าตีนกากูหลายบ่เฮาจังไวไปหาผู้ใหม่
0: เนาะเสียเนาะไปขอให้ผมเนาะครับเนาะ
1: โอ้ยถ้ามันเป็นจังซี่แล้วก็จำเป็นแล้วโอ้ยลุกแห้งไว้กูนี่ลุกแท้ไว้มาบัดนี้ฟังคำจากคำเฒ่าปีดาเข้ามากล่าวแล้วเขาเป็นเจ้าบ่าวให้เฮาเป็นผู้เฒ่าไปเว้าแม่นกล่าวขอห้อง
0: ไปหน้าเสีย
1: เสียบนตาหยังกะแขนจ้อก็ชิดพอบอนเฮาคุยกันสาวสุนี้เฮาเคยฝันมานานบ่าสิเอานางเอ้ยน้องเอ้ยมาถึงตอนหลังนี้ปีดามาเสียทาสาวมานี้ผู้เคยจ๋าเขาไปมีไม่ซ่อนมานอนจริงความสองก็เคย
0: โอ้ยเขาไปแล้วแหละเสียเอ้ยมานี่น่ะ
1: เสียบุญตาเลยเสียเปรียบลูกน้องบ่มีฟองสิจ๋าใครตัดสินใจเลยสิไปขอสาวให้แก้ขาให้มันแล้ว
0: เอ้ยดีใจจังเลย
1: แล้วเฮาเป็นคนเฒ่าเขาบ่มีผู้

0: ไปไปเสียไปแม่มันมื้อนี่ล่ะมันนั่นได้วะ
1: เรื่องบ่เป็นตาเป็นไปก็เป็นไปเนาะกูมาลุกปลายซะเนาะอันนี้ไปขอผู้สาวเจ้าของให้ผู้อื่นมาเนี่ยมาเสียเปรียบลูกน้องคักซะเนาะ
2: นี่แหละครับเสียเอ้ยเพราะว่าความบ่แน่นอนก็คือความบ่แน่นอนนั่นแหละ
1: อืมอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะ
2: เออ
1: ตั้งหัวมันต่อไปหมอบุญตามาถึงบ้านโรงงานบอนเขาสาสาวโรงงานเย็บผ้ามารอท่านั่งฟังเอ้ยเสียบุญตาบ่ได้ยั่งตั้งใจต่อมาขอสาวตกถึงเข้ามันอับเฉาหลุดบ่มีความเบาบ่เคยเป็นคนเฒ่ามาขอสาวซ้ำจักเถือมาชิดยากเอาเหลือจักสิไปก้าวเอาน้ำนองว่าจังได้เฮ้ยนายหลายเด้โอ้ยกูจะมานายเจ้าของหลายเด้เนาะเกิดมาก็บ่เคยพ่อเคยเห็นจักเถือสิไปขอผู้สาวเจ้าของให้ผู้อื่นมันนี่แม
2: ่
1: นายหลายเด้งนายหมอปีดามันนั้นคิดอยากได้สาวใหญ่ในโรงงานสาวสุนีตาหวานเป็นอยู่สายกันเด้น้องมีทั้งของมามันทองคำบันลำค่าส่วนว่าหมอบุญตาเพิ่งอยากอายเพิ่งอยากเว้าแนวเสือเท่านี่บ่เคยมาเอาเคยลองสอง

0: มาฮอดแล้วเด้สินี่เอ้ยมักบ่มักก็สิได้เอาเด้บาดนี้คันได้มาฮอดป่านนี้แล้ว
1: อ้าวพี่พิดา
2: สาวมาลีหนีเมื่อบ่านหลายวันบ่ทันตาวส่วนว่าสาวคำนางเล่ามาพ่ออยู่ท่าหลายมือสังบ่มาบัดนี้หันมาฟังลำอ่อนสิริพรสิไปเกาพี่น้องเอ๋ยสาวโรงงานเย็บผ้าเล่าของเป็นรุ่นพี่บ่ทันได้เกาจ้ามาฟังลำฟังอ่อนสิริพรนางสิลองทรงสิริพรอำไพพงเล่าสิไปเกาเว้าน้ำพุงเจ้าว่าจังได๋เชิญรับชมรับฟังต่อจากสิริพรครับ
1: น้ามาฟังเสียงสำเนียงอ่อนสิริพรสิลองทรงสิริพรอำไพพงแต่

และเขาอยู่ในเสื้อใครฝ่าคำกึ่งเป็นผู้ปอนบ่ลำบากบ่ตำไผลาเต้นไปเนื้อไฟไตอยู่ทุ่งหู

อนั่งเป็นน้ำนองท่านเคยจองจำไว้แน่จากอุดรบ้านแม่มาทำงานหยิบผาอยู่กลุ่มควงกินเจริญแต่บังเอิญมาหูจักกับน้องสาวมานี่น้องพีสาวสุนีมาลี่เพิ่นหักเป็นรุ่นน้องอยู่ในห้องรวมกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้นั้นเพิ่นกับเต่าแดนอีสานเล่าไปเบิ่งมั่นดาผู้ป่วยเป็นอยู่ทางบ้านทางโรงงานผู้บ่าวมาเที่ยวจองมองหาถูกเสาคำแล้วส่วนว่าสาวสุนีแห่งเป็นคนใจดำเว้าหูกนั่นหูกนี่หาเรื่องใส่หมู่เดียวสาวสุนีมาสร้างเป็นคนจังสีแท้ว่าแต่ไอ้ปิดาแล้วมาย่ำใดแล้วกระโดดเบาท่านั่นท่านี่ให้ผู้บ่าวเขาเข้าใจกันเพชรอยู่บ่เศร้า

ไอ้น้องจักมีเรื่องอีหยังสาวมาลีแม่กะทั้งกระเป๋าบ่ทันวางแล้วพลางไอ้ว่าจะถามสวัสดีพี่น้องเห็นสวัสดีครับแต่บ่มีนอกไทยเว้า

0: เอาไว้นั่นมานี่ทักกันยังคือบ่ปากบ่เว้านี่เอ้ยเป็นหยังคือมาซึมมาเศร้าแท้
1: อ
0: ้
1: ามานี่มาพอดีเป็นจังได๋น้องล่ะคือว่าแม่ป่วยหลายไข้บ่เก่าเลยบ่เศร้าเลยบ
0: ่แม่น่ะเพิ่นไข้แน่แล้วล่ะแม่มารีนั่นน่ะแต่ว่ามารีสงสัยแต่เอ้ยนางซั่นล่ะเวลาทักก็บ่ปากบ่เว้าแถมยังหน้าซึมๆเศร้าๆมีหยังบ่เอ้ย
1: มานี่เอ้ยหน้าบ่มีคนเฝ้าโง่ควายมันลงรองได้เดี๋ยวนี้หน้าบ่มีเจ้าของกล้วยมันเที่ยวหมดหัวกินเขาอยู่สุดแจได
0: ้โอ้ยนางจักว่าเว้าอีหยังดอกมานี่ล่ะฟังบ่ฮู้เรื่องเว้าให้มันแจ้งๆนะเสียงโนนี่ละมาเลยเอ้ยละพี่นี่บ่อยากเว้าเรื่อง

0: บ่อยากเว้าดอกมะลิเอ้ยคันเว้าไปก็ย้านตัวผิดใจมะลิก็สิฮู้ดีตัวว่าสุนีน่ะมีนิสัยเป็นจังไดงามตัวบ่อยู่อ้ายปิดามามันก็เว้าท่านั้นท่านี้เพื่อนบ่อยากเว้าหลายกว่านี้ดอกมะลิเพื่อนได้ตนตัว
1: อันนี้ฟังพี่นางเอ้ยตานตามเรื่องบ่ทันเสร็จหัวใจ

0: เสียใจดอกมะลิกูใส่บ่มีได้ปิดาผู้เดียวดอก
1: คุณโตเอ้ยวาสนาอาภัพมันสั่ง
2: นี่คือน้ำตาสาวเย็บผ้าครับเดือนเพ็ญอำนวยพรล่ำสมัยเป็นสาวตัวเนี่ยกับสิริพรคุณแม่สิริพรอำไพพงอ่ะเรื่องเล่ากำลังมวลครับจากทีมงานท่องจันโปรโมชั่นล่ำน่าจะเป็นตอนสมัยก่อนล่ำของอีแม่เดือนเพ่นดังบ่ฮะอันนี้ข้อมูลผมบ่เป๊ะเด้ออัน

0: ต้อยนะน้ำตาเศร้าเย็บผ่าก็เลยเอามา หลองมาล่ำเป็นเรื่องเป็นเล่าลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์คำเก่งทองจันทร์ผู้ที่เหลือไว้แต่ผลงานลูกศิษย์ลูกหากับยู่เต็มอยู่นะครับทั่วภาคอีสานก็ได้เอาลูกศิษย์ลูกหาตอนยังมีชีวิตอยู่ก็ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดงขั้นแห่งหมอลำตะกี้กับอินซี่อีสานเนาะตอนแม่นมานี่วันดังนะครับผมก็เคยเดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวฟังอยู่เด้ตอนไปทำการแสดงอยู่บ้านกระไรตอนอัลบั้มชุดแรกของแมนมณีวันฟังเสียงโฮเซลนะ ยืนข้างเล้าไก่มองไปบนเรือนน้องมันไอ้หนุ่มคนนั้นสวมแหวนมันให้เธอแล้วน้องตอนสมัยผมเป็นเด็กหน่อยอยู่อันนี้เบาถึงหมอหลงหมอลับเนาะหาฟังได้ยากครับคุณพ่อคุณแม่สุมือนี่สิมีโอกาสได้ฟังบ่ล่ะสาธิตเดือนเพ็ญศิริพรมะล่ําในเวทีเดียวกันบ่ได้ครับยากนี่แหละเราก็หยิบยกมาให้ได้ฟังกันวันนี้ก็จะเสนอเป็นตอนจบนะครับฟังไปเรื่อยๆอ่ะฟังแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าดีมีคุณภาพสมุนไพรดีๆจากทีมงานของบักหลาเน็ตเวิร์กไปใส่เอาไปรับประทานเอาไปถูเอาไปนวดเอาไปทาครับเป็นนักเป็นเบาหรือจะเป็นเพราะอาการโรคประจำตัวที่เรามีอยู่โรคประจำตัวที่มีอยู่เราเฮ็ดให้พี่น้องทนทุกข์ทรมานกับอาการปวดมันมีอย่างแน่ล่ะก็ยังเช่นเป็นโรคเก่าจังเสียอันกินยังพิษของแสลงเข้าไปแน่นี่ขาใครอุ้มทุ่มหมดตัวปานโรคเท่าช่างตัวยางกับว่าได้ปวดแดงหุ่นห้วนโอ้ยทนทุกข์ทรมานครับนี่ก็ปวดจากโรคประจำตัวหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเป็นกันเยอะครับยิ่งอายุ50บวกขึ้นไป50กว่าขึ้นไปนี่โอ้ยก็บ่อยากให้พาขั้นเว้าเรื่องพานี่คุณหมอก็ถามหาญาติดีพี่น้องลูกเต่าเล่าก่ออยู่ไสหลวดเด้เพราะมัน50 50ถ้าเราเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทพอว่าเถามากแกมาพุ่มตานท่านพุ่มคุมกันอีแม่อย่างที่ว่าล่ะนะครับไม่ใกล้ฟังนางไก่ห้วยขันบ่อเลี้ยงผ้านี่โอ้ยหันหลังใส่หลดเถาะเนาะบัดนี้มันปวดบัดนี้บ่พาเฮ็ดจังได๋ล่ะลูกก็นี่แหละครับสมุนไพรดีสมุนไพรเพชรดีไปรับประทานน้ำมันนวดสมุนไพรนาโนสูตรโบราณไปนวดไปถูไปทาทุเลาเบาบางกับอาการปวดหมอนรองกระดูกปวดเส้นปวดเอ็นปวดแสบปวดร้อนชาไปมัดตนมัดโตมันก็จะสวงวะสวงวะลองเอาไปใช้ลองดูทั้งชุดกินแล้วก็ชุดนวดชุดทาของบักหลาชุดฟ้อนอ้อมเตียงหรือจะเป็นรูปมาตอกรูปมาต่อยแขนขาอ่อนแรงบ่มีเหงื่อมีแห้งลองเอาไปใช้ลองดูครับคุณพ่อคุณแม่อ่ะอยากจะได้ชุดน้ำมันนวดน้ำมันนวดก็จะมีอยู่2สูตรนะครับนาคาสูตรร้อนนาคีสูตรเย็นกระปุกละ180บาท2กระปุกนี่ส่งฟรี360แต่อยากได้โปรโมชั่น3กระปุกนี่ปกติมัน540บาทคุณพ่อคุณแม่ใจเพียง500บาทดินได้3กระปุกครับแม่เอ้ยเลือกเอาจะเอาสูตรห่อนจักกระปุกสูตรเย็นจักกระปุกภายใน3กระปุกนั่นหรืออยากจะได้ผู้อ่อนผู้เพิ่นไปเอาไปใส่แล้วเพิ่นอาจสิถือกับสูตรเย็นเพิ่นก็เอาสูตรเย็นทั้ง3กระปุกเลยสั่งรอบ3รอบ4หรือบางคนอาจจะถูกกับสูตรห่อนก็เอาสูตรห่อน3กระปุกเลยภายใน500ก็จะคุ้มค่ากว่านะครับสินค้ายอดดีขึ้นทุกวันพี่น้องสั่งซื้อและก็สั่งเพิ่มบอกต่อกันบักหลายเลยอยากให้ล่องครับคันมีอาการปวดหรืออยากจะได้ชุดฟ้อนอ้อมเตียงเอาไปเลยไหนๆก็ได้ตัดสินใจแล้วเป็นมาโดนเป็นมาคักแล้วล่ะลูกนะครับ50 60คืนนี้ผมแนะนำครับให้ใช้ชุดฟ้อนอ้อมเตียงชุดกินชุดทาชุดนวดด้วยนะครับใส่ชุดนี้ไปแล้วครับมันดีขึ้นคันมันไข้ขึ้นชุดต่อไปก็จังค่อยเอาเฉพาะหน้ามันนวดไปก็ได้หรือเอาเฉพาะสมุนไพรเพชรดีไปรับประทานก็ได้บัดนี้ก็มือละเม็ดก็ได้บัดนี้วันละเม็ดละเม็ดบัดนี้มัน100แคปซูลมือนึง2เม็ดได้2เดือนครับคุ้มบ่บาดแต่นี่สมุนไพรรับประทานเถอะครับมันดีต่อสุขภาพฟื้นฟูไปเรื่อยๆเนาะอยากได้ชุดได้ชุดฟ้อนอ้อมเตียงกับ 1,180 บาทโทรหาบักหลาครับ08 03 06 05 09 08 03 06 0509 08 03 06 05 09 9นะครับกดทีละ0ทีละ0แล้วก็โทรออกได้รับรองว่าผมรับสายแน่นอนอ่ะไปทักทายสายหนีเบื้องดูบัดนี้โทรมาโดดแล้ว
1: สวัสดีครับ
2: โอ้ขอตั้งด้วย
1: ครับ
2: แม่จ้ะ
1: เอาชุดไหนครับผมเอาชุดไหน
2: เอาซื้อท่อน2ซื้อเย็น1
1: ท่อน2เย็น1เนาะผมขอซื้อที่อยู่เนี่ยซื้ออย่างครับ
2: คุณแม่ทานทองค่ะ
1: คุณแม่ทานทองค่ะอีแม่อยู่บ้านเลขที่ไหน
2: ทานทาน
1: ทานทองค่ะ
2: จ้ะ
1: ครับอยู่บ้านเลขที่ไหนครับแม่
2: บ้านบ้านเลขที่5คือหมู่6
1: ตำบล
2: บ้านตากกรรมหมู่6
1: ครับ
2: อำเภอสำโรงทาบ
1: ตำบลได้ครับเนี่ย
2: ตำบลสำเร็จ
1: อำเภอสำโรงทาบสุรินทร์เนาะ
2: จ้า
1: ครับเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อคุณแม่ได้เบอร์นี้นะครับ
2: จ้า
1: ครับขอบคุณครับคุณแม่ครับสวัสดีครับ
2: จ้าสวัสดีจ้า
3: โ
1: หครับผม
3: ครับผม
1: ครับ
3: ผมว่าจะเอายาหนวดนั่น
1: เอาสองเอาสองกับพวกเลือกสามกับพวกหารอยครับพ่อ
3: เอาสามกับพวกเหรอครับ
1: ได้ได้เอาซ้อนเท่าไรเย็นเท่าไรครับ
3: เอาเย็นเย็นนั่นสองพวกมันบอก
1: เอาเย็นสองปูกับห่อนหนึ่งเนาะ
3: ห่อนหนึ่ง
1: ได้ได้ผมขอซื้อที่อยู่ได้ครับซื้ออย่าง
3: คือพ่อยายครับ
1: คุณพ่อทัดนามสกุล
3: สกุลท่องร้อยบางเคเก่าที่เด็ดครับ
1: โม
3: โมหก
1: ตำบล
3: ตำบลโคกสว่าง
1: อำเภออ
3: ำเภอสำโรงครับ
1: สำโรงถาดสุรินทร์นี่เนาะ
3: สำโรงบอลและสำโรง
1: โอ้ยอันสำโรงอัน
3: สำโรงบนเนี่ยนะ
1: อุบลวะครับโอ้โอเคครับเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องเดบิวต์นะพ่อเนาะครับค่ะเบอร์แต่ผมส่งให้ได้พอเด้อจ่ายเงินที่บ้าน500บาทนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
4: โอ้
1: ฮัลโหลว่าจังไหนครับพี่แม่โอ้ยสายต่ำกันมือนึงมือเนื้อเอารถ
4: ต้องอยู่ใจอยู่ย้ายกับคุณจะฟังอยู่เรียกเลยคือ
1: ตัวคุณย้ายตั้งอยู่ใส่เนี่ยครับ
4: นี่อยู่บัวบัวใหญ่นี่จ้ะ
1: โอ้บัวใหญ่โคราชเนาะคุณยาย
4: จ้ะ
1: ครับครับคุณยายสนใจสมุนไพรบอกยังไง
4: คนยักษ์ได้ยาสักสุดไปเลยยาแก้ปวดขานะ
1: ได้ได้จะเอาชุดไหนครับคุณยายครับ
4: จ้า
1: จะเอาชุดไหนครับชุดนวดหรือว่าชุดกินหรือว่าทั้งสองชุดเลย
4: เอานวดเฉย
1: เอานวดเฉย
4: จ้าหลุดลม
1: เอาสามกระปุก500นี่ใช่ไหมครับหรือยังไง
4: จ้าจ้าจ้าสามกระปุกเลยจ้า
1: คุณยายจะเอาสูตรร้อน2สูตรเย็น1หรือว่าสูตรเย็น2สูตรร้อน1ดีมันได้สามกระปุก
4: สูตรร้อน1สูตรเย็น2
1: โอเคผมขอชื่อที่อยู่หน่อยครับคุณยายชื่ออะไรครับ
4: ชื่อบัวลอยสมพันธ์เที่ยงจ้ะ
1: ครับอยู่บ้านเลขที่อะไรครับคุณยาย
4: อยู่บ้านหนองกระไกบ้านเลขที่10หมู่7จ้ะ
1: ตำบล
4: บัวใหญ่
1: ตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่นี่เน
4: าะจ้ะ
1: ครับจังหวัดนครโอเคเบอร์โทรศัพท์ติดต่อคุณแม่ได้เบอร์นี้นะครับ
4: จ้าพุ่งฟังกำลังฟังมาลำเป็นเลยจ้า
1: ฟังมาลำเป็นอยู่นะแม่เนาะ
4: โอ้ยฟังเป็นแม
1: ่โอ้บอก
4: ที่นี่เงื่อนนั่นที่ส่งไปแบบไหนคุณ
1: โอ้จ่ายตังค์อยู่ที่บ้านเลยครับคุณยายจ่าย500ที่บ้านเลยกับพนักงานเดี๋ยวจะขอไปส่งยานั่นแหละ
4: โอ้อยู่ไหนนู้นสถานีอยู่ไหนจ่าฉันกลมไม่เหล
1: ือโอ้อยู่ที่อยู่บัวใหญ่นี้น่าจะเป็นขึ้น 97.0 นะครับ
4: โอ้ยูเกิดใจจัดถูกเลยโอ้ยูโมยายนี่เนอะหมอลำกับเปิดเทียบยูโมยายนี่นี่
1: ใช่ครับมันลิงสัญญาณไปครับคุณแม่ครับลิงไปที่อำเภอบัวใหญ
4: ่
1: เ
4: ล
1: ยครับขอบคุณแม่มากครับผมสว
4: ั
1: สดีครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณอีแม่บัวลอยทางอำเภอบัวใหญ่อีแม่ฟังหมอลำเป็นครับแล้วก็ฟังถึงแก่นแท้ของหมอลำจริงๆด้วยเพราะคุณแม่เพิ่งหมุนมาแล้วก็ได้ฟังแล้วก็โทรสั่งสมุนไพรของบักหล่าไปใช้เลยนี่แหละคนเป็นแต่เป็นวงการนี่ก็คือเป็นบรมอาจารย์ตักหมอของหมอลำเลยครับฟังหมอลำเป็นครับฟังหมอลำเป็นเพราะว่าฟังวันเดียวโทรสั่งเลยบางคนเนี่ยฟังหมอลำไม่เป็นครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมนอนฟังมาเป็น 2-3 เดือนแล้วนะครับไม่คิดจะโทรสั่งสมุนไพรของบักลาเลยอันนี้ฟังไม่เป็นนะฟังหมอลำแต่อีแม่บัวลอยไข่เล่าฟังมือเดียวปั๊บปรมาจารย์ของการฟังหมอลำเป็นตัวนี่แม่อีแม่บัวลอยทั้งอำเภอบัวใหญ่เพื่อลังก้นห่วยนอนฟังอยู่ซื่อๆสะดุ้งเอื้อกันมาห่วยเท่าโทรหามันทำไมเฮามันสิว่าเฮาฟังหมอลำมันบ่เป็นได้บ่เด้อ ขอบคุณหลายๆด้วยแม่บัวลอยเด้อคุณพ่อทัด ทางอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานีก็ฟังอยู่นะครับคุณพ่อทัดก็บอกว่าพ่อหาจังหวะอยู่พ่อฟังหมอลำเป็นอยู่พ่อกับทาจังหวะเงินค่ำกำแก้วมีเนาะจังโทรหาลูกก็สั่งไปที่เรียบร้อยแล้วหรือจะเป็นอีเมลขั้นนะครับทั้งสำโรงทาบสุรินเราก็เหมือนกันขอบคุณมากๆครับหลายๆพื้นที่ที่พี่น้องกำลังให้อึ้งแห้งใจทั้งหน้าไมค์แล้วก็หลังไมค์นะครับอ่ะผู้บ้านสั่งเอาไปใส่โทรหาผมครับ0803060509นะครับ0803060509 0803060509นะครับโทรมาตอนนี้ก็ได้หรือโทรมาเมื่อนพรุ่งนี้ก็ได้ช่วงที่คุณผู้ฟังสะดวกช่วงไหนก็ได้นะครับอ่ะไปฟังหมอลำต่อครับหมอลำเรื่องต่อกันจากทีมงานของคุณพ่อทองจันทร์โปรโมชั่นนำแสดงโดยสาธิตทองจันทร์เดือนเพชรอนวยพรสิริพรอัมไพพงศ์อีพอประสานเวียงสีมาลำเป็นกติเตือนใจให้พี่น้องฟังในทองเรื่องน้ำตาสาวเย็บผ้ามนม้วนกันต่อจากทางรายการครับ
5: บ่อย่าเว้าดอกมันนี่เอ้ขั้นเว้าไปก็ย่านตัวผิดใจมันนี่ก็สิฮู้ดีตัวว่าสุนี่น่ะมีนิสัยเป็นจังไดงามตัวบ่อยู่ไอ้ปิดามามันก็เว้าท่านั่นท่านี่เพื่อนบ่อยเว้าหลายกว่านี้ดอกมันนี่เพื่อนได้ตนตัว
6: อันนี้ฟังพี่น้องเอ้ยตามเรื่องบ่ทันเสร็จ

0: แต่นางเป็นอย่างมะคือว่าจังซั่นนั่นแม่นอีหลีซั่นบ่เอ่ย
1: อ้าวมานี่บอกซั่นนี่ตัวควรสิเข้าใจตัวเคยว่าบ่ต้องเสียใจดอกผู้ชายบ่มีใจปีดาดอกสงบจิตสงบใจซะไปมื้อนี้ไปหากินข้าวอาบน้ำเดี๋ยวมื้ออื่นเช้าก็ทำการทำงานกันแล้วจะไปคิดหยังหลายท้อเอ่ยว่า
0: พี่ปีดา
2: ครับผม
0: ไปกันเถอะพี่ไปไปไปไปหาเราคนมื้ออื่นสิเป็นงานเฮาละได้ยะนี่ไปมัวแต่นอนอยู่หั่นล่ะโอ้ย
2: คือเว้าหายแท้ผู้นี้ไปคันสิไปก็เฝ้าไปล่ะไป
0: ล่ามาฟังสาวตัวนี้หน่อยได้คุยว่าเว้าใหญ่ได้เป็นแฟนสังสมรอเมื่อสิแต่งงานล่าสิได้ขึ้นสู่บ้านเข้าสู่ภาควันชวนเราสาวโรงงานสู่คนให้ไปช่วย
2: ชวนเอาหลายๆด้วยล่ะเด้อ
0: ล่าสาวโรงงานคนสวยไผสิไปเป็นเพื่อนเดินทางสิเว้าโอ้มูเป็นเจ้าสาวต้องหาผู้เข้าภาควันมื้ออื่น

จัดงานสมรสพ่อแม่นางคนเตรียมไว้เองแล้วไปสิไปกินก้อยหรือเอาซอยสิหัง

ละมาบัดนี้เด้อโคราชที่สอนคนนอนสงัดเงียบฟังเสียงน้ำหมอกข้างมาไหลย่ออยากใส่ตองเดี๋ยวไปเห็นน้องๆมาลี

นึกสมเพชสังเกตการเมืองแล้วป้าคือน้องเปียทุกลายแล้วเป็นกะวันกะไว้คุ้มทางหัว

ารีเอ๋ยตัดสินใจซะเด้อน้องสงบใจให้มันอยู่ได้ถือว่าผิดเป็นคู่ซ้อนในเฮาจื้อไว้เอาใจตั้งตองั่นพ่อแม่เฮาอยู่บ้านเฝ้าคำเพิ่นค่อยหาเด้เก็บเงินตาไปเป็นทุนส่งพ่อเฮาอยู่ทางบ้านไปลาลูกไปหาอาบน้ำอาบท่าตั้งหน้าตั้งตาทำงานเฮาดีกว่าจะไปหัวซ่ามันทอผู้ซ้ายน่ะ

อยากผมคิดว่าคิดถึงภาพมันหลอนหลอกน้องไว้ฝันพ่อบัดหานอนและผมสิฝันย้อนฝันเห็นพี่ปรีดาเดินมา

ล่ะตั้งแต่ตอนเวลานั้นนอนบ่หลับบ่ได้มือคว้าใส่จดหมายชายปีดาเขียนมาตั้งแต่ก่อนโอ้ยนอนเดือนนั้นและอ่านไปบ้างจบแล้วกลับมาอ่านอีกใหม่เสียงไหลน้ำเอิญ

0: งตัวแล้วบ่มามามาฝ้าไปทำงานเถอะถ้าแล้วแล้วก็ฝ้าออกมาเดี๋ยวมันสิสายจนหน้าเป็นสิวาเด
1: ้มื้อนี้แล้วล่ะไอ้นางป้าๆเข้าไปเถอะป้า
0: ป้าก็เลยก็ฝ้าไปเถอะ
2: อาปิดาเร็วๆเนี่ยเตียงมันสิบ่ทันเพิ่นแย่เพิ่นสิไปเฮ็ดงานก่อนโอ้ยซาอยู่ในเจ้านี่อุ้ย
3: ไปพี่รักไปเข้ามาเฝ้าไปเดี๋ยวสิบ่ทันขอเขาสิเข้ากันเข้างานโนล่ะเน
2: า
3: ะ
2: จ้าเอ้าเลยนั่งอยู่นี่ยังว่านี่มาลีก็อยู่โอ้ยมันไปเฮ็ดงานแล้วหาสู
3: โอ้ยสิเว้าหยังแต่อยู่ใกล้ๆกันจะเป็นห้องแห้งเว้ยหูสิแตกทั้งนี
2: ่วดเอาแน่เฮ้ยถามมึงเพิ่นน่ะไปเล่าเพิ่นล่ะไปเจ้าอ่ะ
3: เอ้าสิให้อ้ายนี่บ่ขอไปเล่า
2: เอ้าก็เล่าตัวเนาะเคยหักเคยแพงกันมาก็บอกเพิ่นไปอีกตัวป้ามือ10คําเฮาสิแต่งงานกัน
3: โอ้ยบ่มาคิดอายย้อนหลังเถาะเนาะบัดนี
2: ้บ่ต้องอายดอกอยู่นี่มานําแน่น่ะเว้าโลด
3: สู้แคบมาลี
1: จ๋าแม่นยังไงปีดา
3: อายมามื้อนี้บ่อื่นไกลดอกน้องคือมือสิบคำนี่เป็นวันแต่งงานของอ้ายอ้ายสิเข้าสู่ประตูว่ากับสนี่เหรอเด้อ้ายว่าสิมาบอกแม่เราน้องตัวหลาไปงานอ้ายนี่เด้อหลาเด้อ
1: ไอ้ปิดาเอ้ยมาคักเขาเจ้ายังบ่พอยังมาซ้ำมาตื้อมารีอยู่เนาะจะแม่นบ่ตานี่ตนมารีเนาะอ้ายก็ได
0: ้มารีมารี
1: หยังเอ่ยนะ
0: รอน้ําเขาอยู่หั่นจักน้อยเขาเว้าให้แล้วจักน้อยก็ไปนอนน้ําตาไหลอีก
2: โอ้ยๆๆอย่าเมากันโดนหลายมือสิบคำเด้อบุญแอวบุญแอวถางว่าครูสองโต
0: บ่ต้องมาเว้าดอกสิบ่ต้องมาเว้าดอกมาลีมันบ่อยากดอก
2: ลำหน้าถางว่าครูสองโตปักปักปักปัก
0: หินหลังไม่ยอมไม่เย้ยดอกเขาฮู้แล้วเหรอว่าตัวชนะไปมาลีมาเป่าหนี
1: อันนี้พ่อแม่เอ้ยบุญโตเอ้ยพละต้นดอกหอมหอมสีหอมเจ้าสั่งเฝ้าไล่ตามบุญตัวเอ๋ยเจ้าผู้ต้นดอกต่างเฝ้าผู้เดียวกะเล่าห่างพลาสร้างน้องบ่อลายและความโกรธกะบ่ร่างความกังกะบ่ลายบาดความปายพี่สั่งป่าปล่อยห้องเหลือเชิงสั่งว่าต้องหาเด็ดเดี่ยวสาธุเด้อเทพผู้อยู่ป่าผู้เป็นแตงแตงปัน

ชั่วโมงแรก เวลาหมดไปละครับพี่พลอยแม่นะครับเดี๋ยวพักเบรกจักปื๊ดหนึ่งเนาะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเฮามาฟังหมอลำตอนจบครับชั่วโมงหน้ามื้อนี้ตอนจบมื้ออื่นเฮาจังมาฟังหมอลำเรื่องใหม่นะครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟังขอบคุณทุกกำลังแห่งเอือกแห่งใจพ่อใหญ่แม่ใหญ่คุณลุงคุณป้าเอาอานาบาทุกกำลังนะสื่อที่พี่น้องเอาสมุนไพรของบักหนาไปใส่ไปสอยเด้อขอให้เตะให้ตองให้ซุ่นทุกปู่ทุกคนนะครับอย่าลืมโทรหากันช่วงพักเบรกก็โทรหาได้ช่วงฟังลำก็โทรหาได้วันพรุ่งนี้ก็โทรหาได้ช่วงจัดรายการตอนนี้ก็โทรหาได้กับหมายเลขโทรศัพท์0803060509นะครับ0803060509พักเบรกจักเบิด1เดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาฟังบทสรุปตอนจบพร้อม

และให้สุขีเถิดเจ้าได้ผลมั่งมีผลที่ปีดานี่มันเป็นคนจนบ่คู่ควรนางนองและให้น้องฟังสุขล้นกับคนผู้มีมั่งได้เศรษฐีเงินถังไปนอนนับแต่แบ่งและเต้าอย่ามุนมองพ่อคอยและส่วนความรักอ้ายเคยมอบให้แก่น้อง

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่29กันยายนถึง4ตุลาคม2569อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมกำลังแรงขึ้นประกอบกับมวลน้ำหลากจากตอนบนของลุ่มน้ำไหลลงมาสมทบส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำแม่กลองในช่วงวันที่29กันยายนถึง4ตุลาคม2569รวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามพระรอนยันกรุงเทพมหานครมีสิทธิ์รับเยียวยา 9,000 บาทแต่ต้องรอดูหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานครนายพระรอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าทางกรุงเทพมหานครมีระเบียบในการชดเชยเยียวยาซึ่งได้หารือเพื่อลงรายละเอียดว่ามีการจัดสรรอย่างไรยืนยันว่าทุกส่วนพร้อมดูแลประชาชนอย่างเต็มกำลังระหว่างกรุงเทพมหานครกับรัฐบาลยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมดูแลประชาชนอย่างเต็มกำลังส่วนในกรุงเทพมหานครมีสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเหมือนจังหวัดอื่นๆหรือไม่นายพระรอนกล่าวว่ามีสิทธิ์ซึ่งเรื่องหลักเกณฑ์ต้องใช้หลักเกณฑ์เดียวกันเพียงแต่ในส่วนกรุงเทพมหานครมีหลักเกณฑ์ของเขาอย่างไรและในส่วนที่เหลือเพิ่มเติมรัฐบาลจะสนับสนุนแบบใด
3: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดย
5: แชมพูปิดผมขาวโอเคโฮเบิล
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
6: อาหารเสริมยาสมีนมีสารสกัดกาเบไรจากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่ายาสมีน
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: ดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
10: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
11: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะกล้วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
10: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
11: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
12: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
5: แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
6: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดแกบไรท์จากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
13: นายกสมาคมวิศวกรแนะตรวจสอบ5ระบบอาคารหลังน้ำ
14: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: ดีครบคุ้มในถุงเดียวต้องปุ๋ยเคมีบวกอินทรีย์ตามะละกอสอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: สวัสดีครับผมออสโฟเอสนะครับผมตอนนี้ผมไม่เหนื่อยแล้วเพราะผมมีสมุนไพรดีสมุนไพรเพชรดีกล่องสีเขียวปวดเมื่อยตามร่างกายอ่อนเพลียปวดข้อปวดเข่าปวดแขนปวดขาปวดหน้าปวดหลังปวดกระทั่งต้นคอทานสมุนไพรเพชรดีกล่องสีเขียวอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องแฟนๆพี่น้องแฟนคลับทั้งหลายถ้ารักที่จะระมงรักที่จะสุขภาพดีทานเพชรดีกล่องสีเขียวสมุนไพรยาสามัญประจำบ้าน
3: ผลิตภัณฑ์จากทีมงานของบักลาเน็ตเวิร์กไม่มีจำหน่ายตามร้านค้าหรือร้านขายยาเพื่อเป็นการได้ของจริงจากทางบริษัทโทรเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้น0803060509 0803060509ย้ำอีกสักครั้ง0803060509เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นเราจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านฟรี
4: 0803060509 0803060509เราจัดส่งถึงหน้าบ้านคุณผู้ฟังฟรีนะครับฉันเป็นสร้างน้ำมันหนวด2กระปุก360สูตรร้อนนาคาสูตรเย็นนาคีอันนี้ส่งฟรีส่วน3กระปุกก็โปรโมชั่นเหมือนเดิมครับโปรโมชั่นแจ่มๆที่น้ำมันนวด3กระปุกกะทิมันหาอร่อย40ส่วนชุดกินชุดท่าชุดฟอง 1,180 บาทครับได้น้ำเหมือนไพรนาโนทั้ง2ประทานดูแลซอยกันงองซอยกันโรคนะเอออะอยากได้ชุดไหนก็โทรหาบักหลาน้ำมันนวดได้1กระปุกนะเลือกเอาแล้วก็สมุนไพรเพชรดี1กล่อง30บาทปกติจัดชุดตอกดิ่มเดียวเพียง 1,000 บาทได้ชุดตอกดิ่มไปอะชุดไหนก็ต้องค่อยโทรหาบักหลาครับเข้ามาสู่ชั่วโมงที่2บาทตอนนี้ มาแล้วสืบสานอนุรักษ์ไหวศิลปะการแสดงแขนงหมอลำเป็นมูกันทุกคำขึ้นช่วงเหตุห้อยอีสานนะครับคันบ่อนุรักษ์ไหวคันบ่เอามาเล่นคันบ่เอามาเว้ามาจามันก็จะเลื่อนล่างจางหายไปแล้วครับคุณผู้ฟังผมก็เสื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังรายการของผมอยู่ก็คงจะเห็นเจตนาลมของผู้ขาของบักหลาคนนี้หมอลองหมอลำมันเป็นคุณค่าวัฒนธรรมที่มันเบ่งบานนะครับบนพื้นแผ่นดินอีสานอันงดงามนะครับป้าแมนว่าสิเฮ็ดได้ง่ายๆได้ครับวงหมอลำคนจำนวนหลายแล้วก็ต้องควบคุมแล้วก็องค์ประกอบฉากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันต้องลงทุนเยอะแล้วก็เอาคนมาลำเอาคนมาลองใส่ถ่วงทำนองแต่งชุดเพชรแต่งแสดงเป็นตัวละครเฮ็ดให้สมบทบาทท่ามกลางแสดงนี้ว้าธรรมดาเสียงก็ดีแสดงก็ดีอย่างสินะลำก็ดีอย่างสินะมันหาอย่างเดียวเลยเป็นตัวสาวอ่อนหายปกติอ่ะนี่แหละบรรยากาศเก่าๆเราก็เอามาร่วมพูดคุยแล้วก็อนุรักษ์ไว้ครับฟังกันเป็นประจำเนาะสิ่งที่สำคัญพี่น้องผู้ลองคนพอใหญ่ไม่ใหญ่เฮาป้านอนฟังอยู่น้ำกันนี่เว้าถึงความเก่าความหลังหุ่นตัวขณะนี้โอ้ยหมอลำพระเอกคนดีเถ่าเอ้ยข่อยเคยได้ไปจับมือเพิ่นอยู่ตัวนี้ตอนเฮาไปเบิ่งน่ะแม่ปวดเนาะแต่ก่อนเบิ่งหมอลำนี่บ่มีดอกขากันแกงกันกระไดเนาะมีก็บ่ได้ไปเป็นจังเป็นตาหายปานนี้นะแต่ก่อนนี้นะครับลำหมอลำนี่ว่านอนเฝ้ากันหุ่นตัวนอนเฝ้าตื่นขึ้นมาก็ยังลำม่วนคุยเก่าดิสู้มือหนีไว้จะมาที่เอาปูสาดเอาผ้าห่มเอาหมอนไปนอนเบิ่งหมอลำใดสู้มือพ่อเอ๋ย ลำก็บ่เป็นกะล่านะโมพ่อสิเป็นเรื่องเป็นเล่าย้อนพี่ตะเตยอย่างเดียวสินะมันก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยเนาะเราก็หยิบยกเอาวัฒนธรรมเก่าๆเรามาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำหยิบยกเอาบรรยากาศแบบนั้นมาฟังกันช่วง2ทุ่มถึง4ทุ่มกับบักหลานี่ล่ะต้องมาฟังแล้วก็สนับสนุนสมุนไพรกันแน่ปวดอยู่บ่ขาเจ็บอยู่บ่เอ็นเส้นตึงเป็นอยู่บ่ เถามาแกมาอาการปวดเมื่อยตามตนตามโตมี่อยู่บ่มี่ก็โทรหาผมเอาไปใส่เบิ่งเพิ่งดูมันดีของมันบ่บักลาเนี่ยนะครับฟังมันซุมือเนี่ยเออคันมันไข้มันดีก็จังซื้อต่อใส่ต่อถ้าบ่ดีก็บ่ต้องซื้อบ่ต้องใส่เท่านั้นเด้เนาะอีพ่ออีแม่ผมก็ได้อ่ะฝากไว้ด้วยครับ0803060509นะครับ0803060509นะครับ
3: หน้ามันนวดหน้าโน่สมุนไพรไทยสูตรโบราณหน้าข้าปามสูตรฮ้อนหน้าขี้ปามสูตรเย็นด้วยส่วนผสมของสมุนไพร14ชนิดประกอบไปด้วยหนุมานประสานกายหนุมานนั่งแท่นสบ่าลิงคาลิงวานเอ็นยึดโกดกระดูกวานมหาเมฆวานเอ็นเหลืองกระช่ายดำห่อสะพายควายพริกไทยดีปีขิงตะไคร่ไผ่ยิ่งใส่ยิ่งคุ้มสรรพคุณ108แก้ให้ตรงจุดยุดทุกอาการปวดหากพี่น้องมีอาการปวดที่บริเวณใดเพียงพี่น้องใส่น้ำมันนวดหน้าโน่สมุนไพรไทยสูตรโบราณท่าถูท่าถูนวดบริเวณที่พี่น้องปวดมือละ2ถึง3เทื่อเป็นประจำทุกมือแล้วพี่น้องจะหูคำบาสวงวะสวงวะกับน้ำมันนวดสมุนไพรไทยสูตรโบราณหน้าข้าสูตรห่อนหน้าขี้สูตรเย็นเพียงกระปุกละ180บาทคุ้มสุดคุ้มสนใจสั่งซื้อสอบถามได้กับทีมงานบักหลาเน็ตเวิร์กโทร0803060509 0803060509อีกจักเทือ0803060509โทรมาแล้วรอบักหลาอยู่บ้านได้สินค้าแล้วจังจ่ายเงินสบายสบายเด้อพี่น้อง
5: สวัสดีครับ
6: จ้า
5: ครับผม
6: ตั้งยาไหมตั้งยาไหมจ้าร
5: ุ่นแม่เอาชุดไหนครับ
6: ชุดไหน
7: โลหอนชุดไหนด้วยครับที่ว่าหอนหอนนะยาหนวดนะ
5: อ๋ออันจะเอาสองกับพวกเราเลือกสามกับพวกหาด้วยครับ
7: เอาสามครับ
5: เอาสามหอนสองเย็นหนึ่งเนาะครับขอซื้อทีอยู่นะครับซื้ออย่างน
6: อชื่อซื้อบุพภาสมนาจ้ะ
5: บุพภานามสกุลยังก่
6: อสมนาจ
5: บ้านเลขที
6: ่120หมู่16
5: ตำบล
6: ตำบลกู
5: อำเภอ
6: บางกูจ้ะ
5: อำเภอบางกูจังหวัดศรีสะเกษเนาะนี่เนาะ
6: จ้า
5: ครับโอร้อน2เย็น1 500บาทเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้เบอร์นี้นะครับ
6: จ้า
5: ครับครับเราจะส่งให้เด
6: ้
5: อครับขอบคุณครับแม่ครับสวัสดีครับ
6: จ้า
5: สวัสดีครับ
8: สวัสดี
5: ครับผมว่าไงครับคุณแม
8: ่อยากได้ยาหนวดนะ
5: เอาชุดไหนครับแม่ครับ
8: เอาสามมัน
5: สามกับปูหาอร่อยเนาะเอาห้อนเท่าไรเย็นเท่าไรครับผม
8: เอาห้อนสอง
5: เย็นหนึ่งเนาะ
8: เย็นหนึ่ง
5: ครับบักลาขอซื้อที่อยู่แน่อีแม่ซื้ออย่างครับ
8: ซื้อพัด
5: คุณแม่พัดน้ำสกุล
8: คุณแม่พัดน้ำสกุลตะกินละคะ
5: ยังก่อน
8: ปกิละสัง
5: ครับอยู่บ้านเลขที่ได้ครับนี่แม
8: ่บ้านเลขที่67หมู่9บ้านถนนหักตำบลศรีดา
5: อำเภออ
8: ำเภอศรีดา
5: โอ้อำเภอศรีดานครราชสีมาเฮานี่เนาะแม่เนาะ
8: ใช่
5: โอเคเพียงเพื่อนพี่น้องทั้งศรีดาก็สร้างหลายเยอะจนกูส่งให้ได้แม่เด้อ
8: ใช
5: ่ขอบคุณนี่แม่หลายครับเดี๋ยวจ่ายเงินที่บ้าน500บาทให้คุณแม่นะครับครับแม่ขอบคุณครับแม่ครับครับสวัสดีครับ
4: นั่นคือพี่น้องทั้งบ้านอ่ะโทษกันเข้ามาหลายครับผมก็เอาออนแอร์นาไม่แน่รับหลังไม่แน่ก็ต้องขอบคุณมากๆใครที่ยังไม่เคยใช้ลองโทรดูซิรู้จักบักลาแล้วจะรักเองรู้จักลาแล้วจะรักเองรู้แล้วจะรักเอง 08-03-06-05-09 นะครับ0803060509 0803060509 09จากพี่น้องทั่วสารทิศสั่งเอาไปใส่เนาะอ่ะไปฟังหมอลำต่อครับหมอลำหนึ่งต่อก่อนจากทีมงานของอีพอท่องจันคำเกิงท่องจันทีมงานท่องจันโปรโมชั่นล่ำมวลให้พี่น้องฟังเป็นคติเตือนใจในท่องเรื่องน้ำตาสาวเย็บผ้ามวลๆกันต่อผู้ค่ะ
9: หมอล่ำมาแล้วร่วมสืบสารมรดกภูมิปัญญาและการแสดงทางวัฒนธรรมอีสาน

นี่รักคนเดียวคือสุนีพอนั้นผู้ใจมันดอกซื้อตรงพอยเรามาลีเอ้ยเจ้าผู้หงเงินป้าได้เสร็จที่เงินตราไอ้คอนแบ่งไปฝากปอละชาติผู้หญิงสอปอเว้าสลับสี่หีเต้าแล้วที่บ่เอาไปแล้วให้สุขีตัวเจ้าได้คนมั่งมีผลที่ปรีดานี่มันเป็นคนจน

0: คนค่ำคาสาออดสาอ่อนเอาน้ำตามาอ่านบ่เบิ่งสังขารเจ้าของพอสิ้นลิ้นไปตัวนี้เข้ามากลับบ้านเถอะน้องว่ากับพวกนี่มันบ่มีประโยชน์จังดอกมันสิคำทางเมื่อไปล่ะไป
1: ไปไปไปไอ้พี่ดาไป
0: ฉันไปละ
1: แล้ววันนี้ว่าจนใกล้มหาชัยเลิกแม่นสิบคำถือโศกสางรอมือสิแต่งดอกเฮ้ยราการเอากันให้ถือต้องผัวทอเมียไป

0: ไปไปไปผู้ใดสิไปกับมาเด้อว่างได้บอกกูเลยหลายที่ให้พรไปไอ้พี่ดาไปไปไปมันสิข้างทางเร็ว
1: ช่วยเลยบอกเลย
0: มานี่มานี่
2: เอา
0: โอ้ยดินน้ำเขาจนเหลียวหลังอ่ะเขาไปจนรอบตาแล้วไปไปไปลูกไปหาทำการทำงานที่ไม่เห็นเสืออยู่นี่

0: เอนางใส่มะลิแน่เข็มปักมือมะลิเลย
1: โอ้ยจังสันลาข้าตะนังใจน้อยเดี๋ยวมันต้องเลือดออกแน่พุ่นน่ะมะลิเคยบอกแล้วว่าอย่าคิดหลายไปคิดน้ำของหยังกระด
0: อวายเลือดเลือดโอ้ยน่าสงสารเลือดออกอุ้ยมะลิเจ็บบ
1: ่สินี่ยังแฟนก็ไปแล้วนี่หนามาเยาะเย้ยอีกคนเฮาเคยเป็นหมู่เป็นพวกกันบ่ต้องมาซ้ำมาเติมกันดอกบ่ต้องฟังเด้อมะลิ

มาลีถ้าเอาปากบอกความบ่คิดเป็นเขาว่าถ้าเขาไปแล้วมันเป็นยังสิล่ะก็ต้องไปคิดยังมันหลายดอกผู้ชายบนมีแต่ปีดาตัวหาใส่ก็ได้ตัวซ้ําตัวน่ะมาลีลามาทำงานใจมันกุ่มคนิ่งน้ำหนองเตียงมองเห็นสาวมา

ไว้บ่น้อยมองเห็นภาพลวงตาสาวสุนีกลายเป็นหญิงมารยาให้แสลงใจน้อง

0: คยว่าท่านปกติเป็นอยู่ลักษณะนี้เสียจังใดดีมาลีท่านเอ๋ยบอกว่าบ่ต้องคิดโตก็คิดคือเก่ากลับก็ห้องก็นอนมือเสร็จน้ำตา
1: อันนี้มาลีนะมองเบิ่งเอื่อยคือเป็นหวังความเจ็บแน่นอนเข็มที่กดแล้ว

ันเจ็บแผลก็มีแต่พ่อต้นอยู่ใดบอกคือดามดอกดังใจดอกพี่เอ้ยลาปวดที่เมืองต้นอยู่ใด